0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุเครือข่ายของอสมททั่วทั้งประเทศ71สถานีเนาะคุณภูเบศใช่ไหม
2: 41
1: สถานี ใช่ค่ะเอาละค่ะก็อยู่กับดิฉันนะคะวีรวรรณวรรุธพ
2: ร
1: พักว่าคุณภูเบศสุนีนะ
2: คะ
1: แ
2: ต่ว่าอนุสวัสดิ์คุณผู้ฟังทั่วประเทศด้วยนะคะ
1: ใช่ทั่วประเทศแล้วก
2: ็ช่วงนี้ก็เราจะไป
1: พบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พล
2: พาไปพบอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินเลยละกันนะคะตอนนี้อาจารย์ก็
1: พร้อมแล้ว
2: ยังไม่พร้อม
1: อ๋อยังไม่พร้อมถ้าใครคุณฟังแป๊บนึงก่อน
2: ได้เลยนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความเข้ามาพูดคุยกันหลายท่านนะครับทางเพจ FM 100.5 นะครับก็บอกว่าทางสุราษฎร์ธานีอากาศดีนะครับเช้านี้24องศาเชียงใหม่หลังฝนตกครับ26องศาอำเภอสารภีก็มีฝนตกอากาศดีมากนะครับช่วงเช้าวันนี้นะครับแล้วก็คุณปุ๊บนะครับบอกว่าที่พังงาเนี่ยฝนตกทั้งวันทั้งคืนเลยนะฮะคือเมื่อเช้านี้ดูพยากรณ์อากาศนะครับเขาบอกว่าหลายๆพื้นที่เนี่ยก็ยังคงมีฝนตกอยู่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคใต้แล้วก็พื้นที่ภาคเหนือหลายๆจังหวัดนะครับแต่บางที่เนี่ยก็อาจจะปริมาณฝนเนี่ยลดลงบ้างลงแล้วนะครับแต่ว่าทางกรุงเทพมหานครเนี่ยวันนี้ก็คือสัก 30% อยู่นะครับสำหรับฝนในวันนี้นะครับก็มาช่วงประมาณบ่ายประมาณค่ำนะครับแล้วก็มีหลายๆท่านนะที่ส่งข้อความเข้ามาทักทายกันทางไลน์ด้วยนะครับไลน์ official ก็ @mcotnews นะครับ
1: คุณอยากคลายนะเยอะแยะเลยท่านก็ดูก็มีคุณเทียนท่าฉลอมนะคุณโดยคุณสนิทเจนประโคนคุณพิทักษ์เจนทางชื่อใจเขียนกันคุณเมนีรัตน์ชื่นชอบคุณกัปตันอัมพลคุณสุปชัยที่ดิน689คุณดร.สมยศแสงสุวรรณคุณนินรัตน์คุณณัฐวราคุณวิบูลชัยคุณเทพเทวาคุณภูนสุขมนัสวิวัฒน์คุณสุดสวัสดิ์วงโควิดอันนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะ
2: ค่
1: ะแล้วก็อีกหลายหลายคนค
2: ่
1: ะ
2: ใช่แล้วนะครับตอนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพร้อมอยู่ในสายแล้วนะครับ
1: อรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์
2: คร
1: ับ
2: อาจารย์ครับ
1: ค่ะ
3: ครับอรุณสวัสดิ์ครับคุณวีระวันคุณผู้เบส
1: ค่ะ
3: ท่านผู้นำครับ
1: ฟังอาจารย์เสียงวันนี้อาจารย์ก็สดใสอยู่นะอาจารย์นะเรามาต่อกันเลยเรื่องภัยพิบัติที่มันไม่ธรรมชาติในอุตสาคเนค่ะอาจารย
2: ์ครับครั้งที่แล้วเนี่ยพูดถึงเรื่อง14เขื่อนตอนบนใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์
2: ของเวียด
1: ของเวียดนาม
2: นะฮะ
3: ก็น
2: ั่
3: นแหละคร
2: ับ
3: ของจ
2: ี
3: น
2: เ
3: จ
2: นของจีนของจีน
1: ของจีน14ที่สร้างแล้วกักน้ำเอาไว้
3: ย้ายเขื่อน
2: คือมันส่งผลกระทบต่อเวียดนาม
3: จริงๆเวียดนามก็อยากจะสร้างเขื่อน
2: ครับ
3: แต่แผ่นดินเขาน้อยเขาสร้างไม่ได้
1: ใช่ค่ะโ
3: อ้เขื่อนตั้งไม่เอื้อมไปแต่ว่าความคิดที่ยิ่งใหญ่ยังก็ทำให้คนลำบากเหมือนกัน
1: ใช่ค่ะอาจารย์หรือว่าเขาต้องเผชิญเพราะความที่ลักษณะผู้ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ที่มันเผชิญกับทางเนี่ยหันออกไปทางมหาสมุทรแปซิฟิกด้วยไหมที่ว่าจะเจอพายุก็อันนั้นจะเป็นอุปสรรคในการที่จะสร้างเขื่อนได้ด้วยไหมคะอาจารย
3: ์เวียดนามเนี่ยเขาก็เจอพายุอยู่แล้ว
1: ค่ะ
3: แผ่นดินก็น้อย
1: ค่ะ
3: จริงๆแผ่นดินครึ่งหนึ่งของเวียดนามทุกวันเนี่ยกัมพูชาเขาอยากจะทวงคืน
2: อยากได้อีกแล้วเหรอครับอาจารย
3: ์กัมพูชาเขาอยากจะทวงคืนเพราะว่าตรงภาคใต้ของเวียดนามกัมพูชาเดิมมันเป็นของกัมพูชาแต่เดิมก็ไม่ใช่กัมพูชาอีกนั่นแหละ
1: แต่เดิมก็เป็นของใครเหรอคะใช่ไหมคะอาจารย์
3: อาณาจักรจำปาครับ
1: อ๋อนาจักรจำปา
3: พออยู่ภายใต้กัมพูชาก็ได้เรียกว่ากัมพูเชียกรม
1: โอ้กัมพูเชียกรม
3: คือความคิดของคนเนี่ยมันมีส่วนสำคัญ
1: ค่ะ
3: แต่ถ้าไม่เจอวิกฤตก็จะไม่เข้าใจ ถ้าไม่เจอวิกฤตการณ์ก็จะไม่เข้าใจก็นั่นแหละเวียดนามเห็นแล้วก็รู้สึกเมื่อปี2016นั่นแหละที่ที่มีหมายมีจดหมายไปถึงจีนก็ไปน้ำลงมาน้อยอะไรประมาณนั้นแต่มันก็ขัดแย้งกันไง
2: ครับ
3: การที่จะเป็นที่หนึ่งของโลกกับการที่เป็นอยู่คือมันไม่เหมือนกันก็เลยทำให้เวียดนามมีวิธีคิดแบบใหม่วิธีคิดก็คืออันนี้ผมย้อนไปตอนที่เขามีจดหมายไปเนี่ยคือปี2016
2: ครับ
3: ปี2017เวียดนามก็เลยคิดใหม่ว่าฉันจะไม่เป็นที่หนึ่งของโลกแล้วในการส่งออกข้าว
1: ค่ะ
3: ฉันจะเป็นแค่มีข้าวพอกินสำหรับคนของฉัน
1: ค่ะที่อาจารย์เคยบอกเขาปลูกข้าวปีละ3หนใช่ไหมคะเวียดนามเนี่ย
3: ใช่ครับ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ก็ปลูกหนเดียวไม่พอกิน
1: ค่ะ
3: สองหนก็ไม่พอกินก็ต้องปลูก3รอบใน1ปี
1: ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ว่าการปลูกข้าวเนี่ยมันคือภาวะโลกร้อนนะครับเพราะว่าท้องทุ่งกว้างใหญ่ไพศาลมันเต็มไปด้วยปฏิกิริยาเคมี
1: ค่ะ
3: ทั้งปุ๋ยทั้งอะไรสารพัดที่หวานเข้าไปนะปฏิกิริยาเคมีนั้นมันก็คือภาวะลมในขณะเดียวกันก็สูบน้ำบาดาลขึ้นมาใช้ตลอดเป็นทาง
2: ครับ
3: และใช้เยอะมากแผ่นดินก็ทรุดลงภาวะโลกร้อนก็ทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นแค่ปีนั้นแค่คุณผู้เบสก็ไปไงใช่ไหม
2: ครับผม
3: ที่ไปเห็นสันทรายที่ไปหมู่บ้านที่ไปเห็นบ้านคนที่มันหายไปนั่นแหละครับกระชังปลากระชงปลากระชังเนี่ยเรียบร้อยหมดเลยแล้วก็ความร้อนเนี่ยมันมหาศาลจริงๆร้อนมากคือร้อนจนไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะคือจนหูเราแดง
1: โอ้ค่ะ
2: คือฝนตกลงมาอยู่นะครับอาจารย์นั้นเพิ่งจะหยุดตกก็ยังรู้สึกร้อน
3: นั่นแหละมันสุดๆขนาดนั้นนะครับแล้วมนุษย์จะอยู่ได้อย่างไรมันก็เลยทำให้แนะนำต้องคิดใหม่ทำใหม่แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่บรรลุนะครับก็ยังไม่บรรลุมันมีปีที่คุณภูเบศไปน่าจะปี2019มั้ง
2: ก่อน
3: โควิดจะมา
2: ครับ
3: เดี๋ยวจะพาไป
1: ค่ะจัดทัวร์อีกนะคะค่ะอาจารย
3: ์อันนี้ไม่ได้ชวนนะครับภาษีประชนไทย
1: พาไปประชนไทย
3: เดี๋ยวเขาจะบอกว่าอาจารย์สมฤทธิ์เป็นไกด์ก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยต้องคิดใหม่ทำใหม่ว่าจริงๆชีวิตนี้มันไม่ต้องเป็นที่หนึ่งก็ได้เนาะ
1: ค่ะ
3: ขอให้พออยู่พอกินไปไหนมาไหนทำได้อะไรเงี้ยพวกนั้นนะครับเพราะว่านอกจากแผ่นดินจะน้อยแต่ก็ใช้น้ำเยอะ
1: ค่ะ
3: แล้วก็สูบมาจากใต้ดินแล้วพอปลูก มันก็ยิ่งทำให้โลกร้อนน
1: ะฮะค่ะแผ่นดินก็ซุดเข้าไปอีกเพราะว่าสูบน้ำบาดาล
3: น้ำทะเลก็สูงขึ้นนั่นแหละคือปีที่นั่นแหละปีที่คุณผู้เวียนไปเจอก็คือปีแต่มันร้อนจริงๆนะร้อนแบบเหมือนเกลือนี่ไหมใช่ไห
2: ม
3: ร้อนมากจนเราก็ไปหลายรอบแล้วเราก็ไม่เดินก็ไปให้นักข่าวไทยเดินกันเรานั่งรอ
1: โอ
3: ้เพราะมันร้อนมันร้อนแบบแห้งๆร้อนแบบแห้งๆแล้วก็
1: บ้านเราว่าร้อนแล้วนี่เขาร้อนกว่าบ้านเรานะเท่าที่ฟังอาจารย์บรรยายมาเนี่ยที่พูดมาเนี่ยนะคะ
3: ถ้าเป็นแม่ของเดียร์ใต้หน้าร้านเนี่ยอย่าไปเลย
1: ค
3: ่
1: ะ
3: จริงๆเวียดนามเวลาหน้าร้อนเนี่ยร้อนร้อนมากนะฮะร
1: ้อ
3: นจริงๆนะฮะเนี่ยเดือนพฤษภาคมมิถุนายนอย่าไปเที่ยวปลายปีก็อย่าไปเที่ยว
1: มันร้อนมากเพราะอุณหภูมิน้ำทะเลใช่ไหมคะในมหาสมุทรแปซิฟิกจากไอ้ปาตุกกันเอลนีโยเนี่ยฮะอาจารย
3: ์ก็มีส่วนก็มีส่วนก็ตั้งบางทีสภาพอากาศมันไม่เอื้อคือร้อนบางทีถ้าร้อนแล้วมีเหงื่อก็ไม่เป็นไร
1: นี่ร้อนแบบแห้งๆเลยนะ
3: ร้อนแล้วอบอ้าวอะไรพวกนี้เนี่ยมันชีวิตรันรดเลยนะนะฮะก็ลำบากอยู่นะฮะในมันก็เลยทำให้เวียดนามต้องเขาเรียกว่าโซนนิ่งตัวเองคำว่าโซนนิ่งตัวเองก็คือว่าอันดับแรกเนี่ยก็ต้องค้นจากวิธีคิดเดิมให้ได้ฉันจะเป็นที่หนึ่งของโลกในการส่งออกข้าวอะไรพวกนี้นะฮะ
2: ครับ
3: แต่ตอนนี้เขาเป็นที่สองของโลกอยู่นะ
2: ครับ
3: เพราะว่าอย่างไงฉันก็ต้องส่งอะไรประมาณแต่วิธีคิดนี่แหละครับวิธีคิดสำคัญก็เหมือนวิธีคิดของไทยนี่แหละเราก็เคยคิดว่าเราจะต้องเป็นผู้ส่งออกข้าวอันดับหนึ่งของโลกแต่จริงๆแล้วเราคิดเองหรือไม่พักสักครู่ครับเช่น
2: ครับผมเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นึงนะครับคุณผู้ฟังครับ
0: สรุปข่าวความเคลื่อนไหวข่าวครึ่งวันแรกช่วงพักเที่ยงเข้มข้นกระชับชัดเจนเที่ยงนี้ต้องทันฟังเที่ยงวันทันข่าวเที่ยงถึงเที่ยงครึ่งพร้อมกันทุกวันทั่วประเทศทาง MCOT News FM 100.5 ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ก็เป็นช่วงสุดท้ายนะคะจากตอนนี้ก็กลุ่มมอร์นิ่งอาเซียนคุณฟูเมกก็มีสิ่งที่น่าสนใจ
2: ครับผมนะฮะก็ช่วงที่2ของกลุ่มมอร์นิ่งนะครับก่อนที่จะไปฟังอาจารย์ทรงฤทธิ์ต่อนะครับดีพร้อมประกาศยกระดับมาตรฐานครัวชุมชนสู่ความอร่อยบนเครื่องจับมือแอร์เอเชียครับติดอาวุธผู้ประกอบการในแคมเปญครัวดินสู่ฟ้าครับนางสาวณัฐิยาเนตยสุภานะครับอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็เปิดเผยนะครับว่ากรมส่งเสริมอุตสาหกรรมหรือว่าดีพร้อมจับมือสายการบินไทยแอร์เอเชียครับจัดกิจกรรมยกระดับอาหารท้องถิ่นจากครัวดินสู่ฟ้าภายใต้นโยบายวันใหม่นะครับของอุตสาหกรรมหนึ่งเดียวเพื่อยกระดับอาหารถิ่นไทยสู่ผลิตภัณฑ์พรีเมียมในห่วงโซ่อุตสาหกรรมการบินโดยโครงการดังกล่าวครับก็มุ่งเน้นส่งเสริมแล้วก็สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับอาหารพื้นถิ่นและภูมิปัญญาด้านอาหารของชาวบ้านในพื้นที่ต่างๆสู่การเป็นซอฟต์พาวเวอร์อาหารบนเวทีโลกนะครับพร้อมกับสร้างรายได้แก่ชุมชนและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้เติบโตอย่างยั่ง งยืนด้วยการพัฒนาศักยภาพด้านมาตรฐานอาหารการออกแบบผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์และองค์ความรู้เฉพาะด้านเพื่อยกระดับสินค้าให้มีความพร้อมสำหรับตลาดพรีเมียมและก็การบริการบนเที่ยวบินครับทั้งนี้ก็ได้มีการคัดเลือกผู้ประกอบการต้นแบบ5รายจากทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นร้านน้องโจ๊กจังหวัดกระบี่เจ้าของเมนูอาหารใต้รสจัดจ้านเฮือนคำนางครับจากจังหวัดขอนแก่นผู้พัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวเหนียวฟางหางไฟนะครับแล้วก็ลุงอเนกจังหวัดเพชรบุรีครับผู้สืบสานขนมหม้อแกง GI จากตลาดจากน้ำตาลตโนดแท้รินอินเตอร์ฟู้ดจังหวัดสมุทรสาครครับผู้ผลิตปลาเค็มรวนนะฮะนวัตกรรมใหม่และทรูลี่ฮิลนะครับกาแฟอินทรีย์จากอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่มาเข้าร่วมโครงการด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันต่อนะครับในหัวข้อภัยพิบัติไม่ธรรมชาติในอุตสาหกรรมกับอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับอาจารย์ครับต่อเลยครับ
1: อาจารย์คะต่อเลยค่ะวิธีคิดน่ะสำคัญนะคะอาจารย์ที่อาจารย์ทิ้งท้ายเอาไว้ก่อนหน้านั้นค่ะ
3: คิดแล้วต้องทำในจะวิจัยต่อไป
1: ค่ะ
3: คือถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดและวิธีกระทำนะฮะไม่เกินปี2017ภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเล
2: ฮะ
3: ก็ต้องเสียต่อจะเป็นที่หนึ่งของโลกหรือจะอยู่ใต้บาดาลนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาที่ก็วิธีที่ทำให้แก้วิกฤตได้เร็วที่สุดก็คืออันไหนที่มันคือสาเหตุสำคัญของวิกฤตก็ต้องไปเริ่มจากนะแล้วก็ปรากฏว่าสาเหตุของวิกฤตจริงๆอ่ะมันคือการปลูกข้าวแต่ถ้าเป็นประเทศที่ไม่มีข้าวก็จะบอกว่าปลูกข้าวดีแล้วใช่ไหมแต่ถ้าประเทศที่ปลูกข้าวถ้าเป็นประเทศที่เป็นพุทธปลูกไปเถอะเราได้บุญแต่เวลาข้าวเยอะเขาก็กดราคาเกษตรกรก็จนเองนั่นแหละวิธีคิดที่สำคัญก็เลยทำให้เวียดนามบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะสุดจริงก็คือพัฒนาที่ดินและวิธีการผลิตใหม่ชนิดเลยนะครับแทนที่เดิมเคยใช้น้ำ100แกลอนปลูกข้าว100พื้นที่ที่ฉันปลูกได้วิธีการที่จะลดโลกร้อนก็คือ zoning ฉันจะลดพื้นที่ปลูกข้าวลงแค่ได้ปีละ 7% ปีละ 7% ปีละ 7% นั่นหมายความว่าถ้าทำได้จริงๆนะครับหมายความว่า10ปีจากที่เคยมีพื้นที่ปลูกข้าวอยู่100มันก็จะเหลือแค่แต่ว่าวิธีคิดกับการกระทำมันก็ไม่สอดคล้องกันเพราะว่าชาวไร่ชาวนาเขาก็ทำนามาตั้งต้นตระกูล
1: โ
3: ตแล้วจะเปลี่ยนให้ฉันเป็นอะไร อันนี้ก็สำคัญ
1: อย่างนี้รัฐก็ต้องเข้าไปช่วยเหลือสิคะช่วยเหลือเกษตรกรเนาะถ้าเกิดเป็นลดการผลิตข้าวอ่ะค่ะ
3: นั่นแหละครับมันคือการพัฒนาทางด้านการศึกษาจะทำอย่างไรนะฮะแต่ถ้าไม่ทำแผ่นดินใต้ของเวียดนามมันจะอยู่ใต้น้ำ
2: ครับ
3: แล้วจะไปอยู่ไหนตอนเรียอยู่มันหรือจะเป็นชาวเรือชาวนี่นะแต่ถ้าเป็นชาวเรือเป็นชาวต่อเนี่ยมันก็ไม่มีแผนให้ปลูกนะจะแม้ยังไงมันก็ต้องจับปลาให้เป็นใช่ไหมฮะถ
1: ้
3: าชาวต่อก็ต้องจับปลาให้เป็นเพื่อที่จะเอาปลาไปขายเนี่ยแล้วไปซื้ออย่างอื่นที่ตัวเองหาไม่ได้ผลิตไม่ได้ใช่ไหมฮะ มันมีการตั้งสมมติฐานให้ดูเลยนะฮะถ้าภาคใต้เวียดนามจมอยู่ใต้ทะเลมันคือคนที่จะไม่มีแผ่นดินอยู่ไม่มีบ้าน40ล้านคน
1: ค
3: ่
1: ะ
3: จะไปอยู่ไหนไปอยู่สิงคโปร์รับไห
1: ม
3: สิงคโปร์ก็ไม่รับหรือแม้กระทั่งคนเวียดนามด้วยกันเองไปแย่งที่กันอยู่มันก็ต้องแอบมาขึ้นใช่ไหมฮะ
1: ค
3: ่
1: ะ
3: นั่นนะครับการเป็นที่หนึ่งปลูกข้าวฉันไม่เอานะฉันจะทำลดพื้นที่การปลูกข้าวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นแต่ว่าบ้านฉันกินข้าวฉันไม่ปลูกข้าวมันก็ไม่มีใครปลูกกินจริงไหมครับขนาดนั้นมันก็เลยต้องเปลี่ยนวิธีคิดนะก็คือปลูกข้าวน้อยลงแต่ประสิทธิผลต่อพื้นที่ต้องสูงขึ้น
2: ครับผม
3: นั่นแหละถ้าวันนี้เวียดนามเขาเรียกอัตราส่วนผลผลิตข้าวกับพื้นที่สูงกว่าไทย2เท่า
1: โอ้ค่ะอือฮึ
3: สูงกว่าไทย2เท่าแต่คนที่สูงกว่าเวียดนามคือจีนครับ
2: จีนนะครับ
3: จีนสูงกว่าเวียดนาม2เท่าเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าจีนสูงกว่าไทยทั้งหมด
1: โอ้ค
3: ่
1: ะ
3: แต่ยังไงมันก็ไม่พอกินครับเพราะว่าคนเยอะ
1: นะฮะ
3: ก็พอคนมันเยอะแต่ละคือถ้าเราเอาตัวเลขเอาลำดับแห่งที่อยู่ไปเปรียบเทียบนะฮะมันเหนื่อยมันเหนื่อยเพราะฉะนั้นวิธีคิดของประเทศไทยเนี่ยต้องคิดแบบใหม่ต้องคิดแบบใหม่เป็นครัวโลกไม่ใช่แปลงเกษตรของโลกเป็นคนโลกคือว่าคือคุณต้องสั่งแล้วฉันจะทำข้าวผัดให้กินแต่ทุกวันนี้ข้าวเรามันเหลือกินไงครับเพราะเราอุดมสมบูรณ์พอเราเหลือกินเราอุดมสมบูรณ์เขาก็มาทุบเราก็มาโขกเราเนี่ยขายให้ถูกๆเป็นมหาอำนาจนะฉันจะเก็บข้าวดีๆขายถูกๆก็ทุบนั่นแหละครับยิ่งทุกวันนี้นะมีอินเดียเป็นอันดับสองของโลก
1: ค่ะ
3: มันไปแข่งกับอินเดียไม่ได้อยู่แล้วแต่อินเดียก็ไม่ได้เฉลี่ยนะครับเพราะว่าเกษตรกรก็ไม่ได้มีระบบชลประทานไม่มีบารายอะไรที่มันดีงามมากนะฮะแต่คนเขาเยอะพอคนเขาเยอะเขาก็ปลูกเยอะพอปลูกเยอะก็อะไรล่ะก็ถ้าเลี้ยงในประเทศให้มันพอแต่ปีไหนถ้าอินเดียมันเหลือกินมันก็ถล่มทลายออกมาครับโลกออกมาข้างนอกนั่นแหละมันถึงทำให้ข้าวราคาจริงๆในโลกนี้เนี่ยมันมีตลาดการค้าข้าวอยู่ไม่ได้เยอะนะประมาณ40ล้านตัน
2: ครับ
3: ประมาณ40ล้านตันที่เป็นการค้าข้าวประเทศไทยเราฉันอยากจะเป็นที่หนึ่งแต่จริงๆประเทศไทยไม่ได้คิดเองมหาอำนาจคิดให
1: ้
3: เช่นเดียวกันกับเวียดนามพอเวียดนามออกสู่ตลาดการค้าโลกฉันจะต้องเป็นที่หนึ่งของโลกแต่อินเดียไม่ต้องคิดไม่ต้องอะไรเลยแค่ฉันเหลือกินฉันก็เป็นที่หนึ่งอยู่แล้วเพราะมันใหญ่จริงนะครับจริงๆในโลกนี้คนผลิตข้าวให้มากที่สุดเนี่ยไม่ใช่อินเดียที่ส่งออกมากที่สุดนะครับคือจีน
2: ครับ
3: จีนผลิตข้าวได้มากที่สุดในโลกครับ
1: แต่เขาต้องเลี้ยงคนของเขานี่มันเยอะเนาะ
2: แต่ว่าปัจจัยมันไม่เหมือนกันหรือเปล่าครับอาจารย์อย่างเช่นในเวียดนามเนี่ยมันก็มีเรื่องของภัยพิบัติในสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงอย่างจีนเขาก็ไม่ได้มีภัยพิบัติอะไรพวกนี้ครับอาจารย์มันจะไปเปรียบเทียบกันเรื่องของในแง่ของการผลิตได้ไหมฮะหรือไงครับ
1: มันก็มีเกิดน้ำท่วมนะ
3: คือถ้าน้ำท่วมแม่โขงเดลต้าคุณก็ปลูกข้าวไม่ได้อยู่แล้ว
1: ใช่
3: ค่ะนะครับจีนหรือแม้กระทั่งอินเดียถ้าเอลนีโญมันไปเล่นแถวๆอินเดียก็ปลูกข้าวไม่ได
2: ้ครับ
3: เพราะตามใดที่ระบบชนรับประทานมันยังไม่ตอบสนองถึงแม้ว่าจะมีระบบชนรับประทานนะครับแต่มันก็ไม่มีน้ำนั่นแหละครับไอ้ตัวนี้แหละมันคือปัจจัยที่มันกำหนดแล้วก็ที่สำคัญก็คือว่าถ้าเวียดนามไม่เปลี่ยนวิธีคิดก็จะต้องมีจดหมายจากผู้นำไปถึงผู้นำจีน
2: ครับ
3: อีกรอบนะครับเพราะแผ่นดินมันสุดน้ำทะเลสูงน้ำทะเลลุกนั่นแหละลองนึกดูนะครับก็คือถ้าวิธีคิดและวิธีการผลิตของแม่ของเดินถ้าไม่เปลี่ยนนะครับที่ผมเคยบอกมหาวิทยาลัยที่เก่งเรื่องน้ำที่สื่อจากเนเธอร์แลนด์เนี่ยเขาบอกแล้วว่าตอนที่เขาพูดเนี่ยคือมันประมาณปี2013แล้วก็มาเจอวิกฤตจริงๆก็คือปี2016เขาบอกว่าถ้าไม่ลดการปลูกข้าวลงคุณจะจบอยู่ใต้น้ำทะเลใ
2: ช่
3: ไหมเพราะปี2016มันคือวิกฤตในรอบ90ปีของเวียดนาม
1: โอ้ค่ะ
3: ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีคิดไม่เปลี่ยนวิธีการผลิตนะครับคุณก็ยังสูบน้ำบานาขึ้นมาเพื่อเลี้ยงข้าว
1: ค่ะ
3: เพื่อที่จะปลูกข้าวปีละ3รอบน้ำจืดของคุณเนี่ยมันมีอยู่แค่1ฤดูกาลแต่คุณปลูกมา2ฤดูกาลแล้วการปลูกข้าวมันก็ยังต้องเติมนั่นเติมนี่อีกนะมันคือภาวะโลกนั่นแหละครับอันนี้สำคัญมากนะเดี๋ยวพรุ่งนี้
2: มาคุยกันต่อนะฮะอาจารย์ครับ
1: เรามาต่อกันว่าเราตกลงคิดใหม่ทำใหม่ที่จะลดข้าวแล้วทำไปถึงไหนแล
2: ้
1: ว
2: นะแล้วเวียดนามมีแนวโน้มมีการจะปรับเปลี่ยนความคิดหรือเปล่านะครับเดี๋ยวกลับมาต่อกันในพรุ่งนี้นะครับกับคุณมอร์นิ่งอาเซียนนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ทรงฤทธิ์นะครับ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณครับแล้วเรา3คนนะครับอาจารย์ทรงฤทธิ์อาจารย์วีระวันแล้วก็ผมภูเบศนะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สว
2: ั
1: สดีค่ะ
0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 นสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการ9ทันข่าวนะคะออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราพบกันในเช้าวันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กับพี่ณรงค์จันทองดิฉันแอนพจนาถนะธนากุลมาพร้อมกับหน้าหนึ่งของหนังสือพิมพ์วันนี้เลขสวยค่ะ6เดือน6พอดีเลยนะคะวันนี้ค่ะก็มีหลากหลายประเด็นให้ติดตามกันนะคะเข้ามารับชมรับฟังกันได้ทั้งทางวิทยุรวมถึงทาง Mcot News FM 100.5 แอปพลิเคชันและทางเว็บไซต์ก็จะเห็นเรา2คนนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับแต่ว่าขอเริ่มต้นด้วยเรื่องของการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับภาพรวมดำเนินงานคืบหน้าแล้วร้อย 20% นะครับขณะที่การบูรณะราชรถและพระยานมาตรก็เดินหน้าตามกำหนดครับเมื่อวานนี้นางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นางสาวสบิดาไทยเศรษฐรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนายประสบเรียงเงินปลัดกระทรวงวัฒนธรรมนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานจัดสร้างพระเมรุมาตรสิ่งปลูกสร้างประกอบพระเมรุมาตรและบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถและพระยานมาตรในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภาพรวมการจัดสร้างพระเมรุมาตรและสิ่งปลูกสร้างประกอบมีความคืบหน้า 23.65% ครับโดยวางรากฐานเสร็จเรียบร้อยแล้วงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% งานสถาปัตยกรรมคืบหน้า 10% พระที่นั่งทรงธรรมดำเนินงานโครงสร้างแล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระ

0: แล้วเสร็จ 60% ส่วนศาลาลูกขุนทับทิมเกษตรและทิมภาพรวมคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานด้านพระพลาหน้าพระที่นั่งสุดไทยสวรรค์ปราสาทดำเนินงานทำแล้วทั้งหมด10แบบและเริ่มดำเนินการผลิตแล้วบางส่วนรวมถึงการจัดสร้างพระโกศพระบรมอัฐิและพระอบบรรจุพระบรมสรีรังคารซึ่งออกแบบเสร็จแล้วเช่นกันนะครับสำหรับประเด็นนี้ครับมีอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดและมีภาพประกอบด้วยนะครับเป็นภาพขึ้นหัวว่าตามแผนงานเป็นภาพของนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีครับตรวจความคืบหน้าการจัดสร้างพระเมรุมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงบริเวณท้องสนามหลวงโดยส่วนโครงสร้างคืบหน้าไปแล้ว 50% ตามแผนงานครับพาดหัวข่าวจากข่าวสดครับโครงสร้างพระเมรุมาตรคืบหน้า 50% คาดแล้วเสร็จ31ตุลาคมสุภจีลุยตรวจงานเองรองนายกสุภจีตรวจความคืบหน้าสร้างพระเมรุมาตรบูรณะราชรถพระยานมาตรงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงณท้องสนามหลวงอธิบดีกรมศิลปากรชี้แจงโดยภาพรวมงานโครงสร้างเสร็จแล้ว 50% คาดแล้วเสร็จทั้งหมด31ตุลาคมส่วนราชรถเสร็จภายใน30กันยายนกำชับต้องงดงามสมพระเกียรติครับ
1: อีกประเด็นที่เป็นพาดหัวข่าวใหญ่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะก็คือเรื่องของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่เมื่อวานนี้ค่ะทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมก็ระบุถึงขั้นตอนการปลดกำไร EM ของนายทักษิณหลังได้รับพระราชทานอภัยโทษนะคะว่าได้มีการลงนามตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายของแต่ละจังหวัดอยู่ทางจังหวัดที่จะประชุมพิจารณารายละเอียดผู้ได้รับการพ้นโทษค่ะซึ่งขั้นตอนนะคะก็แต่ละจังหวัดค่ะมีการพิจารณาไม่ตรงกันขึ้นอยู่กับความพร้อมของคณะกรรมการในจังหวัดนั้นๆซึ่งขั้นตอนสุดท้ายค่ะจะมีการส่งรายชื่อมาที่กระทรวงยุติธรรมนะคะแล้วก็ส่งมากรมราชทัณฑ์เพราะว่ารัฐมนตรีมีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการค่ะขณะที่ทางปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะระบุว่ากรณีที่มีการตั้งคณะกรรมการ3ฝ่ายแล้วนะคะกรอบระยะเวลาหลักเกณฑ์ค่ะไม่เกิน120วันแต่ส่วนใหญ่ก็จะเร็วหรือช้าขึ้นอยู่กับความพร้อมของเรือนจำแต่ละจังหวัดนะคะซึ่งก็มีผู้ได้รับพระราชทานอภัยโทษในทุกเรือนจำกว่า 10,000 คนขั้นตอนของนายทักษิณค่ะเมื่อมีการระบุแล้วนะคะว่าได้รับการพ้นโทษจะมีการออกใบบริสุทธิ์ค่ะและกรณีของนายทักษิณขึ้นอยู่กับเขตอำนาจของศาลธนบุรีจากนั้นจะนำไปยื่นขอออกจากการคุมประพฤติถือว่าสิ้นสุดกระบวนการก็คิดว่าภายในเดือนนี้น่าจะเสร็จสิ้นแล้วนะคะแต่ว่าก็มีอีกประเด็นหนึ่งค่ะก็คือเรื่องของการจัดเก็บภาษีซึ่งทางเอกสารข่าวของกรมสรรพากรเผยแพร่คำสัมภาษณ์ของนายสมศักดิ์อนันทวัฒน์ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษีของกลุ่มพลังงานค่ะรักษาราชการแทนอธิบดีกรมสรรพากรกรณีเร่งรัดการเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณนับตั้งแต่ประเมินภาษีนายทักษิณถึงแม้ว่าจะอยู่ระหว่างการใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และพิจารณาคดีชั้นศาลกรมสรรพากรติดตามเร่งรัดภาษีอากรค้างจากนายทักษิณมาตลอดอย่างต่อเนื่องภายใต้กรอบของกฎหมายและมีการแจ้งเตือนให้ไปชำระภาษีสอบสวนทรัพย์สินทุกประเภทเพื่อยึดอายัดนำเงินมาชำระภาษีอากรค่ะปัจจุบันกรมสรรพากรติดตามทรัพย์สินของนายทักษิณทั้งในประเทศและต่างประเทศประสานความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆในการบังคับชำระหนี้ภาษีอากรเมื่อดำเนินการเร่งรัดภาษีอากรถึงที่สุดแล้วหากสรรพากรได้รับชำระภาษีไม่ครบถ้วนตามประเมินก็จะพิจารณาฟ้องนายทักษิณในคดีล้มละลายต่อไปนะคะซึ่งพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะเป็นพาดหัวข่าวใหญ่ทั้งในมติชนรวมไปถึง Daily News ด้วยนะคะไล่พี่เก็บภาษี 1.76 หมื่นล้านขู่ทักษิณเมินชงศาลสั่งฟ้องล้มละลายก็ร้าวไม่ทนรอระหว่างยื่นอุทธรณ์ชี้เร่งรัดบังคับชำระหนี้อย่างนิ่งเฉยวิบากกรรมไม่จบกรมสรรพากรแจงเร่งรัดเก็บภาษีอากรจากนายทักษิณชินวัตร 1.76 หมื่นล้านขู่พร้อมฟ้องล้มละลายหากยึดได้ไม่ครบแจงติดตามเร่งรัดมาอย่างต่อเนื่องด้านนายกไม่กังวลทักษิณพ้นโทษมีอิทธิพลเหนือรัฐบาลลั่นคนมีอำนาจตัดสินใจคือปปช.คือประชาชนค่ะยืนยันคุยจุลพันธ์และยศชนันเรื่องการทำงานของพรรคร่วมรัฐบาลเชื่ออดีตนายกวางมือทางการเมืองจริงแจงปมถอนชื่อแก้รัฐธรรมนูญเพื่อไทยไม่มีปัญหาคุยกันเข้าใจส่วนในมติชนก็เช่นเดียวกันนะคะก็จะมีประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของนายทักษิณด้วยค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของปปช.ด้วยนะครับสำหรับกรณีของนาย

สยามชิดชอบนะครับเมื่อวานนี้พรรคประชาชนครับผนึกกำลังพรรคร่วมฝ่ายค้านและสวกลุ่มอิสระเดินหน้าตรวจสอบทวงดุลอำนาจกับระบอบสีน้ำเงินยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาครับส่งเรื่องให้ประธานศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการไต่สวนอิสระตรวจสอบคณะกรรมการปปช.ยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมในคดีซุกหุ้นนะครับโดยนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนและผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมพรรคการเมืองฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นประชาธิปัตย์ที่มาโดยนายสาธิตวงศ์หนองเตยนางสาวนันทนานันทวโรภาสสมาชิกวุฒิสภาร่วมกันแถลงข่าวครับการยื่นคำร้องเรื่องกล่าวหาว่าปปช.กระทำการตามมาตรา234วงเล็บ1ต่อประธานรัฐสภาตามมาตรา236ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยจากกรณีการยกคำร้องคดีของนายศักดิ์สยามชิดชอบอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเรื่องของการซุกหุ้นนะครับโดยนายธัฐพงศ์กล่าวว่าเนื้อหาที่อยู่ในคำร้องประกอบไปด้วย4ข้อกล่าวหาหลักๆนะครับก็คือ1ปปช.ใช้กระบวนการตรวจสอบไม่ชอบมีข้อบกพร่องเพราะปปช.ไม่ได้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินในเชิงลึกก่อนจะยกคำร้องที่เกี่ยวกับบัญชีของนายศักดิ์สยามหรือไม่2ปปช.ใช้ดุลพินิจในการพิจารณาคดีนี้ไม่ชอบไม่พิจารณาตรงไปตรงมานะครับ3ปปช.จงใจปกปิดพฤติการตรวจสอบไม่โปร่งใสปปช.เพิกเฉยและไม่ตรวจสอบไม่ตอบสนองคำขอจากผู้ร้องในการเข้าถึงเอกสารที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับกระบวนการตรวจสอบและสุดท้ายนะครับเป็นประเด็นที่ปปช.จงใจละเว้นละเลยไม่ตรวจสอบในมูลฐานความผิดอื่นเกี่ยวข้องเช่นตรวจสอบและก็วินิจฉัยฐานความผิดในคำร้องหรือว่าข้อเท็จจริงในคดีอย่างความผิดฐานขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามพ.ร.บ.ปปช.มาตรา126เป็นต้นนะครับพาดหัวข่าวใหญ่ประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐครับร้องศาลไต่สวนปปช.ฟอกขาวศักดิ์สยามซุกหุ้นเพ้งฟาด4ข้อหาหนักอ้างใช้ดุลพินิจมิชอบโสพลรอดูคำร้องก่อนไอติมมองภูมิใจไทยถอนชื่อจ่อผูกขาดแก้กติกาประเทศพรรคประชาชนเดินหน้าระบอบสีน้ำเงินจับมือประชาธิปัตย์และสวอิสระยื่นคำร้องต่อประธานรัฐสภาส่งศาลฎีกาตั้งคณะกรรมการอิสระไต่สวนปปช.มุบมิบยกคำร้องฟอกขาวศักดิ์สยาม

0: รอดูเนื้อหาคำร้องก่อนโยนแก้รัฐธรรมนูญเดินหน้าต่ออยู่ที่ส.ส.ไอติมดักคอรู้ทันเกมภูมิใจไทยถอนชื่อหนุนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเพื่อไทยเกมบีบสีน้ำเงินกินรวบผูกขาดแก้กติกาประเทศครับ
1: ขณะที่เรื่องของการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.นะคะช่วงนี้ผู้สมัครแต่ละท่านก็เดินทางไปหาเสียงกันอย่างต่อเนื่องตั้งแต่เช้ายันมืดค่ำเลยค่ะแต่ผลโพลออกมานะคะก็มีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนจากสถาบันพระปกเกล้าเรื่องการเลือกตั้งกทม.69ปัจจัยเชิงพื้นที่กับทิศทางการเลือกผู้ว่าคนใหม่ค่ะโดยมีการแถลงผลการสำรวจ KPI โพลนะคะสำรวจระหว่าง 22-25 พฤษภาคมในประชาชนที่มีสิทธิ์เลือกตั้ง18ปีขึ้นไปกระจายไปทั่วพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะที่น่าสนใจนะคะจะพบว่าประชาชนแนวโน้มเลือกผู้ว่าแบบใดอันดับ1เลยค่ะ 61.8% ระบุว่าจะเลือกผู้สมัครอิสระไม่สังกัดพรรคการเมืองและรองลงมาค่ะ 12.5 ยังไม่แน่ใจและยังไม่ตัดสินใจนะคะเมื่อผลสำรวจ3โซนของกรุงเทพมหานครทั้งในพื้นที่ชั้นในชั้นกลางและชั้นนอกค่ะจะพบว่าในแต่ละโซนนั้นก็หนุนผู้สมัครแตกต่างกันไปนะคะแต่ที่น่าสนใจค่ะอาจารย์ชัชชาติสิทธิพันธ์ก็ยังคงนำอยู่ในทุกโซนแต่เสียงก็ยังลังเลสูงนะคะเปิดช่องให้การเลือกตั้งนั้นเปลี่ยนแปลงคนที่จะมาเป็นผู้ว่ากทม.ได้ส่วนในการเลือกส.ก.ค่ะจะพบว่าเสียงแตกโดยนายชัชชาติเนี่ยนำในหลายกลุ่มแต่ว่าฐานสีส้มเทไปที่ดร.โจด้วยนะคะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ค่ะพร้อมกับภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะโพชี้ชัชชาตินำตรงผู้ว่ากทม.อนุชาควงมาร์กปราศัย17มิถุนายนพระปกเกล้าโพชี้ชัชชาตินำตรงชิงผู้ว่ากทม.ชี้ประชาชนยังไม่ตัดสินใจอื้อปัดเอียวปม20ผอ.เขตแสดงพลังบอกเป็นประชาชนไร้อำนาจสั่งใครไม่ได้อนุชาควงอภิสิทธิ์หาเสียงเปิดเวทีปราศัยย่อย17มิถุนายนเท้งไม่ขยายความสุรพลมีภาพนะคะเป็นภาพนายชัชชาติสิทธิพันธ์อดีตผู้ว่ากทม.ค่ะแล้วก็เป็นผู้สมัครด้วยนะคะก็นำทีมกรุงเทพทำงานลงพื้นที่พบปะประชาชนรับฟังปัญหาที่ตลาดเสรีมาร์เก็ตและเดอะไนน์พระราม9ค่ะ
0: 7:43 เดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามาดูเรื่องไทยกัมพูชากันครับ
2: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอร์ด Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 เอ็มคอร์ด HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงที่2ของการทันข่าวนะคะมาดูกันที่ประเด็นไทยกัมพูชาค่ะเมื่อวานนี้ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคุณศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วหลังจากเดินทางกลับมาจากฝรั่งเศสนะคะก็เดินทางเข้ามาพบนายกรัฐมนตรีทันทีค่ะโดยมีการเข้ามาพูดคุยเกี่ยวกับกระบวนการอนุสัญญากฎหมายทางทะเลแห่งสหประชาชาติหรือว่า UNCLOS หลังจากที่ฝ่ายกัมพูชาค่ะให้ไทยนั้นเข้าสู่การประนอมภาคบังคับ UNCLOS นะคะซึ่งนายกรัฐมนตรีบอกว่าไม่กังวลค่ะที่กัมพูชาชิงความได้เปรียบเวทีโลกเพราะว่าเราเองก็ไม่ได้ทำอะไรผิดนะคะแล้วก็ระบุว่าตามหลักการแล้วก็ต้องวิ่งหาความชอบธรรมซึ่งก็มีความเป็นไปได้ค่ะที่จะมีการตั้งให้นายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนะคะเป็นผู้ที่เป็นหัวหน้าคณะในการรับมือสถานการณ์ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะกรณีที่กัมพูชาไม่ยอมรับการยกเลิก MOU 44ของไทยมองว่าไม่เกี่ยวกับ UNCLOS เพราะว่าหากไม่ยอมรับสิ่งนี้ก็ไปไหนต่อไม่ได้ค่ะเพราะว่าทางกัมพูชาก็เป็นคนบอกว่าจะใช้กลไกนี้แล้วเราก็ต่างเป็นภาคีย้ำว่าต้องยกเลิก MOU 44ไม่ใช่เพราะว่าจะไม่คุยกันแต่ติดกรอบที่ไปไหนไม่ได้เลยมานานกว่า25ปีแล้วค่ะส่วนเหตุที่ไม่ยกเลิก MOU 43เพราะว่าเดินหน้ามา 60% แล้วนะคะก็ต้องทำเรื่องของการปักปันเขตแดนตามหลักสากลด้วยขณะที่นายศรีหศักดิ์พงเกตแก้วค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวภายหลังจากพูดคุยกับคณะทูต67คนและ4องค์กรระหว่างประเทศในการแจ้ง

0: แจ้งว่าการใช้การประนอมภาพบังคับภายใต้อันคลอสระบุว่าสิ่งที่สงสัยคือการที่กัมพูชาไม่ยอมแจ้งอย่างเป็นทางการโดยเหตุผลที่ฝ่ายกัมพูชาอ้างก็คือการทำให้ประเทศไทยการบอกว่าประเทศไทยนั้นยกเลิก MOU 44จึงไม่มีช่องทางในการเจรจาแบบทวิภาคีนะคะและคุณศรีหศักดิ์ก็ยังย้ำว่าไทยไม่ได้ถูกกัมพูชาลากเข้าสู่กระบวนการประนอมอันคลอสเพราะว่ายังไม่ได้มีการพูดคุยกันค่ะส่วนในขณะที่การตั้งนะคะคณะที่เรียกได้ว่าเป็นผู้ที่จะมาดูเรื่องนี้ตั้งทีมรับมือนะคะ2คนค่ะก็ได้คัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญโดยเฉพาะเรื่องของกฎหมายนะคะก็มั่นใจในคณะทั้ง2คนนี้ค่ะว่าสามารถดำเนินการไปต่อได้นะคะซึ่งการแบ่งตั้งผู้ประนอมให้กับฝ่ายไทยนั้นก็มีพันธกรณีตามอนุสัญญาอันคลอสที่เราต้องปฏิบัติตามดังนั้นผู้มีความเชี่ยวชาญนี้ก็ทำให้เรามีความมั่นใจค่ะพาดหัวข่าวนะคะพร้อมภาพอยู่ในมติชนค่ะเป็นภาพรัฐมนตรีต่างประเทศแถลงข่าวภายหลังเสร็จสิ้นการชี้แจงกับทางคณะทูตและผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการประนอมอันคลอสส่วนพาดหัวข่าวค่ะอนุทินตั้งทีมรับมือกัมพูชาศรีหศักดิ์หัวหน้ากระทรวงการต่างประเทศแจง67ทูตปมอันคลอสซัดฮุนมาเน็ตข้ามขั้นตอนเขมรดึง2กฎหมายโลกช่วยนายกตั้งศรีหศักดิ์หัวหน้าทีมถกเขมรตามอันคลอสย้ำไม่ฟื้นสัมพันธ์ปิดด่านกต.แจงทูตไทยไม่ได้ถูกลากสู่การประนอมภาคบังคับค่ะ
1: ส่วนเมื่อวานนี้โลกออนไลน์มีการนำเสนอครับว่ากัมพูชาขนรถถังแล้วก็ RPG ประชิดชายแดนไทยซึ่งเป็นเฟกนิวครับทำให้กองทัพบกเองต้องออกมาชี้แจงนะครับเมื่อวานนี้พันเอกริชาสุขสุวานนนท์รองโฆษกกองทัพบกนะครับชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์อ้างว่ากัมพูชาเคลื่อนย้ายรถถัง200คันพร้อม RPG ล็อตใหม่และกำลังทหารจำนวนมากเข้าประชิดชายแดนไทยนั้นว่าจากการตรวจสอบข้อมูลกับหน่วยทหารในพื้นที่ชายแดนแล้วไม่พบรายงานหรือว่าข้อเท็จจริงตามที่มีการเผยแพร่แต่อย่างใดครับกองทัพบกขอให้ประชาชนใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลข่าวสารและติดตามข้อมูลการข่าวอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกจากข่าวลือที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยของประชาชนโดยแหล่งข่าวของกองทัพภาคที่2เปิดเผยกรณีดังกล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลในพื้นที่อย่างละเอียดยังไม่พบความเคลื่อนไหวดังกล่าวแต่อย่างใดคาดว่าการเผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวอาจจะมีเจตนาสร้างความสับสนและความตื่นตระหนกให้กับประชาชนจึงขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการและแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เป็นหลักนะครับแล้วก็ฝากถึงเพจและผู้ใช้งานสื่อสังคมออนไลน์บางรายที่นำภาพเก่าหรือว่าภาพที่ผ่านการตัดต่อมาเผยแพร่บางกรณีพบว่าเป็นภาพรถถังของฝ่ายไทยที่ถูกนำไปสลับกับภาพของอีกฝ่ายจนทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดและตื่นตระหนกขอย้ำว่าหากพบการเผยแพร่ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือว่าตัดต่อภาพที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศและสร้างความเสียหายต่อสาธารณะอาจเข้าข่ายความผิดตามพ.ร.บ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อไปพาดหัวข่าวในข่าวสดครับกองทัพภาค2ฮึ่มเฟกนิวโต้รถถังเขมรจ่อไทยศรีหศักดิ์รุดรายงานนายกหลังผู้นำเขมรดึงไทยเข้ากลไกประนอมภาคบังคับอันคลอสปมพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลก่อนชี้แจงคณะทูตอนุทินสั่งศรีหศักดิ์นำทีมคุยเขมรภายใต้กลไกอันคลอสย้ำไม่คุยฟื้นความสัมพันธ์ไม่มีวันเปิดด่านแน่นอนด้านบิ๊กดุลรัฐมนตรีกลาโหมควงบิ๊กปูผบ.ทบ.เข้าหารือนายกที่ทำเนียบรองโฆษกทบ.ยืนยันไม่พบเขมรส่งทหารเคลื่อนรถถัง200คันปืน RPG ประชิดชายแดนไทยทัพภาค2ฮึ่มคนปล่อยเฟกนิวครับ
0: มากันที่ประเด็นร้อนอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะโดยเฉพาะประเด็นที่ระบุว่าถ้าเอาชื่อของพ่อแม่หรือคู่สมรสนะคะมาลดหย่อนภาษีก็จะทำให้อีกฝ่ายหนึ่งค่ะก็จะเสียสิทธิ์ในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไปนะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังนะคะก็ระบุถึงกระแสข่าวที่บอกว่ามีการตรวจสอบภาษีย้อนหลังในการใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีโดยไม่ได้อุปการะเลี้ยงดูบุพการีจริงค่ะทางปลัดกระทรวงการคลังนะคะระบุว่าคนที่หลุดจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบนี้ค่ะมีการสั่งให้กรมสรรพากรไปรวบรวมตัวเลขนะคะว่าปัจจุบันมีผู้ใช้สิทธิ์ในการหักลดหย่อนภาษีพ่อแม่ไปทั้งหมดกี่รายด้วยกันค่ะก็เชื่อว่ามีคนหลุดในโครงการลดหย่อนภาษีไม่มากแต่น่าจะ

0: หลุดจากเกณฑ์เรื่องหนี้สินมากที่สุดนะคะคนอาจจะมองในเรื่องของความจนแต่ไม่เท่ากลุ่มของคนที่ควรจะได้รับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ต้องรอแพ็กเกจความช่วยเหลืออื่นๆที่รัฐบาลจะออกมาต่อไปและคนใช้สิทธิ์หักลดหย่อนภาษีแล้วไม่กลับไปดูแลพ่อแม่จริงก็ไม่สมควรได้รับสิทธิ์การลดหย่อนภาษีในภาษีต่อไปเพราะว่าการให้สิทธิ์ตรงนี้รัฐบาลต้องการให้กลับไปอุปการะพ่อแม่จริงนะคะเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระรัฐบาลแต่เรื่องของการตรวจสอบภาษีย้อนหลังคุณแล้วว่าว่าไม่ได้พูดค่ะแล้วก็อยากให้จบได้แล้วสังคมควรจะมาถกเถียงเรื่องของการหักลดหย่อนแต่ไม่ได้กลับไปดูแลพ่อแม่ซึ่งรัฐบาลยืนยันนะคะว่าจะอยู่ฝั่งพ่อแม่โดยจะให้สิทธิโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแต่ถ้าหากว่าพ่อแม่ไม่ได้อุทธรณ์สิทธิในโครงการสวัสดิการแห่งรัฐก็จะหลุดไปการรับสิทธิต้องเป็นทางใดทางหนึ่งเท่านั้นเพื่อที่จะเกิดความพร้อมกันไม่ได้ที่ผ่านมารัฐบาลใช้งบดำเนินโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนละ 4,700 ล้านบาทแต่หลังจากการเปิดลงทะเบียนรอบนี้ก็คาดว่าน่าจะมีการใช้งบประมาณลดลงนะคะและคุณลวรนยังบอกอีกนะคะว่ามาตรการนี้คิดอยู่แล้วค่ะว่าไม่ได้คำชมมีเสียงต่อว่าอยู่แล้วเพราะว่ามีการคัดกรองให้มีความถี่ขึ้นและในอนาคตค่ะการปรับเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญของการทำระบบ NIT ค่ะหรือว่าระบบภาษีสวัสดิการที่รัฐจะจ่ายอุดหนุนให้ผู้มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำมาใช้ในประเทศไทยซึ่งจะทำให้มีความแม่นยำมากขึ้นและเกิดขึ้นอย่างเต็มรูปแบบนะคะมากันที่พาดหัวข่าวค่ะอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนคลังปลอบใจพลาดบัตรคนจนใช้สิทธิ์อื่นได้ยันเข้มเกณฑ์เดิมพาณิชย์เผยเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่ง 2.79% เอกนัทดันขุดหรือราคาน้ำมันผู้เลี้ยงชงแก้โรคกุ้งวาระชาติจับจ่ายไทยช่วยไทยพลัด5วันทะลุหมื่นล้านดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคเพิ่มดีดรับพาณิชย์เผยราคาน้ำมันจานด่วนดันเงินเฟ้อพฤษภาคมพุ่งปลัดคลังหึ่มลูกเอาชื่อพ่อแม่ลดหย่อนแต่ไม่ได้ดูแลสอบผิดฐานโกงภาษีสั่งตรวจสอบย้อนหลังนะคะซึ่งทางคุณลวรนก็ออกมาแก้ข่าวเรื่องนี้แล้วนะคะส่วน Daily News ค่ะก็มีพาดหัวข่าวในประเด็นเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องของภาษีแล้วก็เรื่องของบัตรคนจนนะคะฉะลูกอกตัญญูพ่อแม่ตัดสิทธิ์บัตรคนจนเอาตะกะอะไรมาคิดมาร์กอัดรัฐบาลแก้เศรษฐกิจไม่ตรงจุดค่ะ
1: ซึ่งผู้ที่ยังไม่มีบัตรสวัสดิการแล้วก็ถือว่าเป็นคนจนเต็มขั้นเนี่ยเดี๋ยวเจ้าหน้าที่รัฐจะไปเคาะประตูบ้านท่านนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้นายณฤชาครัวสาสิวิไลอธิบดีกรมการปกครองครับได้เป็นประธานประชุมซักซ้อมข้อราชการสำคัญกรมการปกครองโดยมีผู้อำนวยการสำนักกองปลัดจังหวัดในอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมประชุมครับเพื่อเตรียมความพร้อมลงพื้นที่สำรวจรับลงทะเบียนประชาชนกลุ่มตกหล่นจากโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ2569นะครับกรมการปกครองได้รับมอบหมายให้ลงพื้นที่สำรวจตามบัญชีรายชื่อจากฐานข้อมูลจปท.และข้อมูลกลุ่มเปราะบางจากกระทรวงพม.รวมกว่า1ล้านรายที่กระจายอยู่ทั่วประเทศเพื่อให้ทุกคนครับได้รับโอกาสเข้าถึงสวัสดิการของรัฐอย่างเป็นธรรมพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ด้วยนะครับแต่ว่าเป็นประเด็นที่เรื่องของการใช้ชื่อพ่อและแม่นะครับไปลดหย่อนภาษีเพราะว่าคลังเองยังยืนยันเงื่อนไขนี้จะไม่ได้รับบัตรสวัสดิการนะครับพาดหัวข่าวไทยโพสต์ครับยันไม่มีสอบย้อนหลังใช้พ่อแม่ลดหย่อนภาษีปลัดคลังลุยคัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมปลัดคลังยันไม่มีตรวจสอบภาษีย้อนหลังกรณีใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีแล้วไม่อุปการะบุพการีเดินหน้าเกณฑ์คัดกรองบัตรคนจนเข้มตามเดิมระบุขั้นตอนประกาศผลจะแสดงชัดหลุดสิทธิ์บัตรสวัสดิการจากเกณฑ์ไหนเพื่อเปิดทางยื่นอุทธรณ์ส่วนพ่อแม่ที่ยื่นอุทธรณ์สิทธิ์คลังยืนยันให้สิทธิ์บัตรคนจนแน่นอนครับ
0: ช่วงนี้พักครู่หนึ่งค่ะ
2: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
3: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: ช่วงสุดท้ายของก้าวทันข่าวค่ะยังมีประเด็นเกี่ยวกับการปราบปรามสแกมเมอร์กับนอมินีอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์นะคะอย่างในหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะนายกถกปราบสแกมเมอร์พาณิชย์สแกนตรวจห้วยขวาง53ร้านสอนนอมินีและบัญชีม้าพาณิชย์สแกนธุรกิจต่างชาติย่านห้วยขวางพบ53ร้านเข้าขายนอมินีบัญชีม้านายกหัวโต๊ะถก รรมการปราบอาชญากรรมออนไลน์ยันปกป้องประชาชนไม่ปล่อยต่างชาติใช้คนไทยเป็นนอมินีค่ะเช่นเดียวกัน

0: กับในหน้าหนังสือพิมพ์ Daily News นะคะมีประเด็นที่ป่าตองค่ะขาใหญ่วอแหวนป่าตองไถค่าคุ้มครองร้านค้าจ่ายรายเดือนเดือนละ1ล้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับเจ้าหน้าที่รัฐเอี่ยวอื้อเลยนะคะร้องมาเฟียปรับไม่หมดหลังเจอกดดันหนักขยายอิทธิพลข้ามเขตแชร์ซ้ำขายใหญ่อักษรย่อนายวอลแวนอ้างมีสายสัมพันธ์อันดีกับเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงในจังหวัดภูเก็ตตั้งตัวเป็นผู้มีอิทธิพลเรียกเก็บค่าคุ้มครองผู้ค้ารายย่อยให้เข้าไปประกอบการรุกล้ำที่ดินเอกชนเดือนละ1ล้านบาทเคยร้องเรียนไปยังผู้ว่าเรื่องเงียบหายด้านรองโฆษกรัฐบาลยอมรับมีเจ้าหน้าที่รัฐที่มีอิทธิพลเข้าไปเอี่ยวเพียบโดยเฉพาะภูเก็ตน่ามีทั้งจีนรัสเซียเป็นนอมินีค่ะ
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติบินด่วนติดตามคดีน้ององุ่นด้วยตัวเองเลยนะครับเร่งรัดจับคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้เพราะว่าเป็นคดีสะเทือนขวัญครับเป็นพาดหัวข่าวกรอบรองของหนังสือพิมพ์ข่าวสดเช้าวันนี้ครับส่งกองปราบลุยคดีน้ององุ่นบิ๊กตายลุยลงพื้นที่เองตั้ง3ปมเหตุดับปริศนามีคนอุ้มเป็นโรคงูกัดสั่งเข้มให้ตำรวจรอบคอบผบตร.บิ๊กตายยกทีมลงพื้นที่เมืองกาญลุยสางคดีน้ององุ่นหายตัวพบศพเสียชีวิตปริศนาเรียกประชุมทุกฝ่ายก่อนแถลงความคืบหน้าเผยผลชันสูตรไม่พบบาดแผลร่องรอยต่อสู้ภายนอกร่างกายตั้ง3ประเด็นเหตุเสียชีวิตคนอุ้มโรคประจำตัวและสัตว์มีพิษกัดเผยผลสอบคนในหมู่บ้านไม่พบพิรุธเตรียมส่งตำรวจกองปราบร่วมคลี่แนะให้ดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างละเอียดและรอบคอบครับ
0: ส่วนเรื่องสภาพอากาศปีนี้นะคะเจอทั้งฝนเจอทั้งเอลนีโยภาวะแล้งค่ะที่เราต้องรับมือกันต่อไปนะคะเป็นพาดหัวข่าวใน Daily News ค่ะงัด7มาตรการรับมือฝนและเอลนีโยเร่งกักเก็บน้ำตุนสำรองสู้พิษภัยแล้งในอนาคตเปิดเกมเตรียมรับมือฤดูฝนเอลนีโยลากยาวถึงปี70สุริยะกลาง7มาตรการเชิงรุกสู้ศึกน้ำสั่งกรมชลประทานติดตามและคาดการสถานการณ์สภาพอากาศอย่างใกล้ชิดรวมทั้งเร่งเก็บกักในช่วงปลายฤดูฝนให้ได้มากที่สุดปรับแผนจัดการน้ำเป็นรายเดือนเพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ลั่นรัฐบาลให้ความสำคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศโดยมุ่งบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ
1: แม่ค้าออนไลน์ร้องทุกข์ถูกตำรวจยึดทองคำจริงก่อนสลับคืนทองปลอมกลับมาให้นะครับมีพาดหัวข่าวอยู่ในไทยรัฐเช้าวันนี้ครับแม่ค้าสาวแฉแหลกเจอตำรวจรีดเงินขู่เรียกนับแสนก่อนเข้าจับสามียึดทองไปด้วยเหยื่อตำรวจเปลี่ยนของกลางสร้อยข้อมือทองคำหนัก3บาทกลายเป็นของปลอมเข้าให้การคณะพนักงานสอบสวนข้อที่จริงผบก.น.5แล้วเอาหลักฐานการจำนำทองก่อนถูกยึดมายืนยันว่าเป็นทองแท้ส่วนเรื่องเงินสดที่ถูกรีดมีหลักฐานการโอนเงินชัดเจนโอดไม่มีใครอยากเป็นเรื่องกับเจ้าหน้าที่รัฐตอนนี้ต้องไปพบแพทย์เพราะอาการเครียดครับ
0: ส่วนสถานการณ์ต่างประเทศนะคะฮึ่มอิหร่านสังหารทหารมาการโจมตีนองเลือดแน่สภาล่างหนุนทรัมป์งดถอนทหารและอาวุธเป็นพาดหัวข่าวของใน Daily News ค่ะสภาล่างสหรัฐลงมติค่ะปัดตกร่างมติอำนาจจำกัดอำนาจการทำสงครามของทรัมป์ในสมรภูมิเลบานอนหนุนคงทหารอาวุธเลบานอนด้านทรัมป์กล่าวจะเป็นผู้ชนะไม่ว่าด้วยกำลังทางทหารหรือบนโต๊ะเจรจาค่ะ
1: ก็ปิดท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เช้าวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วน้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือคุมตัวปอนแจ้ง2ข้อหาเจ้าตัวปฏิเสธฆ่าอ้างอยู่กับศพเพราะคิดว่าเพื่อนยังไม่ตายความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตปริศนาของนายศักดินันท์พรฟ้าเมตตาหรือเฟ้นปลายอายุ28ปีล่าสุดเมื่อเวลา22นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีภายหลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนสามารถติดตามจับกุมนายสุรพัฒน์สุขวันหรือปอนอายุ28ปีเจ้าของบ้านที่เกิดเหตุและผู้ต้องสงสัยในคดีได้ในพื้นที่ย่านปิ่นเกล้าก่อนควบคุมตัวมาสอบปากคำอย่างละเอียดรายงานข่าวระบุว่าเจ้าหน้าที่ใช้เวลาสอบสวนและตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดนานกว่า3ชั่วโมงกระทั่งผลตรวจยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายจึงควบคุมตัวในปอนเข้าห้องขังพร้อมแจ้งข้อกล่าวหาเบื้องต้น2ข้อหาคือมีสารเสพติดไว้ในครอบครองและยาเสพติดก่อนนำส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนประเด็นการเสียชีวิตของนายศักดินันท์นั้นอยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดโดยในปอนได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันหนักแน่นว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนพร้อมยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ในบ้านด้วยแต่ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนมีอาการแปลกคล้ายยังมีชีวิตอยู่จึงคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรเมื่อผู้สื่อข่าวสอบถามว่าหากทราบว่าเพื่อนเสียชีวิตแล้วเหตุใดจึงไม่แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือกู้ภัยเจ้าตัวตอบกลับในลักษณะวกวนยืนยันว่าคิดว่าเพื่อนยังไม่เสียชีวิตส่วนสาเหตุที่ออกจากบ้านในช่วงก่อนถูกจับกุมในปอนยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาหลบหนีแต่ตัดสินใจออกจากบ้านเพราะไม่สามารถทนกลิ่นศพที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆได้เสือดุสิตย่องมอบตัวคดีทำร้ายแฟนสาวเมื่อเวลา20นาฬิกาที่ผ่านมาที่สภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีนายสำริดหรือเสือดุสิตอายุ40ปีเดินทางมามอบตัวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนในคดีทำร้ายร่างกายนางสาวมิราอายุ36ปีแฟนสาวแต่ปรากฏว่าพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยได้ไปขอหมายจับนายสำริดหรือเสือดุสิตจากศาลจังหวัดนนทบุรีข้อหาข่มขืนกระทำชำเราผู้อื่นโดยขู่เข็นด้วยประการใดๆโดยใช้กำลังประทุษร้ายโดยผู้อื่นนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้หรือทำโดยผู้อื่นนั้นเข้าใจผิดคิดว่าเป็นบุคคลอื่นทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจเมื่อนายสำริดหรือเสือดุสิตปรากฏตัวเจ้าหน้าที่ตำรวจอ่านหมายจับให้ฟังเสือดุสิตถึงกับหน้าถอดสีก่อนที่ตำรวจจะบันทึกจับกุมโดยในเวลา 21:30 นหลังบันทึกการจับกุมตำรวจได้นำตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตลงมาจากชั้น3เพื่อส่งไปให้พนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยดำเนินคดีในวันนี้และจะนำตัวไปฝากขังศาลจังหวัดนนทบุรี
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: เช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทมบัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม

0: ลับมาติดตามข่าวกันอีกช่วงนึงค่ะน้ำมันลด70สตางค์ยกเว้นพรีเมียมดีเซลลดลงลิตรละ1บาทปตท.บางจากปรับราคาขายปลีกน้ำมันกลุ่มเบนซินแก๊สโซฮอลและน้ำมันดีเซลทุกชนิดลดลง70สตางค์ต่อลิตรส่วนพรีเมียมดีเซลลดลง1บาทมีผลวันนี้เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปโดยราคาขายปลีกจะเป็นดังนี้เบนซินลิตรละ52บาท19สตางค์แก๊สโซฮอล95ลิตรละ42บาท60สตางค์ E20 ลิตรละ37บาท60สตางค์ E85 33บาท54สตางค์แก๊สโซฮอล91 42บาท23สตางค์พรีเมียมดีเซล95 50บาท99สตางค์ B7 40บาท80สตางค์B20 35บาท30สตางค์พรีเมียมดีเซล57บาท25สตางค์โดยราคาขายปลีกข้างต้นยังไม่รวมภาษีบำรุงกรุงเทพมหานครสเปนคุมเข้มก่อนโป๊ปเลโอเสด็จเยือนทางการสเปนเปิดปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยครั้งประวัติศาสตร์ภายใต้รหัสปฏิบัติการเกรซระดมกำลังเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 นายเตรียมรับเสด็จสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ที่จะเสด็จเยือนกรุงมาดริดในวันนี้โดยถือเป็นการเยือนประเทศคาทอลิกในยุโรปอย่างเป็นทางการครั้งแรกขององค์ประมุขแห่งคริสตจักรโรมันคาทอลิกรัฐบาลสเปนต้องยกระดับการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเนื่องจากมีผู้แสวงบุญลงทะเบียนเข้าร่วมงานกว่า 600,000 คนประกอบกับสเปนยังคงยกระดับการเฝ้าระวังภัยคุกคามการก่อการร้ายอยู่ที่ระดับ4และมีรายงานการขู่เตือนจากกลุ่มรัฐอิสลามหรือ IS บนสื่อออนไลน์ด้วยทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้เยมินแหวนเครือรายงานค่ะ
1: ความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าวร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legends Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์กโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิปภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว
3: คุณกำลังฟังอสมท91.5อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
4: นี่นี่รู้กันไหมสิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทเป็นสิทธิหลักประกันสุขภาพตามกฎหมายที่ช่วยคุ้มครองคนไทยทุกคนให้เข้าถึงบริการสุขภาพที่จำเป็นโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเลยนะครอบคลุมทั้งการรักษาพยาบาลการป้องกันโรคการฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์เรียกว่าช่วยให้คนไทยอุ่นใจกันเลยทีเดียวสอบถามเพิ่มเติมสายด่วนสปสช1330
5: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Worry IQ Shoe Skull Tulip Fountain Sketcher ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 15:00 น.ที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
6: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
1: MCOT Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
7: ขณะนี้คุณกำลัง

กำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-COT Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Court Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: M-Court Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.m-court.net และแอป M-Court Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Court 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Court Radio Go Green
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ขณะนี้เวลา 9 นาฬิกาสถานีวิทยุอสมท.อุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมท.เครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือสันติธารร่วมประชุม OECD ที่ฝรั่งเศสนายสันติธารเสถียรไทยผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการคลังร่วมประชุมคณะมนตรีองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาในระดับรัฐมนตรีประจำปี2569เพื่อหารือเกี่ยวกับนโยบายอุตสาหกรรมในการส่งเสริมความสามารถการแข่งขันความยืดหยุ่นทางเศรษฐกิจการเพิ่มผลผลิตและการเติบโตที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างของเศรษฐกิจโลกทั้งนี้การเข้าร่วมการประชุมดังกล่าวยังเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงบทบาทเชิงรุกของประเทศไทยในเวที OECD และยืนยันความมุ่งมั่นในการดำเนินการกระบวนการเข้าเป็นสมาชิก OECD ของประเทศไทยในโอกาสนี้ได้ร่วมหารือทวิภาคีกับสาธารณรัฐลิทัวเนียสาธารณรัฐอินโดนีเซียสาธารณรัฐสิงคโปร์และผู้บริหารระดับสูงของ OECD ณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่3ถึง4มิถุนายน2569เกือบทุกภาคเจอฝนกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกและภาคกลาง

0: มีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณด้านตะวันตกของภาคเหนือเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเมียนมาตอนบนขอให้ประชาชนบริเวณดังกล่าวเตรียมความพร้อมระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยเรือไต้หวันจีนเผชิญหน้ารอบใหม่เรือยามฝั่งของไต้หวันและจีนกำลังเผชิญหน้ากันอย่างตึงเครียดที่บริเวณรอบหมู่เกาะปราตัสทางตอนเหนือของทะเลจีนใต้ในช่วงเช้าวานนี้โดยหน่วยยามฝั่งของไต้หวันระบุว่าเรือยามฝั่งของจีนเร่งความเร็วและเลี้ยวหักศอกเพื่อเบียดแทรกเข้าไปในน่านน้ำห่วงห้ามรอบหมู่เกาะปราตัสโดยเพิกเฉยต่อคำเตือนเรือของทั้งสองฝ่ายยังคงคุมเชิงกันอยู่ในระยะใกล้และมีการวิทยุโต้ตอบกันอย่างรุนแรงถือเป็นครั้งที่2ในรอบสัปดาห์ที่เกิดการเผชิญหน้าในลักษณะนี้หลังจากเมื่อปลายเดือนพฤษภาคมเรือยามฝั่งของทั้งสองฝ่ายเคยเผชิญหน้ากันในจุดนี้ยาวนานกว่า30ชั่วโมงก่อนที่เรือของจีนจะยอมล่าถอยออกไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: เจ็ดวันบีเมมเบอร์เดย์ฉลองใหญ่จัดเต็ม7วันที่บีควิก 1-7 มิถุนายนนี้สมาชิกบีเมมเบอร์จัดหนักจัดเต็มกับความคุ้มแบบ2ต่อต่อที่1รับส่วนลดสูงสุด 2,000 บาทต่อที่2รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 14% ถ้ายังไม่เป็นสมาชิกแล้วก็สมัครใหม่ตอนนี้รับส่วนลดทันทีคูณ2พร้อมดีลพิเศษจากแบรนด์ชั้นนำอีกเพียบห้ามพลาด7วันเท่านั้นที่บีควิกทุกสาขาสอบถามโทร1153
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
6: ลังๆเป็นยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
7: เข้าออกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
6: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
7: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
6: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
7: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
6: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
7: ่ไม่
6: ๆลองเลย
5: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
8: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: ไฟป่าไม่ได้เผาแค่ต้นไม้แต่เผาอนาคตคนทั้งพื้นที่รู้หรือไม่การเผาป่าเผาไร่เผาในที่โล่งผิดกฎหมายมีโทษหนักปรับสูงสุด2ล้านบาทจำคุกสูงสุด20ปีหรือทั้งจำทั้งปรับความประมาทเพียงครั้งเดียวอาจแลกด้วยอิสรภาพทั้งชีวิตหยุดเผา 100%เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Card Radio Go Green
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Card Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcard.net และแอป M-Card Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 Line ID M-Card 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Card Radio Go Green
0: M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเจมินแหวนเครือรัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชน 63.7% หนุนไทยพาสปอร์ตย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลรับทราบผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนโดยสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวและเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือ AI อย่างกว้างขวางโดยประชาชนร้อยละ 91.2 รู้จักหรือเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI และร้อยละ 72.5 เคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันการเรียนการทำงานหรือการประกอบอาชีพแล้วสะท้อนว่าประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัลและเศรษฐกิจฐานความรู้ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผลสำรวจดังกล่าวยังพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 63.7 เห็นด้วยให้รัฐบาลเดินหน้าโครงการไทยพาสปอร์ตต่อไปโดยต้องดำเนินการภายใต้หลักความโปร่งใสตรวจสอบได้และเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างแท้จริงซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของรัฐบาลที่ยึดหลักธรรมาภิบาลและมุ่งใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำและเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มรัฐบาลวางมาตรการเชิงรุกติดตามการคัดกรองลูกจ้างชั่วคราวสพท.สั่งตรวจสอบข้อร้องเรียนร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีผู้ร้องเรียนเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือสพท.จำนวน 7,588 อัตราโดยระบุว่ารัฐบาลและกระทรวงศึกษาธิการให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าวและได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มีข้อสั่งการให้สพท.เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงติดตามข้อร้องเรียนที่เกิดขึ้นและรายงานผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความ

0: มั่นใจให้แก่ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่ากระบวนการดำเนินการเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและหลักธรรมาภิบาลทั้งนี้ภายหลังรับทราบข้อกังวลของอดีตลูกจ้างชั่วคราวบางส่วนที่ไม่ผ่านการคัดเลือกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบรายละเอียดกระบวนการคัดเลือกอย่างรอบคอบเพื่อให้มั่นใจว่าการดำเนินงานเป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้และเป็นธรรมกับผู้สมัครทุกคนสืบวังทองหลางจับหนุ่มเจอพอร์ตเคคาเอลขยายผลรวบแฟนคาคอนโดยึดไอซ์1กิโลกรัมฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางนำโดยพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับสน.วังทองหลางนำกำลังออกตรวจพื้นที่ซอยลาดพร้าว80แยก22ขณะตรวจตาพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีเจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวตรวจค้นก่อนพบพอร์ตเคหรือหัวน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าผสมสารเอโทมิเดตซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อคือนายชานรงค์หรือเนมอายุ29ปีจากการซักถามสังเกตพฤติกรรมอย่างใกล้ชิดเจ้าหน้าที่พบพิรุธเพิ่มเติมจนผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวจึงได้นำกำลังตรวจค้นต่อเนื่องโดยผลการตรวจค้นทำเอาตำรวจถึงกับอึ้งหลังพบไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอดเคอีกกว่า 1,060 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ในห้องโดยมีนางสาวปลายฟ้าอายุ21ปีแฟนสาวพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพว่ารับไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองโดยหักแบ่งจำหน่ายกรัมละ300บาทส่วนพอร์ตเทรับมาจากเอเย่นในพื้นที่ลาดพร้าวนำมาจำหน่ายต่อขายหัวละประมาณ 1,500 บาทเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหานำตัวส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลล่าเครือข่ายที่เกี่ยวข้องต่อไป
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: กาศมหาชน
1: ลังๆได้ยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
2: เข้าออกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
2: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
1: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
2: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
1: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
2: ่ไม่ไม
1: ่ลองเลย
3: มาแล้วมาแล้วมิดเยียร์เซลงานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Worry IQ Shoe Skull Tulip Fountain Sketcher ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town มิดเยียร์เซลลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
4: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้า

0: ซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี
1: ้Connect แอปพลิเคชันเดียวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมททั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออนไลน์กิจกรรมและวาไรตี้ที่น่าสนใจมากมายให้ทุกคนได้เกาะติดทุกความเคลื่อนไหวแบบไม่ตกเทรนด์ถึงเวลาเปลี่ยนชีวิตดิจิทัลของคุณให้ง่ายขึ้นกับแอปพลิเคชัน Mcot Connect ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android Mcot Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
2: M-Cloud Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
3: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cod Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: หยุดเผาหยุดควันพิษควันจากการเผาของคุณคือความทุกข์ของคนอื่นทำลายสุขภาพทำร้ายประเทศและอาจจะเป็นจุดจบของอิสรภาพการเผาในที่โล่งสร้างมลพิษทำลายสุขภาพลูกหลานและมีความผิดทางกฎหมายอย่างร้ายแรงฝ่าฝืนมีโทษจำคุก20ปีและปรับ2ล้านบาทหยุดเผาป่าหยุดเผาขยะหยุดเผาพื้นที่การเกษตรเปลี่ยนมาใช้วิธีไถกลบหรือทำปุ๋ยหมักแทนการจุดไฟที่ทำลายทั้งอากาศและอนาคตของคุณเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Card Radio Go Green
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: M-Card Radio 91.5 อสมท. อุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcard.net และแอป M-Card Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมท. อุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Card 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Card Radio Go Green
0: M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ขณะนี้เวลา 11:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจาก
1: วิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือรัชดาเผยผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรการหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลการปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านช่อโกงออนไลน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม2568ถึงพฤษภาคม2569พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFR ซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่ามีบัญชีม้าประเภทบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 คดีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการทั้งนี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลง 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลง 61.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินขบวนการมิจฉาชีพได้จริงสอดรับกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่พบว่าจำนวนคดีอาชญากรรมเทคโนโลยีลดลง 34,478 คดีเหลือ 16,920 คดีหรือลดลง 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือลดลง 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทและช่วยเหลือเหยื่อได้808รายสรศักดิ์แนะรัฐบาลรอบคอบรับมืออันคลอสคัดเลือกนักกฎหมายผู้ประนอมฝ่ายไทยที่มีความเชี่ยวชาญระดับสากลนายสรศักดิ์สมรไกรสรกิจสสบัญชีรายชื่อพรรคประชาชนแสดงความคิดเห็นต่อกรณีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงข่าวต่อคณะทูต67ประเทศและองค์กรระหว่างประเทศเพื่อชี้แจงกรณีที่กัมพูชายื่นเรื่องให้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคลอสโดยนายสรศักดิ์กล่าวว่าคำแถลงของรัฐมนตรีต่างประเทศที่พยายามบอกว่าไทยไม่

0: ได้ถูกลากไปแต่ไปด้วยความมั่นใจอาจเป็นเพียงการพูดเพื่อลดแรงกระแทกทางการเมืองเพราะในความเป็นจริงทางกฎหมายคำว่าภาคบังคับหมายความว่าไทยไม่มีสิทธิ์ปฏิเสธและหากไทยไม่ตั้งผู้ประนอมภายใน21วันสหประชาชาติก็จะตั้งตัวแทนให้ไทยอยู่ดีส่วนกรณีที่กระทรวงต่างประเทศหยิบยกโมเดลข้อพิพาทระหว่างติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียมาเป็นตัวตั้งนั้นมองว่าสุดท้ายจะต้องกลับไปคุยทวิภาคีอยู่ดีนั้นนายสรศักดิ์กล่าวว่าขอให้พิจารณาอย่างรอบคอบในกรณีของติมอร์เลสเตกับออสเตรเลียแม้ผลลัพธ์ของคณะกรรมการประนอมจะไม่มีผลผูกมัดในทันทีทันใดแต่เนื้อหาที่คณะกรรมการตัดสินออกมากลายเป็นบรรทัดฐานและแรงกดดันจากสังคมโลกให้บีบออสเตรเลียซึ่งเป็นประเทศใหญ่ยอมถอยและต้องยอมลงนามในความตกลงกับติมอร์เลสเตในที่สุดผู้นำเกาหลีเหนือตรวจเยี่ยมเรือรบหนังสือพิมพ์โรดองซินมุนของทางการเกาหลีเหนือรายงานวันนี้ว่านายคิมจองอึนผู้นำสูงสุดเกาหลีเหนือพร้อมด้วยคิมจูแอร์บุตรสาวได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมเรือพิฆาตคังคอนเพื่อควบคุมการดูแลทดสอบระบบเดินเรือและการเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงโดยผู้นำเกาหลีเหนือได้กล่าวชื่นชมความสามารถทหารเรือและแสดงความพึงพอใจต่อสมรรถนะของระบบต่างๆเป็นอย่างมากโดยนายคิมยังออกคำสั่งให้กองทัพเรือเร่งประจำการเรือคังคอนและเรือรบเซฮยอนขนาด 5,000 ตันเข้าสู่กองทัพให้เร็วที่สุดนอกจากนี้ในคิมยังเน้นย้ำเป้าหมายว่าเกาหลีเหนือจำเป็นจะต้องมีขีดความสามารถทางทหารที่แข็งแกร่งและทรงประสิทธิภาพทุกมิติเพื่อยับยั้งการเกิดสงครามและรักษาไว้ซึ่งสันติภาพ
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: กรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลังๆเป็นยังไงบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
6: เข้าก็ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
5: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
6: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
5: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
6: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
5: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริง
6: ขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
5: ่ลองเลย
7: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Gallop Hollywood Chariot Warrior IQ Shoe Skull Tulip Fountain Skechers ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 3:00 น.ที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
8: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งและแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
9: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
10: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี 042-304-454 จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัท

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
1: M-Card Radio Go Green สถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: การเผาสร้างผลกระทบมากกว่าที่คิดทั้งทำลายสิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศเกิดฝุ่นควันสร้างมลพิษทางอากาศก่อให้เกิด PM2.5 มาร่วมกันลดงดการเผาก่อนจุดหยุดคิดสักนิดหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำทั้งปรับเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม M-Card Radio Go Green
3: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
4: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
3: คุ้มสุดๆตัดช็อปมาเนี่ยวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
4: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนี่ย
5: M-Card Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcard.net และแอป M-Card Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 LINE ID M-Card 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ M-Card Radio Go Green
0: M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ขณะนี้เวลา 12:00 น.สถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอสรุปข่าวภาคเที่ยงจากสำนักข่าวไทย
1: ผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังตั้งแต่รัฐบาลอันที่1กดบัญชีม้าลดลงทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนสอบธุรกิจเสี่ยงนอมินีย่านห้วยขวางพบ4บริษัทใช้ที่อยู่เดียวกันขยายผลเชิงลึกรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลก2026เผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URLสวนสัตว์กัวดาลาฮาลาของเม็กซิโกจัดกิจกรรมต้อนรับฟุตบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามโดยมีทั้งทายว่าเม็กซิโกจะชนะและเสมอคู่แข่งทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายท่อเสียงครับวันที่เสาร์ที่6มิถุนายน2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนากุลและผมณรงค์จันทองครับจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับวันนี้โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาเปิดเผยบอกว่าผลการเดินหน้ากวาดล้างจริงจังนะครับตั้งแต่รัฐบาลอนุทิน1ก็สามารถกดบัญชีม้าลดลงไปทุกประเภทหวังหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าผลการปราบปรามบัญชีม้าและอาชญากรรมออนไลน์นับตั้งแต่สมัยรัฐบาลอนุทิน1จนถึงปัจจุบันสะท้อนความจริงจังของรัฐบาลภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลที่ให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานต่อเนื่องเพื่อหยุดวงจรหลอกลวงประชาชนผ่านระบบการเงินและเทคโนโลยีจากข้อมูลผลปฏิบัติงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงประชาชนสำนักงานตำรวจแห่งชาติระหว่างเดือนตุลาคม68ถึงพฤษภาคม69พบว่าการตรวจจับบัญชีม้าเชิงรุกผ่านฐานข้อมูล CFRซึ่งเป็นฐานข้อมูลกลางที่ธนาคารแห่งประเทศไทยและสถาบันการเงินใช้แลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อตรวจสอบเส้นทางการเงินพบครับว่ามีบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดา 189,887 บัญชีบัญชีนิติบุคคล 1,672 บัญชีและมีธุรกรรมเกี่ยวข้อง 1,147,31 รายการแต่นี้ตัวเลขสำคัญคือบัญชีม้าประเภทบัญชีบุคคลธรรมดาลดลงไป 76.9% บัญชีนิติบุคคลลดลง 88.4% และจำนวนธุรกรรมลดลงไป 66.1% แสดงให้เห็นว่าการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างตำรวจหน่วยงานด้านความมั่นคงและสถาบันการเงินหน่วยงานกำกับดูแลและหน่วยงานดิจิทัลเริ่มตัดเส้นทางการเงินของขบวนการมิจฉาชีพได้จริงครับความคืบหน้านี้สอดคล้องกับการประชุมคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและอาชญากรรมข้ามชาติที่นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเมื่อ5มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งที่ประชุมได้หารือรอบด้านทางด้านความมั่นคงการบังคับใช้กฎหมายการเงินการฟอกเงินและก็ภัยไซเบอร์ซึ่งที่ผ่านมาครับจำนวนคดีอาชญากรรมทางเทคโนโลยีลดลงราวๆ 34,478 คดี

0: เหลือ 16,920 คดีหรือว่าลดลงไป 50.9% ขณะที่มูลค่าความเสียหายลดลงจาก 2,224 ล้านบาทเหลือ513ล้านบาทหรือว่าลดลงไป 63.2% พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาขบวนการสแกมเมอร์ 1,494 คดียึดเงินสดกว่า57ล้านบาทช่วยเหลือเหยื่อได้808รายครับนายกรัฐมนตรีกำชับให้การปราบปรามอาชญากรรมไซเบอร์ทุกประเภทและบัญชีม้าต้องเดินหน้าต่อเนื่องไม่ผ่อนแรงและต้องเร่งดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดทุกระดับตั้งแต่เปิดบัญชีผู้จัดการบัญชีม้าเครือข่ายรับจ้างไปจนถึงผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังครับ
1: ขณะที่รัฐบาลขานรับผลสำรวจประชาชนหนุนไทย AI พาสปอร์ตนะคะย้ำเดินหน้าอย่างโปร่งใสโดยนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะระบุว่ารับทราบผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนจากสำนักวิจัยซูเปอร์โพลเรื่องความต้องการ AI ของประชาชนซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าคนไทยมีความตื่นตัวเปิดรับเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI อย่างกว้างขวางส่วนใหญ่ 91.2 รู้จักเคยได้ยินเกี่ยวกับ AI 72.5% ค่ะเคยนำ AI มาใช้ในชีวิตประจำวันทั้งการเรียนการทำงานการประกอบอาชีพสะท้อนว่าไทยกำลังก้าวสู่ยุคดิจิทัลเศรษฐกิจฐานความรู้อย่างเป็นรูปธรรมค่ะซึ่งผลสำรวจดังกล่าวนะคะประชาชนส่วนใหญ่ 63.7% เห็นด้วยที่รัฐบาลจะเดินหน้าโครงการ THAI Passport ต่อไปแต่ก็ต้องมีการดำเนินการภายใต้ความโปร่งใสตรวจสอบได้เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประชาชนทุกกลุ่มค่ะผลสำรวจนะคะยังมีการสะท้อนความต้องการประชาชนที่จะนำ AI ควรถูกนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาปากท้องยกระดับศักยภาพประเทศค่ะ 91.7% ต้องการภาครัฐส่งเสริมการใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนสร้างโอกาสทางธุรกิจรองลงมาต้องการช่วยให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจต้องการให้ทุกคนเข้าถึงความรู้การใช้งาน AI ได้อย่างเท่าเทียมและช่วยยกระดับการศึกษาพัฒนาแรงงานของไทยให้มีบทบาทในการดูแลความปลอดภัยของประชาชนช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางซึ่งรัฐบาลค่ะพร้อมนำเสนอแนะจากข้อประชาของประชาชนนะคะให้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนนโยบาย5ด้านสำคัญได้แก่การใช้ AI เพิ่มรายได้ลดต้นทุนประชาชนเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันลดความเหลื่อมล้ำพัฒนาทุนมนุษย์ด้านการศึกษาและทักษะแรงงานและส่งเสริมความปลอดภัยยกระดับคุณภาพชีวิตของกลุ่มเปราะบางค่ะ
0: ใกล้จะถึงเทศกาลบอลโลกแล้วนะครับรัฐบาลลุยสกัดเว็บพนันออนไลน์ก่อนเทศกาลบอลโลกเผย8เดือนปิดกั้นแล้วกว่า 600,000 URL ครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีได้เน้นย้ำให้แก้ปัญหาภัยความมั่นคงและภัยทางสังคมพร้อมสั่งการให้ยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์การปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ผิดกฎหมายโดยเฉพาะการปราบปรามแล้วก็ปิดกั้นเว็บไซต์พนันออนไลน์และ URL ที่เกี่ยวข้องครับรัฐบาลโดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่า DEE ได้ดำเนินการปิดกั้นโซเชียลมีเดียเพจและเว็บไซต์ URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันผิดกฎหมายตามคำสั่งศาลและประสานความร่วมมือกับแพลตฟอร์มในปีงบประมาณ69ระหว่างวันที่1ตุลาคม68ถึง31พฤษภาคมที่ผ่านมาระยะเวลา8เดือนนะครับปิดกั้นไปแล้ว 673,699 รายการโดยแยกเป็นปิดกั้นตามคำสั่งศาล 635,717 รายการแล้วก็ประสานงานแพลตฟอร์มทำการปิดกั้นนะครับประเภทหลอกลวงแล้วก็พนันออนไลน์ 37,982 รายการทั้งนี้เฉพาะเดือนพฤษภาคมครับสามารถปิดกั้น URL การพนันผิดกฎหมายได้จำนวน 78,796 รายการก็เป็นความคืบหน้านะครับและรัฐบาลเองสั่งการกระทรวงทีอีให้เฝ้าระวังและดำเนินการปิดกั้นยกระดับการปิดกั้น URL ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก2026ซึ่งจะเริ่มขึ้นเดือนนี้ครับวันที่11พร้อมทั้งสั่งการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เฝ้าระวังและป้องกันเยาวชนเข้าไปเกี่ยวข้องกับพนันออนไลน์โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลฟุตบอลโลกอย่างเข้มข้นโดยการนำเทคโนโลยี AIช่วยตรวจจับการสกัดกั้นทำได้รวดเร็วแล้วก็แม่นยำยิ่งขึ้นครับพร้อมขอเตือนประชาชนให้ระมัดระวังการเผยแพร่เนื้อหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายบนสื่อดิจิทัลและก็โซเชียลมีเดียโดยเฉพาะในกลุ่มเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องกับการพนันรวมทั้ง

0: การหลอกลวงออนไลน์ต่างๆโดยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งอาจเข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายพ.ร.บ.คอมมาตรา14แล้วก็ย้ำเตือนอินฟลูเอนเซอร์ที่ชักชวนเล่นพนันออนไลน์ทุกรูปแบบอย่าปักตะกร้าอย่าแปะลิงก์อย่าปั่นคอนเทนต์เชิญชวนจะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดครับ12นาฬิกา9นาทีเดี๋ยวพักครู่นะครับ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
2: รู้ไหมทำไมปลาที่บ้านผมอารมณ์ดีพี่ต้นไม้ก็หัวฟูผักผลไม้โตไวเอาไปขายออนไลน์แถมแบ่งไว้แปรรูปเพราะพลังความคิดบวกเทคโนโลยีตอนนี้บ้านผมเลยมีแต่รอยยิ้มภูเก็ตเตอร์ฟอร์ไทยส์เราจะเคียงข้างทุกพลังของสังคมปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยจะเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google PlayM-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
3: มาติดตามข่าวกันต่อนะคะเรื่องของนอมินีย่านห้วยขวางค่ะทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าค่ะโดยอธิบดีนะคะนายพูนพงษ์นายนาภากรได้มอบหมายให้รองอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้านำทีมปราบปรามนอมินีร่วมกันกับตม.และกรมการจัดหางานมาที่ถนนประชาราษฎร์บำเพ็ญห้วยขวางค่ะเพื่อตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงทั้งร้านอาหารซูเปอร์มาร์เก็ตนายหน้าอสังหาริมทรัพย์หลังได้รับข้อมูลว่าอาจจะฝ่าฝืนกฎหมายประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวกฎหมายแรงงานและกฎหมายคนเข้าเมืองผลการตรวจสอบค่ะเบื้องต้นพบบริษัท4แห่งใช้ที่ตั้งเดียวกันหนึ่งในนั้นมีคนไทยร่วมถือหุ้นกับคนต่างด้าวประกอบธุรกิจให้คำปรึกษาทางธุรกิจและกฎหมายเข้าข่ายเป็นกลุ่มเสี่ยงนอมินีค่ะขณะที่อีก2บริษัทนะคะก็มีกรรมการผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยกลุ่มเดียวกันมีทุนจดทะเบียน30ล้านบาทอีก1บริษัทค่ะมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยทั้งหมดแต่มีคนต่างด้าวเป็นกรรมการเพียงคนเดียวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างจากการลงพื้นที่ค่ะเจ้าหน้าที่พบเพียงผู้ดูแลซึ่งไม่สามารถให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจการได้ไม่พบกรรมการหรือผู้ถือหุ้นจึงอยู่ระหว่างการขยายผลส่วนร้านอาหารจีนแห่งหนึ่งค่ะที่ปรากฏข่าวประเด็นการรับชำระเงินเจ้าหน้าที่พบกรรมการบริษัทซึ่งเป็นชาวจีนพนักงานต่างด้าวโดยชาวจีนดังกล่าวให้ข้อมูลว่าเป็นเจ้าของร้านเป็นผู้ลงทุนทั้งหมดแล้วก็มีการชักชวนคนไทยมาร่วมถือหุ้นจากการตรวจสอบระบบการรับชำระเงินย้อนหลัง5วันค่ะมีรายได้เฉลี่ยประมาณวันละ 30,000 บาทบัญชีรับโอนเป็นชื่อกรรมการชาวจีนกรมพัฒนาธุรกิจการค้าแจ้งให้ส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อประกอบการตรวจสอบเชิงลึกอีก1กรณีค่ะธุรกิจค้าปลีกซุปเปอร์มาร์เก็ตนะคะที่เป็นชาวต่างด้าวถือหุ้นร้อยละ60แต่ไม่พบการขออนุญาตประกอบธุรกิจตามกฎหมายแม้ว่าจะเข้าข่ายกิจการที่คนต่างด้าวต้องได้รับอนุญาตก่อนดำเนินการจึงเตรียมรวบรวมหลักฐานแล้วก็ส่งดำเนินคดีต่อพนักงานสอบสวนทั้งนี้จากการตรวจสอบเชิงลึกยังพบว่ากลุ่มผู้ถือหุ้นบางรายมีความเชื่อมโยงกับบริษัทอีกแห่งที่จดทะเบียนตั้งแต่ปี65เปลี่ยนชื่อกิจการมาแล้ว5ครั้งไม่ส่งงบการเงินต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าติดต่อกัน3ปีค่ะระหว่างปี66ถึง68แม้ยังมีการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงข้อมูลทางทะเบียนอย่างต่อเนื่องก็อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะคะว่ามีการทำธุรกิจจริงหรือไม่โดยจะประสานข้อมูลร่วมกันกับทางตม.เพื่อขยายผลและจากการตรวจสอบด้านการประกอบธุรกิจค่ะยังพบการกระทำผิดกฎหมายแรงงานกฎหมายคนเข้าเมืองโดยกรมการจัดหางานตรวจพบคนต่างด้าวกระทำผิดในฐานไม่แจ้งนายทะเบียนถึงผู้เป็นนายจ้างทำงานนอกเหนือสิทธิที่ได้รับอนุญาตซึ่งตม.พบคนต่างด้าวลักลอบเข้าเมือง1รายด้วยนะคะกรณีไม่แจ้งพักอาศัยของชาวต่างชาติ1รายก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางดำเนินคดีค่ะซึ่งทางอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนะคะว่าจะขยายผลตรวจสอบธุรกิจกลุ่มเสี่ยงต่อเนื่องหากพบว่ามีการใช้คนไทยถือหุ้นแทนหรือว่าคนต่างด้าวประกอบธุรกิจโดยไม่ได้รับอนุญาตจะดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดค่ะ
0: วันนี้วันหยุดนะครับบรรดาผู้สมัครผู้ว่ากทม.เร่งลงพื้นที่พบประชาชนนะครับเพื่อรับฟังปัญหาความเดือดร้อนครับ

0: นางสาวมัลลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขผู้สมัครผู้ว่ากทมหมายเลข14ครับไปที่ตลาดบางประกอบเขตราชบูรณะบรรยากาศคึกคักเลยนะครับมีพ่อค้าแม่ค้าประชาชนและก็กลุ่มผู้สนับสนุนจำนวนมากเข้ามาทักทายขอถ่ายภาพสะท้อนปัญหาที่ต้องการให้กรุงเทพมหานครแก้ไขชาวฝั่งธนบุรีโดยเฉพาะเขตราชบูรณะบางกอกบางประกอบทุ่งคลุและพื้นที่ใกล้เคียงกำลังเผชิญปัญหาหลายด้านพร้อมกันทั้งปัญหาปากท้องค่าครองชีพการจราจรน้ำท่วมมลพิษทางอากาศประชาชนไม่ได้ต้องการคำอธิบายอีกแต่ต้องการผู้บริหารที่ลงมือแก้ปัญหาที่จริงและก็เห็นผลเร็วประเด็นที่ประชาชนร้องเรียนมากที่สุดก็คือปัญหาฝุ่น PM 2.5 ซึ่งส่งผลกระทบต่อสุขภาพของเด็กผู้สูงอายุและประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะในช่วงหลายปีที่ผ่านมาพื้นที่ฝั่งธนบุรีตอนล่างมักเผชิญค่าฝุ่นสูงเกินมาตรฐานสาเหตุสำคัญมาจากรถจนจำนวนมากการขนส่งสินค้าการก่อสร้างมลพิษจากพื้นที่อุตสาหกรรมใกล้เคียงกทม.ต้องเปลี่ยนวิธีคิดจากการรายงานค่าฝุ่นเป็นการจัดการค่าฝุ่นด้วยเทคโนโลยีและก็การบริหารเชิงรุกมีข้อเสนอสำคัญครับได้แก่AI PM 2.5 Center เพิ่มแนวต้นไม้กรองฝุ่นตลอดแนวถนนสายหลักสร้างห้องปลอดฝุ่นในโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กศูนย์ผู้สูงอายุเชื่อมโยงข้อมูลคุณภาพอากาศเข้ากับระบบแจ้งเตือนประชาชนทันทีชาวราชบุรณะยังสะท้อนปัญหาเร่งด่วนที่ต้องแก้ไขปัญหาจราจรติดขัดบนถนนสุขสวัสดิ์ถนนราชบุรณะถนนประชาอุทิศน้ำท่วมขังซ้ำซากหลายชุมชนเมื่อฝนตกหนักจุดเสี่ยงอาชญากรรมพื้นที่มืดในช่วงกลางคืนฝุ่น PM 2.5 และมลพิษทางอากาศปัญหาเศรษฐกิจการค้ากำลังซื้อที่ลดลงการขาดพื้นที่สีเขียวและพื้นที่สาธารณคุณภาพก็เป็นปัญหาที่สะท้อนไปยังผู้สมัครหากได้เป็นผู้ว่ากทม.ก็ขอให้เร่งแก้ไขปัญหาเหล่านี้ด้วยครับ
1: ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เองก็เปิดเกมรุกศึกชิงผู้ว่ากทม.นะคะปล่อย MV หรือว่ามิวสิกวิดีโอเพลงแร็ปค่ะกรุงเทพเมืองฟ้าเมืองอมรนะคะกรุงเทพเมืองฟ้าอมรค่ะสะท้อนถึงปัญหาแท้จริงของกรุงเทพมหานครโดยส่งคุณอนุชาบูรพชัยศรีผู้สมัครผู้ว่ากทม.ลงพื้นที่ถ่ายทำจริงค่ะเรียกความเรียวนะคะก็ให้นายอนุชาลงพื้นที่เริ่มตั้งแต่เช้ามืดเป็นช่วงเวลาที่คนกรุงส่วนใหญ่ตื่นมาต่อสู้กับชีวิตถ่ายทอดให้เห็นความตรงไปตรงมาว่า1วันของคนกรุงเทพเผชิญอุปสรรคปัญหาอะไรบ้างค่ะเนื้อหาใน MV นะคะก็มีการร้อยเรียงภาพปัญหาจริงของเมืองเข้ากับ5นโยบายหลักของพรรคประชาธิปัตย์ผ่านทำนองแร็ปที่เข้าถึงง่ายหลังจากที่ปล่อย MV ออกมาค่ะนายอนุชาได้ส่งสารตรงถึงชาวกรุงเทพมหานครชวนให้หยุดคิดตั้งคำถามร่วมกันหลังจากดู MV จบว่ากรุงเทพมหานครณวันนี้ดีพอแล้วหรือยังค่ะแล้วก็ยืนยันความต้องการของคนกรุงเทพไม่ได้ซับซ้อนพร้อมจะเปลี่ยนภาพปัญหาใน MV ให้กลายเป็นนโยบายจริงผ่าน5แกนหลักเพื่อให้คนกรุงเดินทางได้สะดวกแก้ไขปัญหาระบบขนส่งและการจราจรอย่างไร้รอยต่อเมืองสะอาดจัดการขยะสิ่งแวดล้อมมีความสบายค่ะปลอดภัยในชีวิตทัศนียภาพเมืองการเดินเท้าที่เอื้อต่อทุกคนมีรายได้มากขึ้นกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและตรวจสอบได้ทั้งหมดทุกเม็ดเงินและทุกโครงการต้องโปร่งใสไร้การทุจริตค่ะแล้วก็นายอนุชัยยังบอกเนี่ยนะคะว่าถ้าหากอยากเห็นสิ่งใหม่ๆก็ต้องกล้าเปลี่ยนคนและเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริงทำให้กรุงเทพเป็นได้มากกว่านี้ค่ะ
0: พักอีกครู่นึงครับข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
2: แกของทอดคือที่สุดแต่แคลอรี่คือตะโกนมาก
3: เลิกหน่อยจ้าลองนี่คาชิว่ารุ่น KW 811
2: หม้อทอดไร้น้ำมันตัวตึงลมร้อนหมุนฉ่ำสุกไวแบบสับแต่ไม่อ้วน
3: เฮ้ยแกแล้วมันล้างยากปะ
2: เคลือบนอนสติกล้างง่ายเวอร
3: ์ราคาแรงไหมอ่ะ
2: จาก 3,500 ลดเหลือ 1,090 บาทแถมฟรีที่คีบกับกระดาษรองทอด
4: หม้อทอดไร้น้ำมันคาชิว่ารุ่น KW 811โทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: เรื่องของฟ้าฝนนะครับฝนตกตามลำห้วยน้ำเพิ่มสูงขึ้นครับทำให้รถขนส่งสินค้าติดอยู่กลางแม่น้ำแงะด้านแม่สามแลบเร่งเคลียร์ซากเศษไม้ปิดทางน้ำเตรียมถมคลอสะพานหลังน้ำป่ากัดเซาะครับเส้นทางสู่ชายแดนบ้านเสาหินตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับยังคงน่าเป็นห่วงช่วงเช้าที่ผ่านมาระดับน้ำลำห้วยแม่แงะเพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องรถยนต์ขนส่งสินค้าติดอยู่กลางลำห้วยแม่แงะนายจารุวัฒน์คงบุญลาภผู้ใหญ่บ้านแม่เจหมู่ที่4ตำบลเสาหินอำเภอแม่เสลียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนบอกว่าในพื้นที่ตำบลเสาหินฝนตกลง

0: อย่างต่อเนื่องครับทำให้ระดับน้ำในลำห้วยต่างๆเพิ่มสูงขึ้นส่งผลทำให้รถขนส่งสินค้าสู่ชายแดนติดอยู่กลางลำห้วยชาวบ้านต้องช่วยกันขนสินค้าบนรถออกอย่างเร่งด่วนเนื่องจากกระแสน้ำเพิ่มระดับต่อเนื่องก็เตือนประชาชนรถขนส่งสินค้างดใช้เส้นทางเป็นการชั่วคราวในช่วงนี้และก็เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเช่นเดียวกับสถานการณ์ทางแม่สามแลบน้ำป่าจากลำห้วยแม่ปัวไหลหลากพัดเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกัดเซาะคอสะพานแม่ปัวหมู่ที่9เส้นทางระหว่างบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนจนได้รับความเสียหายรถสัญจรได้เพียง1ช่องทางล่าสุดอบต.แม่สามแลบเร่งนำเครื่องจักรเข้ากำจัดสิ่งกีดขวางเปิดทางน้ำเสร็จเมื่อคืนนี้นะครับพร้อมเตรียมซ่อมถนนตรงคอสะพานเช้าที่ผ่านมานายกอบต.แม่สามแลบในพงพิพัฒน์เบมีเบญจมาศบอกว่าเหตุมีน้ำไหลหลากเมื่อวันที่4มิถุนายนทำให้สะพานแม่ปัวถูกเศษกิ่งไม้จำนวนมากมาทับถมกีดขวางทางน้ำส่งผลกระแสน้ำกัดซอกคอสะพานเสียหายแม้ยังสามารถสัญจรได้แต่ว่ายังเหลือเพียงแค่เลนเดียวนายกแม่สามแลบแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและบุคคลภายนอกที่ใช้เส้นทางบ้านกอมูเดอร์กลอเซโลเพิ่มความระมัดระวังในช่วงนี้เนื่องจากฝนยังคงตกต่อเนื่องดินอุ้มน้ำเสี่ยงเกิดดินสไลด์น้ำป่าไหลหลากจากลำห้วยต่างๆริมเส้นทางได้ทุกเมื่อก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างใกล้ชิดด้วยครับช่วงนี้พักสั้นๆครู่หนึ่งครับ
1: ข่าวภาคเที่ยง

กรณีพบศพนายศักดินนท์อายุ28ปีภายในทาวน์โฮมแห่งหนึ่งในอำเภอบางบัวทองนนทบุรีช่วง3ทุ่มของเมื่อวันที่4มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งสภาพศพเน่าเปื่อยค่ะและเสียชีวิตบริเวณชานพักบันไดลักษณะนอนหงายนะคะแล้วก็มีสวมวิกยาววิกผมยาวมีเลือดไหลออกมาจากร่างกายด้วยนะคะก็คาดว่าน่าจะเสียชีวิตมาแล้วประมาณ1สัปดาห์และที่กระเป๋าคาดเอวค่ะพบมีเข็มฉีดยาคาดว่าเป็นอุปกรณ์เสพยาซึ่งการพบศพครั้งนี้เพื่อนบ้านแจ้งกับตำรวจค่ะว่ามีกลิ่นเหม็นออกมาจากบ้านหลายวันแล้วเจ้าหน้าที่ค่ะก็เลยเข้าไปตรวจสอบนะคะส่วนเจ้าของบ้านก็คือนายปอนอายุ28ปีเป็น LGBTQ+ ก็ออกจากบ้านไปตั้งแต่เมื่อวันที่2มิถุนายนจากการตรวจสอบกล้องวงจรปิดค่ะพบว่าช่วงเวลา 6:00 นกับอีก19นาทีนายปอนสวมแจ็คเก็ตแขนยาวสีเทาใส่กางเกงยีนนะคะแล้วก็สวมหมวกกันน็อกเต็มใบเปิดประตูรั้วก่อนที่จะมีการจูงรถจักรยานยนต์ออกมาจากบ้านแล้วก็ปิดประตูสตาร์ทรถออกไปเป็นปกติดูลักษณะแล้วไม่ได้มีอาการรีบร้อนแต่อย่างใดค่ะต่อมาตำรวจสภ.บางบัวทองค่ะก็สามารถจับกุมตัวในปอนได้ที่ปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในย่านปิ่นเกล้าเมื่อวานที่ผ่านมาช่วงเวลาประมาณช่วงเย็น17นาฬิกานะคะเจ้าหน้าที่ก็มีการนำตัวกลับมาสอบสวนที่สภ.บางบัวทองทันทีภายหลังการจับกุมค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำตัวในปอนไปชำระร่างกายเปลี่ยนเสื้อผ้าเนื่องจากว่าไม่ได้อาบน้ำมาหลายวันนะคะต่อมาช่วงประมาณเกือบ3ทุ่มค่ะตำรวจได้พาตัวในปอนเข้าไปชี้รถจักรยานยนต์เพื่อบันทึกภาพตรวจสอบรายละเอียดประกอบสำนวนคดีตรวจค้นพบค่ะมีอุปกรณ์เสพยาซึ่งเป็นเข็มฉีดยา4อันมีน้ำเกลือคาดว่าใช้ผสมในการฉีดเข้าเส้นซุกซ่อนอยู่ใต้ที่เบาะรถนอกจากนี้ยังพบบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปปลากระป๋องกระเป๋าเป้อีก1ใบตำรวจก็คุมตัวเจ้าตัวไปสอบสวนใช้เวลาประมาณ3ชั่วโมงค่ะผลการตรวจปัสสาวะก็ยืนยันพบสารเสพติดในร่างกายก็ได้ควบคุมตัวเข้าห้องขังพร้อมแจ้ง3ข้อหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาซ่อนเร้นย้ายหรือทำลายศพและเสพยาเสพติดประเภท1ก่อนนำตัวส่งดำเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนายปอนยืนยันหนักแน่นนะคะว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตของเพื่อนไม่เคยทำร้ายร่างกายแต่อย่างใดแล้วก็ยอมรับว่าในช่วงที่นายศักดินันท์เสียชีวิตตนอยู่ภายในบ้านแต่ก็ไม่ได้ให้การช่วยเหลือเนื่องจากเห็นว่าเพื่อนยังมีชีวิตแล้วก็มีการกรอกลูกตาไปมานะคะก็คือบอกว่าในฝั่งของผู้เสียชีวิตณตอนนั้นยังไม่เสียชีวิตและมีการกรอกลูกตาไปมาส่วนประเด็นการเสียชีวิตตอนนี้อยู่ระหว่างการสอบสวนอย่างละเอียดและรอผลจากพิสูจน์นิติวิทยาศาสตร์เพิ่มเติมค่ะซึ่งก็สร้างความโศกเศร้าให้กับแม่ของผู้เสียชีวิตนะคะเนื่องจากว่าวันที่ลูกชายออกจากบ้านบอกว่าจะมาบ้านเพื่อนตอนนั้นลูกชายโทรสายด่วนมาถึงแม่ถึง7ครั้งปรากฏว่าดึกมากแม่ก็เลยยังไม่ได้รับสายค่ะเช้าโทรกลับมาติดต่อไม่ได้จนกระทั่งไปแจ้งความกับตำรวจและแจ้งคนหายไว้กับมูลนิธิกระจกเงาสุดท้ายก็พบว่าลูกนั้นเสียชีวิตแล้วและบ้านหลังนี้ค่ะก็คือ

0: มีข่าวเรื่องของการกักขังคนเอาไว้ด้วยค่ะ
1: ฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางครับยึดไอซ์แล้วก็พอร์ตเคกว่าพันชิ้นคาคอนโดย่านลาดพร้าวนะครับโดยได้ออกตรวจสอบภายในซอยลาดพร้าว80แยก22เจ้าหน้าที่ไปพบชายต้องสงสัยมีพิรุธคล้ายพยายามหลบหนีจึงแสดงตัวขอเข้าตรวจค้นก็พบพอร์ตเคซุกซ่อนอยู่ในตัวผู้ต้องหาทราบชื่อต่อมาก็คือนายชาญณรงค์หรือว่าเนมอายุ29ปีผู้ต้องหารับว่ายังมีสิ่งผิดกฎหมายซุกซ่อนอยู่ภายในห้องพักคอนโดย่านลาดพร้าวครับเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังเข้าตรวจค้นก็ไปพบยาไอซ์บรรจุถุงชาน้ำหนักรวมประมาณ1กิโลกรัมพร้อมหัวพอร์ตเคอีกกว่า 1,000 ชิ้นซุกซ่อนอยู่ภายในห้องโดยมีแฟนพักอาศัยอยู่ด้วยผู้ต้องหารับสารภาพครับรับยาไอซ์มาจากเครือข่ายย่านบางบัวทองเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาก่อนนำตัวพร้อมของกลางส่งดำเนินคดีพร้อมเร่งขยายผลเครือข่ายต่อไปครับ
0: มาติดตามเรื่องของบอลโลกกันค่ะใกล้เข้าสู่ในช่วงของการแข่งขันบอลโลกแล้วนะคะที่สวนสัตว์กัวดาลาฮาราของเม็กซิโกค่ะก็ได้จัดกิจกรรมต้อนรับบอลโลกให้สัตว์ร่วมทายผลการแข่งขันนัดเปิดสนามบรรดาสัตว์ต่างๆในสวนสัตว์ร่วมทำนายผลการแข่งขันบอลโลกในแมตช์นี้ค่ะที่จัดขึ้นที่เมืองกัวดาลาฮาราในรัฐฮาลิสโกเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลกของเม็กซิโกเลือกทีมผู้ชนะผ่านการเลือกอาหารเสื้อทีมกล่องและลูกฟุตบอลที่เชื่อมโยงกับทีมต่างๆค่ะโดยช้างนะคะเลือกกินอาหารจากธงชาติเม็กซิโกทำนายผลการแข่งขันระหว่างเม็กซิโกกับแอฟริกาใต้ส่วนกอริลลาค่ะเข้าไปมีปฏิสัมพันธ์กับเสื้อทีมชาติสเปนและอุรุกวัยดานิเอล วาสเกสหัวหน้าฝ่ายสื่อสารของสวนสัตว์ค่ะได้เปิดเผยว่าสัตว์หลายชนิดเลือกทีมที่คิดว่าชนะอย่างอิสระทั้งในเกมฟาดแข้งที่เมืองกัวดาลาฮาราและแมตช์ที่ทีมชาติเม็กซิโกลงสนามซึ่งการทายของสัตว์ต่างๆเริ่มที่ช้างทำนายว่าเม็กซิโกชนะแอฟริกาใต้ค่ะส่วนกอริลลาเทคะแนนไปทางอุรุกวัยในเกมที่เจอกับสเปนคาบิบาร่าค่ะทำนายผลออกมาเป็นเสมอในคู่ระหว่างเม็กซิโกกับเกาหลีใต้เนื่องจากไม่มีกล่องของทีมใดเปิดออกเลยนกแก้วมาคอค่ะเลือกเม็กซิโกให้ชนะสาธารณรัฐเช็คโดยวาเกสบอกว่ามีนกมาคอตัวหนึ่งที่ชื่อว่าโนวาเลือกฝั่งเม็กซิโกซ้ำๆจากการทดลองหลายครั้งด้วยส่วนเสือพูม่าเขี่ยลูกบอลไปฝั่งเกาหลีใต้ทำนายผลการแข่งกับสาธารณรัฐเช็กยีราฟค่ะเลือกสาธารณรัฐประชาธิปไตยคองโกหรือว่าเดียคองโกให้ชนะทีมชาติโคลอมเบียซึ่งการทำนายผลครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมวอร์มอัพต้อนรับฟุตบอลโลกค่ะซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเจ้าภาพจัดการแข่งขันในช่วงที่เม็กซิโกนั้นกำลังเตรียมความพร้อมสำหรับแมตช์ต่างๆในช่วงฟุตบอลโลกค่ะนอกจากนี้นะคะที่สหรัฐค่ะที่สวนสัตว์เมืองโอ๊กแลนด์รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐก็ต้อนรับฟุตบอลโลกเช่นเดียวกันโดยจัดกิจกรรมในทีมฟุตบอลโลกส่วนแสดงของเหล่าชิมแปนซีค่ะโดยการนำธงชาติสติ๊กเกอร์ลายฟุตบอลมาประดับตกแต่งแล้วก็ให้เหล่าชิมแปนซีนะคะได้สนุกกับการรื้อค้นถุงในทีมฟุตบอลตามหาอาหารโปรดของพวกมันทั้งผลไม้แห้งป๊อปคอร์นเมล็ดทานตะวันแล้วก็รวมไปถึงสิ่งอื่นๆในมื้ออาหารด้วยค่ะ
1: เกิดเหตุระทึกขึ้นเมื่อองค์การนาซาสั่งนักบินอวกาศเข้าหลบภัยหลังพบรอยรั่วในยานโมดูลของรัสเซียบนสถานีอวกาศนานาชาติหรือว่า ISS รุนแรงมากขึ้นครับแต่ว่าได้ยกเลิกคำสั่งในเวลาต่อมาเนื่องจากฝ่ายรัสเซียได้ยกเลิกการซ่อมรอยรั่วเอาไว้ก่อนครับโดยนักบินอวกาศจากภารกิจครู12ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือว่านาซาของสหรัฐที่อยู่บนสถานีอวกาศ ISS ประกอบด้วยชาวสหรัฐ2คนชาวฝรั่งเศส1คนชาวรัสเซีย1คนพร้อมด้วยนักบินอวกาศชาวสหรัฐอีก1คนที่อยู่บนสถานีด้วยได้รับคำสั่งจากศูนย์ควบคุมภารกิจของนาซาเมื่อช่วงเวลา 9:04 นของวันศุกร์ตามเวลาท้องถิ่นฝั่งตะวันออกในสหรัฐให้เข้าไปภายในยานอวกาศครูดราก้อนของบริษัท SpaceX ที่จอดเชื่อมต่ออยู่กับสถานีอวกาศอยู่แล้วเพื่อความปลอดภัยขณะนักบินอวกาศรัสเซียพยายามจะซ่อมแซมรอยร้าวในส่วนของยางโมดูลของตนเองที่เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดรูรั่วของอากาศนะครับอย่างไรก็ตามนาซาได้ยกเลิกคำสั่งในอีกประมาณ2ชั่วโมงต่อมาแล้วก็ให้เหล่านักบินอวกาศออกมาปฏิบัติภารกิจตามปกติได้หลังจากที่นาซาแล้วก็Roscosmos องค์การอวกาศของรัสเซียร่วมกันตรวจสอบอัตราการรั่วไหลของอากาศแล้วและได้ระงับความพยายามในการซ่อมแซมเอาไว้ก่อนครับเนื่องจากจะต้องประเมินข้อมูลและก็ผลการวัดค่าต่างๆเพิ่มเติมแล้วก็ย้ำว่าไม่ได้ส่งผลกระทบหรือว่าเป็นอันตรายต่อระบบต่างๆบนสถานีอวกาศและโมดูลต่างๆแต่อย่างใดครับ
0: กองบัญชาการกลาง

0: ของสหรัฐแจ้งว่ากองทัพสหรัฐปฏิบัติการโจมตีสถานีเรดาร์และสถานีตรวจการบริเวณชายฝั่งของอิหร่านที่ช่องแคบฮอร์มุซค่ะหลังจากกองกำลังสหรัฐยิงสกัดโดรนของอิหร่านสีลำที่กองทัพสหรัฐเชื่อว่ามีเป้าหมายโจมตีเส้นทางคมนาคมขนส่งทางเรือในภูมิภาคเหตุปะทะระลอกล่าสุดนี้ส่งผลให้ความพยายามยุติสงครามระหว่าง2ประเทศมีความซับซ้อนทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นความขัดแย้งครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางการเจรจาทางอ้อมระหว่างสหรัฐกับอิหร่านเพื่อบรรลุข้อตกลงชั่วคราวในการยุติสงครามที่ยืดเยื้อมานาน3เดือนโดยทำข้อตกลงที่แยกประเด็นข้อพิพาทอื่นๆรวมไปถึงโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่านไปหารือเพิ่มเติมในการเจรจาครั้งต่อไปค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้ครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณพจนาถ ธนัทธนากุลผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: 1สถานีแม่ข่ายกับ41เครือข่าย Mcord Radio Network กระจายข่าวไปทั่วประเทศทุกต้นชั่วโมงคลื่นที่คนหัวแถวฟังมากที่สุดเพราะเราคือศูนย์กลางของข่าวสารที่เชื่อถือได้แบบไม่ต้องสงสัยคลื่นข่าวคุณภาพ Mcord News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
1: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
2: The Legend's Tale
1: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุทนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ Mcord News FM 100.5
3: รู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
4: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว Mcord News โทร02-201-63

0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชัวร์หรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
2: ค่ะ12นาฬิกากับ32นาทีนะคะต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังค่ะเข้าสู่รายการรู้ทันสื่อกับสภาการสื่อมวลชนแห่งชาติค่ะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะคุณผู้ฟังอยู่กับคุณณรงค์สุทธิลักษณ์และดิฉันจินตนาจันทร์ไพบูลย์ค่ะสวัสดีค่ะพี่ณรงค์ค่ะ
3: สวัสดีครับคุณจินสวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังครับ
2: ค่ะวันนี้เรามาเริ่มกันในช่วงที่เรื่องที่เราต้องเรียกว่าเป็นปฏิเสธไม่ได้นะมันอยู่กับเรามาทั้งในชีวิตประจำวันและชีวิตการทำงานก็คือเจ้า AI นี่แหละอยู่กันเกือบตลอดเวลาทีเดียวนะคะ
3: บางคนก็โดยที่กดข่าว
2: ใช่ค่ะคนข่าวนะคะคอนเทนต์ครีเอเตอร์ทั้งหลายก็นำมาเรียบเรียงใหม่นะนำข่าวไปเรียบเรียงใหม่แล้วก็ว่ากันไปนะแล้วก็แต่ก็ต้องปรับตัวกันยกใหญ่ทีเดียวนะคะแต่นี้ก็โอ้ใช้กันเยอะแหละนะคะไม่ว่าจะเป็นคนทั่ว

0: ไปก็ใช้นะคะแต่งรูปแต่งรูปแต่งรูปนะบางคนบอกว่าไปเจอตัวจริงเนี่ยบอกว่าตัวจริงสวยกว่ารูปได้บางทีโกรธนะเพราะว่าเสียเงินซื้อพรีเมียมไปแล้วนะคะ
1: แล้วสำคัญที่สุดก็คือเสียเงินซื้อพรีเมีย
0: ม
1: นะครับไปแล้วเนี่ยนะครับหรือว่าซื้อตัวท็อปไปแล้วเนี่ยปรากฏว่าจะยกเลิกไม่ได้นะครับท่านจีนหาปุ่มยกเลิกไม่เจอนะนะครับอันนี้ก็คือประสบการณ์จริงเลยส
0: ุ
1: ดท้ายแล้วเนี่ยก็คือว่าคือผมเนี่ยก็พยายามจะลองใช้หลายตัวนะครับใช้ตัวนู้นตัวนี้นะครับก็สมัครลองสมัครดูว่าเราพอใจตัวไหนก
0: ็
1: สมัครเดือนเดียวเลยมาเนี่ยปรากฏว่าพอใกล้เวลาจะครบเดือนเนี่ยไปยกเลิกเนี่ยหาผมยกเลิกไม่เจอนะครับ
0: อยู่ตรงไหน
1: แล้วก็พอไปถามเนี่ยเขาก็จะบอกว่าถ้าอยู่สมัครบน PC อยู่ก็จะต้องแบบไปยกเลิกบนอีเมลนะโน่นนะนี่นะนะยกเลิกไม่ได้สุดท้ายทำไงไหมครับยกเลิกบัตรเครดิตง่ายกว่าคือเปลี่ยนบัตรเครดิตเลยอ่ะไปเปลี่ยนเลยเพราะถ้าไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะต้องจ่ายให้เขาตลอดชีวิตทีนี้ประเด็นก็คือว่าเราก็มีประเด็นกันว่าตกลงแล้วเนี่ยนะครับก็คือผมเนี่ยใช้ทั้งตัวฟรีใช้ทั้งตัวเสียเงินนะครับ
0: ค
1: ุณภาพและประสิทธิภาพเนี่ยเป็นยังไง
0: อ
1: ันนี้คือพูดได้เลยว่าไอ้ตัวที่ไม่ว่าจะเป็นตัวฟรีหรือตัวเสียเงินเนี่ยนะครับก็คือคิดว่าคุณภาพและประสิทธิภาพเนี่ยอยู่ที่คำสั่งอยู่ที่เราเพียงพร้อมมากกว่า
0: อยู่ที่คน
1: อยู่ที่คนมากกว่าต
0: ั
1: วเงินเนี่ยเราสั่งให้เขาทำเนี่ยทำไปทำมาทำมาทำไปภาษาไทยเขาสะกดผิดพอเขาสะกดผิดปั๊บเราบอกให้เขาแก้ทีนี้ออกทะเลเลยออกทะเลปั๊บเนี่ยแก้หนึ่งครั้งเราถูกหักเครดิตหนึ่งครั้งเขาจะหักเราเรื่อยหักไปมีตัวหนึ่งเนี่ยผมใช้เนี่ยนะผมใช้แบบเสียตังค์นะครับปรากฏว่า2วันหมดเครดิตอ่ะเครดิตหมดอ่ะ 3,000 เครดิตหมดเรียบเลย2วัน
0: อ
1: ่ะผมก็เลยขึ้นทีนี้เราก็เลยกลับมาบอกถ้าเป็นเช่นนั้นถ้าเป็นแบบนี้แล้วใช่ไหมครับ
0: ค
1: ิดว่าน่าอยู่ที่มนุษย์เอาละแต่ว่าเขาอาจจะมีประสิทธิภาพนะมีคุณภาพที่มากกว่าตัวที่เสียตังค
0: ์
1: แต่อันนี้ยืนยันในฐานะคนข่าว
0: ค
1: นที่เราจะเห็นว่านะครับข้อมูลไม่ได้ต่างกัน
0: ก็อยู่ที่การพร้อม
1: ไม่คือหมายว่าข้อมูลที่เราต้องการให้เขาสืบค้นมาแล้วเราเพื่อที่เราจะมาเขียนข่าวเขียนรายงานเนี่ยนะครับไม่ได้ต่างจาก Google เลยเพียงแต่ว่าเขาเร็วกว่าตัวนั่นเองแล้วก็ไม่ได้อัปเดตอย่างที่เราคิดเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยมันก็เลยมีประเด็นใช่ไหมว่าตกลงแล้วเนี่ยไอ้ตัว AI ฟรีกับตัว AI เสียเงินเนี่ยมันยังไงแบบไหนสำคัญที่สุดคือภาพรวมเลยเนี่ยมันสักประมาณสัก 4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยเท่าที่จำได้เนี่ยเขาบอกคนไทยเนี่ยใช้ AI ฟรีเนี่ยมากกว่า 90% ที่เสียตังค์เนี่ยอยู่ถึง 10% เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาคุยกันใช่ไหมจิน
0: ใช่ค่ะจินอยู่ในสายฟรีค่ะเดี๋ยวอาจารย์ที่จะมาเรียกว่ามาให้ความรู้นะมาเราจะชวนคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าคลาสกับอาจารย์นะคะดร.จิตทัศน์ค่ะขออภัยนะคะจินอ่านถูกไหมดร.จิตทัศน์นะคะฝากเจริญผลค่ะ
2: สว
0: ั
2: สดีครับ
0: ค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ค่ะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
2: สวัสดีครับผม
1: อาจารย์สวัสดีครับอาจารย์
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: อาจารย์ก็หลายคนอาจารย์ในคณะวิศวะหลายท่านเลยเนี่ยบอกว่าอาจารย์คือผู้เชี่ยวชาญหรือเป็นผู้ที่มีความรู้เรื่อง AI นะครับมากพอสมควรเลยทีเดียวอาจารย์เบื้องต้นเลยเนี่ยกรุณาเปรียบเทียบให้ตัว AI ฟรีนะครับกับตัว AI เสียเงินที่เป็นพรีเมียมหรือเป็นตัวโปรนะครับสำหรับงานสืบค้นข้อมูลก่อนครับอาจารย์ครับว่ามันต่างกันเหมือนกันยังไงแบบไหนครับอาจารย์ครับ
2: ครับโอเคครับอันนี้ต้องขอเรียนกับเรียนประมาณนี้ก่อนนะครับก็คือว่าตัว AI ไม่ว่าจะฟรีหรือแบบโปรหรือพรีเมียมอะไรเนี่ยอันนี้มันจะเป็นรูปแบบที่จัดโดยแผนการทางธุรกิจของบริษัทเป็นส่วนใหญ่นะฮะก็คือมันไม่ได้มีข้อจำกัดว่าฟรีต้องเป็นแบบนี้อะไรต้องเป็นแบบนี้ตามหลักวิชาการนะมันเป็นแบบนี้เพราะว่าบริษัทเขาจัดทำแผนโปรโมชั่นการตลาดอะไรออกมาเพื่อให้คนที่สนใจคุณภาพเยอะก็จะเสียตังอะไรเงี้ยครับประมาณนี้ทีนี้เดี๋ยวผมจะพยายามอธิบายแยกเป็นประเด็นก่อนนิดนึงนะฮะก
1: ็
2: คือว่าตัว AI เนี่ยที่เราใช้กันเนี่ยนะฮะมันจะมีเวลาเราพูดถึงประสิทธิภาพหรือคุณภาพในการทำงานของมันเนี่ยมันจะมีอยู่2ส่วนหลักๆครับอันแรกก็คือความสามารถของตัวสิ่งที่เราเรียกว่าโมเดลหรือว่า คิดว่าเป็นสมองของมันก็ได้นะครับก็คือ

0: สมองของมันฉลาดแค่ไหนนะครับ อันที่สองเนี่ยคือสมองฉลาดไม่ฉลาดอย่างเดียวเนี่ยบางทีมันไม่ได้รับประกันว่าคำตอบที่เราได้มันจะมีคุณภาพมากหรือน้อยมันจะมีอีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องของเวลาที่ให้ที่เราให้มันในการประมวลผลนะครับอย่างเช่นเวลาเราถามคำถามยากๆมันจะคิดนานนิดนึงถ้าเราให้มันรีบตอบบางทีมันก็จะได้คำตอบที่ไม่ค่อยมีคุณภาพครับ
1: ตอนนี้อาจารย์จะสังเกตผมเห็นสังเกตเห็นได้ว่าแบบเจมินาเองเนี่ยแล้วเวลานี้เนี่ยก็คือเหมือนเขาดูเออนะเหมือนดูเออก็คือว่าถามคำถามเนี่ยผมจะตอบในนานมากแล้วก็สำคัญที่สุดตอนนี้นะครับเจมินาเดี๋ยวผมไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับเจมินานี่ตอนนี้เจนภาพไม่ได้เลยนะครับอาจารย์ครับเข
0: ีย
1: นคอมไม่ได้อย่างเดียวเวลาเราเขียนคอมสั่งเข้าไปให้เจนภาพว่าสร้างภาพให้เราหน่อยสร้างภาพแบบนี้
0: จะนิ่งๆใช่ไหมครับ
1: มันบอกเลยครับบอกว่าสร้างไม่ได้แล้วก็จะเขียนคอมที่เราเขียนไปเนี่ยซ้ำกลับผมให้เราอีกมันเหมือนกับว่าประมาณมันก็ใช้ว่าณเวลานี้เขาปิดให้ตัวฟังก์ชันตรงนี้ไปนะครับหลังจากที่รู้ว่าประเทศไทยจะเริ่มใช้กันจริงจังหรือเปล่าอันนี้ผมไม่แน่ใจละ
0: ไม่น่าใช่ครับแต่ว่าคือหลักๆที่กล่าวมาก็คือจริงๆก็เป็นประเด็นในการใช้งาน AI ครับก็คือว่าทุกอย่างเนี่ยคือโอเคกลับไปเรื่องเดิมก็คือสมมติว่าตัวสมองของมันนะครับคือสมองของ AI เนี่ยถ้ามันเก่งมากเนี่ยมันก็จะใช้ทรัพยากรในการประมวลผลมากกินไฟมากใช้หน่วยประมวลผลเยอะอะไรประมาณนี้ครับก็ทีนี้ทรัพยากรตรงนี้ของบริษัทต่างๆอ่ะก็จะมีอยู่จำกัดเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยถ้าเราเป็นผู้ใช้ฟรีอะไรเงี้ยครับบางทีมันก็อาจจะจัดสรรให้เราไม่ได้เราอาจจะไม่ต้องรอนานหรือสั่งแล้วไม่ได้คำตอบอะไรเงี้ยครับหรือว่าเราเป็นผู้ใช้แบบเสียเงินซึ่งก็มีหลายเลเวลเป็นผู้ใช้เสียเงินแบบเสียของเราเองหรือเสียแบบระดับธุรกิจอะไรเงี้ยเขาก็จะมีการจัดลำดับอาจจะแตกต่างกันอะไรเงี้ยครับครับ
1: นั่นหมายความก็คือว่าเขาก็พยายามล็อกไว้เป็นเลเวลล็อกไว้เป็นชั้นๆถูกไหมอาจารย์ว่าถ้าจ่ายเดือนนึงแค่นี้ใช้ได้แค่นี้นะครับข้อมูลก
0: ็
1: การที่จะอัปเดตถึงปี2025นะก็อัปเดตเพียงแค่นั้นนะประมาณสัก2023 2022เลยประมาณนี้ไปถูกไหมครับอาจารย์คร
0: ับ ใช่ๆครับมันก็จะมีหลายอย่างเพราะว่าบริษัทพวกนี้ยังไงเขาก็ต้องพยายามทำกำไรเพราะฉะนั้นถ้าไม่ให้ใช้ฟรีเลยคนก็จะไม่รู้ว่ามันดีไม่ดีทีนี้ถ้าใช้ฟรีหมดเขาก็ไม่ได้กำไรเขาก็ต้องมีแบบโอเคมีจ่ายเงินเท่านี้ได้สมองรุ่นนี้ความสามารถเท่านี้อะไรประมาณนี้ครับครับ
1: ทีนี้นอกเหนือจาก
0: ครับ
1: วิศวกรนะครับหรือนักวิชาการนะครับหรือว่าอาชีพบรรสายสายอาชีพบรรสายงานแน่นอนนะครับว่าต้องพึ่งพาสาย AI เข้าไปช่วยทำในการทำงานแต่ว่าเราก็ไว้ใจไม่ได้ทั้ง 100% นะครับเราก็ต้องสอบทานเราก็ต้องแบบรีเช็คว่าเป็นจริงไหมมันถูกต้องไหมแต่เอาเข้าจริงนะครับอาจารย์ครับในมุมมองของนักวิชาการเนี่ยอาจารย์คิดว่าคนไทยในยุคนี้เนี่ยนะครับคนไทยทั่วไปเนี่ยมีความจำเป็นต้องใช้ AI มากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับต้องเหนือจากความบันเทิง
0: ผมคิดว่าอย่างนี้นะครับก็คือว่าคือบางทีเราปกติเนี่ยเราอยากทราบอะไรสักอย่างเนาะเราก็จะไปค้นถ้าไม่มี AI มาก่อนเราก็ไปค้น Google ทีนี
1: ้
0: ค้น Google เนี่ยคำตอบที่ได้เนี่ยมันก็จะขึ้นอยู่กับมันมีเว็บไซต์ที่คนทำมาแล้วหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าเป็น AI เนี่ยมันสามารถใช่ใช่ครับเสร็จแล้วเราสามารถถามเพิ่มเติมได้ทำอะไรเพิ่มเติมได้คือในแง่ของถ้ามองในถ้าไม่มองในเรื่องของการเอาไปทำงานนะฮะก็เป็นเรื่องของการหาความรู้หรือว่าอัปเดตอะไรต่างๆแล้วก็เพิ่มพูนสติปัญญาเนี่ยผมคิดว่าโอเคสมมุติว่าเราลืมไปก่อนเมื่อไหร่ตอบผิดนะครับมันตอบผิดได้แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วเนี่ยมันก็สามารถช่วยเราได้เยอะแล้วก็ถ้าเราเป็นคนช่างสงสัยอะไรเงี้ยครับเราก็จะถามมันก็จะแบบตอบให้เราถูกบ้างผิดบ้างแต่มันก็หาคำตอบมาให้หรือว่าใช่ครับแล้วก็จริงใช่ครับแล้วก็จริงๆเราถ้าใช้ AI อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นน่ะเราก็สามารถให้มันถามเรากลับได้ด้วยครับคือ Search Engine น่ะหรือ Google อะไรมันถามเรากลับไม่ได้แต่ว่า AI มันสามารถที่จะแบบสามารถถามเรากลับได้สามารถชวนเราคุยได้ทำให้เราฝึกคิดมากขึ้นทำให้เรามองมุมมองกว้างขึ้นไ

คือความเรียกว่าอะไรดีคุณค่าของมันมีมากกว่าการที่เราแบบมันเหมือนเป็นผู้ช่วยส่วนตัวได้ระดับหนึ่งนะครับผมคิดว่าถ้ามองในมุมเนี้ยถ้ามีคน

0: ความรู
1: ้ครับครับครับ
2: ค่ะอาจารย์คะขออนุญาตเรื่องของข้อมูลนะคะที่อาจจะมีความผิดพลาดนะคะเปรียบเทียบได้ไหมคะระหว่างตัวท็อปกับตัวฟรีเนี่ยมันมีความแม่นยำหรือว่าความปลอดภัยในเรื่องของข้อมูลแตกต่างกันยังไงคะสำหรับคนที่อ่ะไม่รู้ว่าจะอัปเกรดดีหรือว่าจะใช้ฟีเจอร์อะไรของ AI ที่มันเป็นตัวท็อปที่จะมาช่วยอะค่ะ
0: คร
2: ับ
0: อันนี้ต้องกลับไปที่ตอนแรกที่ผมกล่าวถึงนิดนึงก็คือว่าตัวคุณภาพของ AI เนี่ยมันจะมี2 ส่วนก็คือส่วนของตัวสมองของมันก็คือโมเดลนะครับคือโมเดลสมองของมันเนี่ยมันก็จะได้รับการพัฒนารุ่นใหม่มาเรื่อยๆอย่างเช่นทุก6เดือน2เดือน2เดือนมันจะมีรุ่นใหม่มาเรื่อยๆพอมันเปลี่ยนรุ่นใหม่เนี่ยนะครับก็โดยมากก็คือความผิดพลาดอะไรประมาณนี้มันจะค่อนข้างลดลงคุณภาพคำตอบจะดีขึ้นอะไรประมาณนี้ครับทีนี้ปกติเนี่ยถ้าเป็นโมเดลตัวเป็นสมองรุ่นใหม่เนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้เสียแบบเสียเงินเป็นรุ่นโปรอะไรประมาณนี้ก็จะได้ใช้รุ่นใหม่แต่ว่าถ้ารุ่นฟรีอ่ะเราก็อาจจะได้รุ่นเก่าตัวเล็กอะไรประมาณนี้ครับมันก็จะสมองเล็กกว่าหน่อยครับ แต่ว่าตรงเนี้ยเนื่องจาก AI มันพัฒนาเร็วมากครับคือตัวฟรีของเราในปัจจุบันอ่ะมันอาจจะเป็นตัวท็อปเมื่อสัก6เดือนหรือปีนึงที่แล้วเพราะนั้นมันไม่ได้ถึงกับว่าแย่มากนะครับแต่คือโอเคถ้าเราใช้โปรหรือพรีเมียมมันจะได้ตัวใหม่แต่ว่าถ้าใช้ตัวฟรีมันก็อาจจะได้ตัวที่ล้าสมัยไปสักปีนึงถ้าสิ่งที่เราถามมันไม่ได้เป็นอะไรที่ซับซ้อนมากอะไรเงี้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่นะครับ
2: ค่ะทีนี้ก็ต้องมีคนกลุ่มนะที่ตื่นตัวคอยสมัครทุกเจ้าที่เปิดตัวมาเลยหรือเปล่าสถานตรงนี้มันมากไปน้อยไปไหมคะอาจารย
0: ์ผมก็สมัครทุกเจ้าอยู่คร
2: ับ อ๋อค่ะ
0: ผมก็สมัครหลายเจ้าเลยมี 3-4 ตัว
2: ค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะในขณะที่บางคนอาจจะมองว่าเอ๊ะยังเป็นเรื่องไกลตัวอาจารย์คิดว่ามันจุดไหนที่จะลงตัวคะอย่างเช่นพี่จารุบอกว่าเอ๊ะมันความพอดีสำหรับคนไทยอ่ะนะมันอยู่ตรงไหนค่ะ
0: ครับคือต้องกล่าวเรียนนี้ก่อนครับก็คือว่าถ้าเราเป็นคนสมัครเองอ่ะคือเราก็ต้องไปชั่งน้ำหนักเองว่าโอเคฉันจ่ายเดือนละ500อะไรเงี้ยมันคุ้มไหมเราจะได้ใช้คุ้มไหมอะไรเงี้ยครับก็ซึ่งปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเอาผมกลับไปเที่ยวทีก็คือถ้าตัวที่เราจ่ายเงินเนี่ยนะครับก็คือจะได้ตัวสมองเวอร์ชันใหม่เนาะจะมีประสิทธิภาพมากกว่าทายถูกมากกว่าคิดได้ซับซ้อนกว่าแล้วก็สามารถคิดได้เป็นเวลานานมากกว่าถ้ามีปัญหายากๆมันก็จะคิดได้นานมากกว่าทีนี้ถ้าเราไม่จ่ายเงินใช้ตัวแบบตัวฟรีมันก็จะได้สมองรุ่นเก่านิดนึงซึ่งมันก็คือตัวท็อปแหละเมื่อสักปีที่แล้วแต่ว่าแล้วก็ผลอะไรมากก็อาจจะแบบหมดโควต้าอะไรเงี้ยครับทีนี
3: ้ตัดเครดิต
0: ใช่ครับหมดเครดิตแต่ว่าถ้าเราไม่ได้ถ้าเราแค่ถามข้อความทั่วไปครับไม่ได้เอาไปทำอะไรอย่างอื่นไม่ได้ไปสร้างรูปไม่ได้ไปให้มันเขียนโปรแกรมอะไรเงี้ยครับจริงๆโควต้าฟรีเนี่ยก็ค่อนข้างพออยู่นะครับครับ
3: ผมเคยใช้แบบเสียตังค์นะครับอาจารย์ตัวนึงนะที่บอกว่าผมไม่อยากใช้แบบไอ้สามสี่ตัวที่เขาคิดกันผมเรียกไปใช้ตัวหนึ่งที่ผมโพสดูแล้วไปลองใช้ดูเดี๋ยวโอ้ใช้ได้นะคำตอบแม้ว่าจะข้อมูลอาจจะไม่ทูเดตอัพทูเดตสักเท่าไหร่ผมก็ไปสมัครเป็นสมาชิกแล้วก็ปรากฏว่าผมเคยให้ทำนะครับผมเคยทำเรื่องข้อมูลที่เกี่ยวพรรคการเมืองเนี่ยนะครับอาจารย์ครับใส่โลโก้พรรคการเมืองให้ผมผิดเนี่ย8พรรคเดิมใส่ผมผิดเป็น4พรรค
0: ครับ
3: ไอ้นี่ตัวเสียตังค์อะผมฮะไอ้นี่ฉันเสียตังค์นะแล้วก็สำคัญที่สุดก็คือว่าไปใช้กราฟิกของบานาน่าทูซึ่งไม่ใช่เป็นกราฟิกเองก็คือแบบไปจอยไปแจมกราฟิกของค่ายอีกเข้ามาแล้วมาเนี่ยผมเลยไม่ได้ไม่ใจว่าแล้วผมจะใช้คุณทำไมเนี่ยแต่เมื่อคุณไม่มีกราฟิกของคุณเองว่าผมต้องการได้ความต่างอะไรประมาณนี้ครับอาจารย
0: ์ครับต้องเลือกนิดนึงคร
3: ับ เชิญอาจารย์ฮะเชิญฮะ
0: ก็ต้องคือไอ้ตัวที่จ่ายตังค์มันก็แข่งกันอยู่ครับแล้วก็ต้องเลือกนิดนึงบางทีครับ
3: ไปครับอาจารย์อ่ะทีนี้ก็กลับมานะครับถ้าเช่นนั้นเนี่ยก็คือว่าคนไทยนะครับณเวลานี้เนี่ยนะครับถ้าจะต้องใช้ AI จะเสียตังค์ไม่เสียตังค์เนี่ยสุดท้ายแล้วเหมือนกับว่าเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าเราจะต้องดูความต้องการใช้ของเราว่าเราต้องการใช้มากแค่ไหนอะไรประมาณนี้ถูกไหมครับอาจารย์ครับถ้าไม่จำเป็นต้องใช้มากไปถึงขนาดจะต้องให้เขาเจนภาพให้จะต้องไปตัดคลิปจะต้องไปอะไรต่อมีอะไรพวกนี้นะครับก็คือแค่ just หาข้อมูลอะไรประมาณนี้เพราะว่าปัจจุบันนี้ตัวฟรีปัจจุบันมันก็คือตัวท็อปของเมื่อปี

0: ที่แล้วอันนี้ชัดเจนใช่ไหมครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็คือตรงเนี้ยครับมันยังมีความยุ่งยากในการตอบนิดนึงครับก็คือว่าคือเราบอกว่าเราควรจะต้องดูตามว่าเราต้องการใช้แค่ไหนใช่ไหมฮะทีนี้ถ้ามันก็มีประเด็นว่าถ้าเกิดเรายังไม่เคยลองใช้อ่ะเราก็ไม่แน่ใจว่ามันทำอะไรได้มากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้นแต่จริงๆถ้าใช้ตัวฟรีมันก็คือแทบจะลองได้ทุกอย่างอยู่แล้วแต่มันอาจจะหมดโควต้าหมดเร็วอย่างเงี้ยครับ
0: หมดเร็ว
1: ครับแต่ว่าถ้าเราพอเข้าใจแล้วเราจะใช้ประมาณนี้เราก็น่าจะเลือกได้ว่าเราจะเสียตังค์หรือไม่เสียตังค์อย่างเงี้ยครับครับ
0: ครับ
2: แล้วก็สิ่งที่
0: แล้วก็สิ่งที่ขโมยเขียนข่าวแทนเราได้แล้วต่ออะไรได้ผมว่าเรื่องนี้นะครับจริงๆถ้าใครยังไม่เคยใช้ระบบอยากให้ AI เขียนงานให้เนี่ยก็คือว่าก็ได้นะครับแต่ว่าเราต้องมารีไลท์เราต้องมาอีดิตนะครับอย่าปล่อยไปแบบนั้นผมอ่านไม่ได้เลยในประมาณนี้เลยครับอาจารย์
1: ใช่ครับคือถ้ามันเคยมีแบบหนังสือแบบวารสารนิยสารต่างประเทศที่เขาใช้ AI เขียนอะไรครับพอมีคนรู้แล้วมันก็แบบเสียหายเสียชื่อมากเพราะว่าคืองานเขียนของมันถ้าเป็นนักข่าวเขียนหมายถึงว่าให้ไปเขียนข่าวเนี่ยแล้วอ่านผ่านมันดีหมดครับพออ่านละเอียดก็จะพบว่ามันบางทีคุณภาพมันก็ยังใช้ไม่ได้ครับ
0: ไม่ได้จริงนะครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งภาษาไทยนะครับบางตัวเนี่ยครับต้องถามเป็นภาษาอังกฤษด้วยซ้ำไปเลยประมาณนี้อาจารย์ถ้าถามภาษาไทยแบบมันก็มันก็แบบเพี้ยนอะไรไปแบบอุตลุดไปหมดอะไรประมาณนี้ครับอาจารย์ครับเชิญน้องกินครับเชิญน้องกินครับ
2: ค่ะไม่ก่อนที่อาจารย์จะเข้ามาคุยกับพี่ณรงค์ไว้เบื้องต้นอ่ะนะคะที่พี่ณรงค์ตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะเป็นตัวท็อปหรือเป็นตัวฟรีเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนใช้หรือว่าคำสั่งหรือว่าคนที่ใช้ด้วยไหมที่จะแบบว่ามีความรู้ในเรื่องนั้นๆที่ค้นหานะอาจารย์คำพูดเนี้ยมันใช่ไหม
1: ใช่เลยครับก็คือความยากของการใช้งาน AI ก็คือเราต้องมีความสามารถที่จะอย่างน้อยมากพอที่จะบอกได้ว่าสิ่งที่มันทำออกมาเนี่ยหนึ่งคือมันทำถูกไหมมันคุณภาพมันได้อย่างที่เราต้องการไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่มีความรู้ในสิ่งที่เราทำเลยครับมันตอบอะไรมาเราก็บอกไม่ได้ว่าคำตอบนี้มันถูกหรือผิดแล้วคำตอบของ AI อ่ะมันจะมีลักษณะที่ดูน่าเชื่อถือครับคือมันบางทีมันไม่รู้เรื่องเลยแต่มันตอบเหมือนมันเป็นผู้เชี่ยวชาญมากเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่รู้เรื่องเนี่ยเราก็จะไม่สามารถแยกแยะได้ครับ
0: ใช่อย่างเมื่อ 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยครับ AI ตัวนึงเนี่ยมันยังตอบผมว่าคุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยยังเป็นรัฐมนตรีมหาดไทยอยู่เลยครับอาจารย์ครับ
1: คร
0: ับ ไม่รู้อะไรเนี่ยว่าอาจารย์ฮะ
1: ครับก็คือข้อมูลคือจริงๆ AI เนี่ยตัวถ้าเราถามมันตรงๆเรื่องข้อมูลนะครับข้อมูลมันจะค่อนข้างล้าสมัยแต่ว่าถ้าเราให้คือเราสามารถจะสั่งให้มันไปค้นข้อมูลให้เราก่อนอันนี้มันอาจจะมีข้อมูลอัปเดตมากขึ้นได้แต่ว่าก็เป็นประมาณนั้นเลยครับคือถ้าเราไม่รู้อะไรเลยก็จะตรวจไม่ได้ว่ามันถูกหรือผิดแล้วก็จริงๆถ้าจะเสริมเพิ่มอีกนิดก็คือว่าถ้าเราไม่รู้อะไรเลยบางทีเราก็สั่งไม่ถูกเหมือนกันครับว่าเราอยากได้ของแบบนี้แต่ถ้าเราไม่มีทักษะในการอธิบายว่าจะเอาแบบนี้นะจะเอาแบบนี้นะหรือว่าอยากปรับตรงนู้นตรงนี้ถ้าเรานึกภาพไม่ออกเลยอย่างเช่นผมอยากกินอาหารแบบเนี้ยแต่ว่าผมอธิบายไม่ถูกว่าอาหารที่ผมกินน่ะมันเป็นแบบนี้ AI มันก็ทำให้เราไม่ได้ครับ
0: ครับอาจารย์ครับอาจารย์อ่ะทีนี้นะครับอาจารย์ภายใต้สถานการณ์นี้ภายใต้สถานการณ์ที่ AI โอ้โหพัฒนาไปเร็วมากถึงมากที่สุดนะครับอาจารย์ครับเด็กวิศวะคอมพิวเตอร์นี่เขาต้องตามกันยังไงตามกันแบบไหนครับอาจารย์ครับในห้องเรียนนี่สอนกันยังไงครับอาจารย์ครับ
1: ครับอันนี้ก็เป็นปัญหาใหญ่เหมือนกันนะครับในปัจจุบันก็คือจริงๆผมก็จะไม่มีคำตอบเหมือนกันครับว่าต้องทำยังไงคือเขานักเรียนเขาก็ต้องเรียนคือหมายถึงว่าเขาก็ต้องเรียนพื้นฐานให้แน่นนิดนึงก่อนนะครับแล้วก็คือบางเรื่องก็ต้องห้ามใช้ AI บางส่วนก็คือถ้าใช้ AI หมดเขาก็ไม่ต้องเรียนอะไรเนาะถาม AI มันก็ตอบให้เราได้หมดอย่างเงี้ยเขียนโปรแกรมสั่ง AI มันก็เขียนได้อย่างเงี้ยครับนักเรียนเขาก็จะไม่ค่อยไม่ได้อะไรถ้าใช้ AI ไปเลยอย่างเงี้ยครับก็แต่ก็ต้องพยายามคือมันก็เป็นจุดเปลี่ยนของสาขาวิชาระดับหนึ่งครับเพราะว่าเออนักเรียนที่เรียนจบไปก็อาจจะมีความเสี่ยงเรื่องอาชีพเรื่องอะไรมากขึ้นเพราะว่า AI มันเก่งขึ้นทุกวันประมาณนี้ครับ
0: เหมือนว่าเราต้องไล่ตามเหมือนเด็กต้องไล่ตามเทคโนโลยีทุกวันใช่ไหมครับอาจารย์ครับทุกวันนี
1: ้ใช่ครับทุกคนก็ต้องตามอย่างน้อยก็คือแบบพอรู้ว่ามันทำอะไรได้ถึงไหนแล้วเรา

0: ควรจะต้องปรับยังไงอะไรเงี้ยครับครับครับ
1: ครับอาจารย์แล้วก็ผมก็มีตัวอย่างหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องนะครับกับเรื่องคำนวณอะไรเนี่ยเคสที่รถไฟนะครับรถไฟที่ปักช่องที่ปักช่องหรือเปล่าที่บอกว่าเครนล้มทับอะครับอาจารย์ครับรถ
0: ครับ
1: ตอนนั้นน่ะผมก็มีความพยายามว่าผมให้ลองคุย AI ดูที่ว่าทำไมนะครับรถไฟเนี่ยถึงได้ถูกเครนทับกลางขบวนผมก็ลองให้มันคำนวณเรื่องฟิสิกส์ดูโอ้คำนวณเป็นเรื่องเวลาเลยครับอาจารย์แต่ผมไม่กล้าไปใช้ผมไม่แน่ใจมันถูกหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ครับมันเป็นเรื่องเป็นราวมากครับเวลามันแบบเนี่ยแล้วมันก็แบบอธิบายเป็นขั้นๆเลยครับแบบดูน่าเชื่อถือมาก
1: ดูน่าเชื่อถือมากเพราะว่าเราไม่ได้เป็นคนเรียนฟิสิกส์มาเรามานี่เราก็เลยแบบโอ้โหมันยังไงแบบนั้นแต่ว่าสติก็กลับมาว่าอย่าไปเชื่อนะจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยประมาณนี้ครับอาจารย์
0: ใช่ครับใช่ครับประมาณนั้น
1: ใช่ครับนะครับอ่ะถ้าเช่นนั้นกลับมานะครับสรุปแล้วในมุมของอาจารย์เองเรื่องของ AIC กับ AI เสียตังค์นะครับความเหมาะสมความพอดีนะครับสุดท้ายแล้วอาจารย์กรุณาย้ำอีกสักครั้งเลยครับว่าความเหมาะสมความพอดีหรือว่าความอยากได้ใครมีความอยากใช้นะครับของคนไทยเนี่ยมันควรจะอยู่แค่ไหนอยู่ตรงไหนอยู่ระดับไหนครับอาจารย์ครับ
0: ครับคือผมคิดว่าทุกข้อแรกก็คือถ้ายังไม่เคยใช้อะครับก็อาจจะต้องลองใช้ตัวฟรีดูสักหน่อยก่อนจะได้พอนึกภาพออกว่ามันทำอะไรได้มากบ้างนะครับแล้วก็ถ้าลองใช้แล้วรู้สึกว่ามันเริ่มมีประโยชน์แล้วก็ใช้ตัวฟรีไปจนถึงจุดหนึ่งครับแล้วพอเราเริ่มพบว่ามันมีข้อจำกัดครับเช่นใช้แล้วหมดโควต้าแล้วจะทำต่อไม่ได้อะไรเงี้ยครับก็ตรงนั้นก็อาจจะอ๋อโอเคงั้นเราอาจจะเริ่มเสียเงินเป็นขั้นแรกอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือเหมือนแล้วก็ลองหลายๆตัวก็ได้ครับแต่ว่าแล้วก็ค่อยตัดสินใจอะไรเงี้ยครับครับคือตัวฟรีมันก็มีคุณภาพอยู่ระดับนึงถ้าใครไม่เคยใช้ก็อยากให้ลองใช้ดูครับครับครับ
1: อาจารย์ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอสมัครเป็นสมาชิกแล้วเนี่ยผมยกเลิกยากหรือเกินเนี่ยครับอาจารย์ครับตรงนี้นี่อาจารย์มีข้อแนะนำยังไงไหมครับอาจารย์
0: ก็คือต้องหนึ่งก็คืออย่าไปกดเสียเงินง่ายครับทีนี้มันจะมีประเด็นนิดนึงด้วยครับก็คือว่าเวลาเราใช้ AI เนี่ยมันจะมีเรื่องของข้อมูลที่เราพิมพ์เข้าไปในระบบ AI เนี่ยครับคือของระบบส่วนใหญ่เนี่ยมันจะถ้าเราไม่เลือกอะไรครับมันก็จะถือว่าเราอนุญาตให้เอาข้อมูลของเราเนี่ยไปใช้ในการฝึกสอน AI ในรุ่นถัดๆไปด้วยอันนี้ครับก็คือตัวฟรีเนี่ยต้องแต่ว่าเดี๋ยวนี้เจ้าใหญ่ส่วนใหญ่นะครับจะสามารถกดเอาออกได้แต่ว่าต้องไปกดคือมันจะมีปุ่มอยู่ครับต้องไปหานิดนึงว่าโอเคฉันใช้อันนี้นะแล้วก็ไม่ขอปิดไม่ให้เอาข้อมูลไปฝึกสอน AI อะไรเงี้ยครับครับ
1: ก็จะต้องปิดพอไหมครับอาจารย์ลบในถังขยะพอไหมลบลากใส่ถังขยะพอไหมครับอาจารย์
0: อ๋อไม่พอครับก็คือผมว่าเราพิมพ์แชทอะไรไปในนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะจำไว้ด้วยเราคุยอะไรไว้ใช่ไหมฮะถ้าตรงเนี้ยแล้วเรามีข้อมูลอะไรต่างๆของเราที่ต่างๆเนี่ยแล้วเราไม่ได้ไปเลือกว่าไม่ให้เอาข้อมูลของเราไปเทรน AI ในรุ่นถัดไปเนี่ยมันก็เป็นไปได้ที่ข้อมูลส่วนเนี้ยมันอาจจะมีเขาก็อาจจะเอาไปใช้แต่คือคงไม่ได้เอาไปใช้ทุกอันแต่เราก็ไม่แน่ใจครับว่าอันไหนจะไปอะไรจะไม่ไปครับครับต้องระวังครับ
2: ต้องเขียนเฉพาะเจาะจงไปเลยใช่ไหมอาจารย
0: ์มันจะมีปุ่มอยู่ครับต้องแล้วแต่ว่าใช้แล้วแต่ทุกว่าใช้เจ้าไหน
2: ครับใช้บอร์ดของที่ไหน
0: ใช่ใช่มันจะมีปุ่มอยู่ในเซตติ้งหรือถามมันก็ได้ครับคือถามมันว่า
2: ถามอ๋อใช่
0: ก็คือถามตัวแชทไปเลยว่าจะอยากจะปิดการเอาข้อมูลไปใช้ฝึกสอนเนี่ยต้องทำยังไงมันก็จะแนะนำมาเองเอากดปุ่มนี้อ่ะเราก็กดตามมันอย่างนี้ครับครับ
1: ได้ครับอาจารย์ครับวันนี้นะครับถือว่าได้ความรู้มากเลยนะครับอาจารย์ครับขอบพระคุณอาจารย์ครับขอบพระคุณครับอาจารย์
0: ครับยินดีอย่างยิ่งครับขอบคุณครับสวัสดีครับ
1: ค่ะแล้วกินชื่ออาจารย
2: ์ค่ะดรค่ะดร.จิตตทัศน์นะคะฝักเจริญผลค่ะภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะคะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะชัดเจนนะคะในเรื่องของคนที่กำลังลังเลอยู่นะว่าจะใช้แบบไหนสายฟรี 90% อันนี้อยู่ในกลุ่มจินนะคะแล้วก็กลุ่มพี่ณรงค์นะคะที่ใช้ตัวท็อปนะพรีเมียมนะคะจะตัดสินใจอย่างไรแล้วก็จะตัดสินใจแล้วก็จะจัดการกับมันอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราไปพักกันสักครู่ก่อนค่ะแล้วกลับมาในช่วงที่2ค่ะพี่ณรงค์ค่ะคุณผู้ฟังค่ะ
1: ครับครับครับ
3: พร 100.5 คือ

0: หน้าข่าว News Update ช่วงรู้ทันสื่อ
1: Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: ขณะนี้เวลา 13:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองที่มหาดไทยเดินหน้านโยบายเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเห็นชอบและสั่งการให้กระทรวงมหาดไทยได้เร่งขับเคลื่อนนโยบายสำคัญเร่งด่วนมหาดไทยทำทันที Action 5 Plus เพื่อยกระดับการทำงานและบำบัดทุกบำรุงสุขแก่ประชาชนทั่วประเทศโดยมุ่งเน้นการบูรณาการร่วมกันของทุกกรมรัฐวิสาหกิจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการเดินหน้ามาตรการเร่งด่วน5ด้านหลักได้แก่1ลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจชุมชนสนับสนุนสินค้าโอท็อปและการท่องเที่ยวชุมชนพร้อมออกมาตรการบรรเทาภาระค่าน้ำค่าไฟฟ้าและเร่งรัดออกโฉนดที่ดินเพื่อความมั่นคงในการทำกิน2แก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยและความร่วมมือระดับพื้นที่เน้นย้ำการปราบปรามยาเสพติดอย่างจริงจังภายใต้แนวคิด1อำเภอ1ศูนย์บำบัดควบคู่ไปกับการบังคับใช้กฎหมายกับผู้มีอิทธิพลและการพนันผิดกฎหมาย3ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนสร้างชุมชนให้เข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น4ป้องกันและจัดการภัยพิบัติและพัฒนาการเมืองอย่างยั่งยืนพร้อมรับมือทุกสถานการณ์5ราชการทันสมัยสะดวกรวดเร็วโปร่งใสและเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลคืบลงทะเบียนยืนยันสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิม 8,865,427 รายสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายยืนยันสิทธิไม่สมบูรณ์ 4,116,999 รายนายอัตพลอัธวรเดชรองปลัดกระทรวงการคลังในฐานะรองโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยความคืบหน้าการเปิดรับลงทะเบียนยืนยันสิทธิโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่วันที่4ถึง5มิถุนายน2569ณเวลา 24:00 นมีผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนแล้วทั้งสิ้น 8,865,427 รายโดยเป็นการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ 5,473,320 รายผ่านแอปพลิเคชันทางลัด 1,244,416 รายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตัง 1,188,530 รายผ่านหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคาร 614,723 รายและเครื่อง ATM ของบริษัทธนาคารกรุงไทยจำกัดมหาชน 344,438 รายทั้งนี้ผู้ลงทะเบียนสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านทุกช่องทางหรือสามารถตรวจสอบผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรวมทั้งเข้ารับบริการตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนณหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารทั้งนี้มีผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ที่มีการยืนยันข้อมูลสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 8,454,728 รายและผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ไม่สมบูรณ์ 416,999 รายโดยขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และพิสูจน์ตัวตนด้วยการกรอกข้อมูลบัตรประจำตัวประชาชนเข้ามาติดตามสถานะการลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์โครงการหากตรวจสอบสถานะแล้วพบข้อความว่ายืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยผู้ลงทะเบียนกลุ่มดังกล่าวไม่ต้องดำเนินการใดๆในช่วงนี้ขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติต่อไปซึ่งกระทรวงการคลังจะประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนยืนยันสิทธิ์ในวันที่17กรกฎาคมนี้ทรัมป์เพิ่มยารักษาโรคราคาพิเศษอีก160รายการประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐประกาศผ่านแพลตฟอร์ม Truth Social ว่าเว็บไซต์ทรัมป์ RX ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มของรัฐบาลสำหรับบริการยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในราคาพิเศษกำลังจะเพิ่มรายการยาเข้ามา

0: ันในระบบอีก160ชนิดแต่ผู้นำสหรัฐยังไม่ได้ระบุชื่อยาที่จะถูกเพิ่มเข้ามาในรอบนี้แม้ผู้นำสหรัฐจะให้คำมั่นสัญญาว่าจะผลักดันให้ยารักษาโรคตามใบสั่งแพทย์ในประเทศมีราคาถูกที่สุดในโลกแต่จากการเปรียบเทียบราคาที่เปิดเผยต่อสาธารณะโดยสำนักข่าวรอยเตอร์กลับพบว่าราคาเวชภัณฑ์บนเว็บไซต์ทรัมป์ RX ยังไม่ได้มีราคาถูกกว่ายาที่จำหน่ายในสหราชอาณาจักรตามที่ระบุไว
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: แค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ติดขัดเรื่องการรักษาไม่รู้จะใช้สิทธิบัตรทองยังไงไปที่ไหนได้บ้างต้องการร้องเรียนร้องทุกข์มีคำถามมากมายเกี่ยวกับการใช้สิทธิบัตรทองสอบถามได้ที่สายด่วนสปสช1330โทรฟรี24ชั่วโมงตอบทุกคำถามให้คุณรู้ทุกเรื่องเพื่อไม่พลาดทุกสิทธิการรักษาม
6: าแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Warri IQ Shoe Skull Tilly Fountain Skechers ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 นถึง 3:00 นที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
9: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน

M-Court Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Court Radio Hit Music Station 91.5

0: 101.5 อุดรธานี
1: เอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนสถานีวิทยุสีเขียวสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม
2: หยุดเผาสร้างมลพิษคืนสู่ชุมชนเผาในที่โล่งไม่ว่าจะเป็นขยะต่อสั่งข้าวนอกจากจะสร้างฝุ่น PM 2.5 ทำลายสุขภาพคนในครอบครัวแล้วยังมีความผิดทางกฎหมายจำไว้ให้ดีนะคะโทษฐานสร้างเหตุรำคาญมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับไม่เกิน 25,000 บาทหากลามไปที่ผู้อื่นโทษจะหนักขึ้นหลายเท่าทั้งจำทั้งปรับหยุดเผาตั้งแต่วันนี้ก่อนจะมีคดีติดตัวเปลี่ยนจากการเผามาเป็นไถกลบเพื่ออากาศที่สะอาดเปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำสร้างจิตสำนึกรักสิ่งแวดล้อม Mcot Radio Go Green
3: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: Mcot Radio 91.5 อสมทอุดรธานีสถานีเพลงฮิตข่าวสารทันสมัยฟังได้ทั่วโลกทาง radio.mcot.net และแอป Mcot Connect สนใจลงโฆษณาติดต่อเรา Facebook Fanpage อสมทอุดรธานีโทร042-304-454 Line ID Mcot 91.5
1: เปลี่ยนวิธีคิดเริ่มลงมือทำร่วมสร้างวิถีกรีนสไตล์ Mcot Radio Go Green
0: Mcot Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี

0: M-Card Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลางสิ่งดีๆ24ชั่วโมง M-Card Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานีสังคมดีด้วยฮิริโอตัปปะ
1: ฮิริละอายชั่วถ้าคนเรามีฮิริก็จะเกิดความละอายใจไม่กล้าทำชั่วถึงแม้คนอื่นจะไม่รู้ไม่เห็นก็ตาม
2: โอตัปปะกลัวบาปถ้าคนเรามีโอตัปปะก็จะเกรงกลัวบาปไม่ทำความชั่ว
0: การทำชั่วคิดชั่วนอกจากจะทำให้ตนเองเดือดร้อนแล้วยังเป็นเหตุให้คนอื่นและสังคมต้องเดือดร้อนไปด้วย M-Card Radio Network ร่วมสร้างสังคมที่ดีที่มีฮิริโอตัปปะข้าราชการมีสิ่งสำคัญที่ควรยึดมั่นอยู่สองอย่างอย่างหนึ่งคือผลประโยชน์ของแผ่นดินอีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรมผลประโยชน์ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการส่วนความถูกต้องเป็นธรรมเป็นทั้งรากฐานและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้นพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองกองทัพภาคที่2ณจังหวัดสุรินทร์ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเดิน350ชวนสัมผัสประวัติศาสตร์ธรรมชาติและวีรกรรมผู้กล้าแห่งแผ่นดินไทยจังหวัดสุรินทร์ร่วมกับกองทัพภาคที่2และองค์การบริหารส่วนตำบลบักไดเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวและประชาชนได้ร่วมสัมผัสเส้นทางท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และธรรมชาติภายใต้กิจกรรมทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายและเนิน350ในพื้นที่ตำบลบักไดอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่6ถึง7และ13ถึง14มิถุนายนนี้กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสความงดงามของธรรมชาติและรำลึกถึงวีรกรรมของเหล่าผู้กล้าที่ได้ปกป้องพื้นแผ่นดินไทยโดยนักท่องเที่ยวจะได้เดินผ่านจุดเรียนรู้สำคัญรวม7จุดประกอบด้วยอนุสาวรีย์พิทักษ์ไทยองค์พระพุทธเมตตาปราสาทตาควายเนิน350รูปปั้นจ่าเริงน้องวุ้นและจ่าอโนไทยล้วนเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านประวัติศาสตร์และจิตใจของคนไทยเส้นทางท่องเที่ยวแห่งนี้เป็นเส้นทางเดินศึกษาประวัติศาสตร์ระยะทางประมาณ 2.9 กิโลเมตรท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันสวยงามและเงียบสงบเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้เรื่องราวของพื้นที่ชายแดนควบคู่ไปกับการพักผ่อนและเก็บเกี่ยวประสบการณ์อันทรงคุณค่าทางนี้จะมีรถรับส่งจากจุดต้อนรับไปยังจุดคัดกรองบริเวณโรงเรียนบ้านไทยสันติสุขพร้อมจัดเจ้าหน้าที่ทหารและเจ้าหน้าที่ดูแลความปลอดภัยตลอดเส้นทางนอกจากนี้ยังมีน้ำดื่มและยาสามัญประจำจุดพักไว้คอยบริการนักท่องเที่ยวอย่างครบครันจับน้าชายวัย17และพี่สาววัย13สังหารน้ององุ่นวัย7ขวบสารภาพใช้กระสอบคลุมหัวเล่นบีบคอจนขาดใจความคืบหน้าเด็กหญิงกัสมาหรือว่าน้ององุ่นวัย7ขวบเสียชีวิตและพบศพในสวนยางพาราตรงข้ามกับศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่จังหวัดกาญจนบุรีล่าสุดพลตำรวจตรีชมชวินปุระธนานนท์รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค7พลตำรวจตรีพศวีผู้เรืองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมคณะเดินทางไปที่บ้านพักน้ององุ่นภายในบ้านทิโคร่งหมู่ที่4ตำบลปลังเผินอำเภอสังขบุรีเพื่อสอบปากคำในหนึ่งนามสมมติอายุ17ปีน้าชายแท้ๆของน้ององุ่นและนางสาวเอนามสมมติอายุ13ปีพี่สาวแท้ๆของน้ององุ่นผู้ต้องสงสัยก่อเหตุทำให้น้ององุ่นเสียชีวิตทั้งคู่ยอมรับสารภาพว่าร่วมกันลงมือก่อเหตุจริงเมื่อวันที่30พฤษภาคมที่ผ่านมาขณะที่ทั้ง3คนอยู่บ้านพักด้วยกันเล่นหยอกล้อกันตามประสาเด็กโดยใช้กระสอบปุ๋ยคลุมหัวน้ององุ่นแล้วเล่นบีบคอกันจู่ๆน้ององุ่นแน่นิ่งไปเมื่อเปิดกระสอบออกก็พบว่าน้ององุ่นเสียชีวิตแล้วด้วยความกลัวจึงนำร่างน้ององุ่นใส่ตู้เสื้อผ้าก่อนจะยกขึ้นรถจักรยานยนต์พ่วงข้างหรือซาเล้งจากนั้นเวลาประมาณ 15:00 น.ของวันที่30พฤษภาคมจึงขี่รถนำร่างไปทิ้งใต้กอไผ่กลางสวนยางพาราฝั่งตรงข้ามศาลเจ้าพ่อเขาใหญ่ก่อนกลับมาที่บ้านพักแล้วทำตัวเป็นปกติเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นล่าสุดเจ้าหน้าที่นำตัวน้าชายวัย17ปีไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ2จุดคือที่บ้านของน้ององุ่นซึ่งเป็นจุดเกิดเหตุและจุดที่นำร่างไปทิ้งและนำตัวทั้ง2ไปสอบปากคำเพิ่มเติมที่สภ.สังขละบุรีต่อไปชาวเกาหลีใต้ประท้วงจี้เลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ชาวเกาหลีใต้หลายพันคนรวมตัวประท้วงตั้งแต่คืนวันศุกร์จนถึงเช้ามืดวันเสาร์ที่ศูนย์นับคะแนนเลือกตั้งในกรุงโซเพื่อเรียกร้องให้จัดการเลือกตั้งท้องถิ่นใหม่ทั้งหมดหลังเกิดปัญหาบัตรลงคะแนนไม่เพียงพอจนทำให้ประชาชนบางส่วนเสียสิทธิ์ในการออกเสียงการประท้วงครั้งใหญ่เกิดขึ้นเพื่อแสดงความไม่พอใจต่อการเลือกตั้งระดับท้องถิ่นทั้งการเลือกตั้งผู้ว่านายกเทศมนตรีและสมาชิกสภาท้องถิ่นเมื่อวันที่3มิถุนายนที่ผ่านมาคณะกรรมการการเลือกตั้งแถลงยอมรับว่ามีหน่วยเลือกตั้งจำนวน50แห่ง

0: จากทั้งหมด 14,300 แห่งที่ประสบปัญหาบัตรลงคะแนนหมดจริงและจำเป็นต้องระงับการลงคะแนนเป็นการชั่วคราวอีก22หน่วยเลือกตั้งเนื่องจากเกิดความล่าช้าในระบบจัดส่งวัสดุอุปกรณ์และบัตรเลือกตั้งเพิ่มเติม
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
2: สนับสนุนโดย
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
9: มาแล้วมาแล้ว Mid Year Sale งานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Warrior IQ Shoe Skull Tulip Fountain Sketcher ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา 10:00 น.ถึง 3:00 น.ที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town Mid Year Sale ลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
10: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
11: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินร่วนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
10: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
11: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
12: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
13: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
14: ง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
15: M-Court Radio Networkลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
16: ู้หรือไม่ว่าทุกครั้งที่เรากดลิฟต์เพื่อขึ้นลงแค่ 1-2 ชั้นมอเตอร์ลิฟต์ต้องใช้พลังงานมหาศาลในการเคลื่อนตัวแต่ละครั้งเลยนะลองเปลี่ยนมาใช้การเดินขึ้นลงบันไดแทนในระยะใกล้ๆนอกจากจะช่วยประหยัดไฟแล้วยังเป็นการคาร์ดิโอรีดไขมันแบบฟรีๆอีกด้วย
15: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
17: ปวงประสบนิกรชาวไทยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิตนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ส่วนบริหารวิทยุกระจายเสียงภาคใต้บริษัทอสมทจำกัดมหาชน

แวดล้อมดีสังคมดีคนมีสุขถ้าหากเราไม่สนุกใช้พลังงานท่านกำลังฟัง MCOT Radio Network FM 104.5 MHz อสมท.นครศรีธรรมราชต่อไปนี้เสนอรายการช้างตกมันดำเนินรายการโดยคุณณัฐพรการิการค่ะ

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ต้อนรับกันนะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ยแบล็คแคทและยาราแบล็คแคทวันนะครับ 14:16 น.เจอกันวันนี้ตรงกับวันเสาร์ที่6เดือน6นะวันนี้นะช้อปปิ้งกันบ้างหรือยังนะ
1: 6
0: ใช่นะครับวันเสาร์ที่6ครับมิถุนายนนะครับ2569ครับวันนี้ผมดีเจช้างณัฐพรการิการครับ
1: ค่ะแล้วก็เกียร์เกษณีโยมเมืองค่ะ
0: พบกันเหมือนเดิมนะครับทางสถานีวิทยุอสมทนะครับ9สถานี10คลื่นความถี่นะครับที่กำลังออกอากาศกันอยู่ในขณะนี้อสมทจังหวัดนครศรีธรรมราชครับ FM 104.5 เมกะเฮิรตซ์นะครับอสมทยะลา FM 102.5 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุราษฎร์ธานี FM 102.0 เมกะเฮิรตซ์ครับอสมทชุมพร FM 90.75 และ FM 104.75 เมกะเฮิรตซ์อสมทจันทบุรีครับ FM 95.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสุโขทัย FM 99.25 เมกะเฮิรตซ์อสมทสกลนคร FM 107.0 เมกะเฮิรตซ์อสมทอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์และอสมทนครราชสีมาครับ FM 95.75 เมกะเฮิรตซ์ครับ
1: ค่ะแล้วก็ใครที่ต้องการจะสอบถามถึงผลงานเพลงหรือว่าจะพูดคุยกับเราในเรื่องของภาคเกษตรนะคะก็สามารถโทรศัพท์กันเข้ามาได้เลยนะคะที่เบอร์โทรศัพท์075419225ค่ะ075419225ค่ะแล้วก็ทักทายท่านผู้ชมนะคะที่ติดตามรับชมกันอยู่ที่ทางจอไลฟ์สดของเราตอนนี้นะคะที่หน้าแฟนเพจปุ๋ยแบล็คแคทเพจหลักบริษัทแล้วก็แฟนเพจดีเจช้างตกมันค่ะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดเข้ามาชมแล้วก็มาพูดคุยทักทายพวกเรากันนะคะ
0: ครับฝากกดไลค์ช่วยกดแชร์นะฮะคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ครับคุณผู้ฟังนะส่วนใครที่ต้องการจะสอบถามกันนะครับหรือว่าต้องการจะสั่งซื้อในส่วนของปุ๋ยแบล็คแคทหรือจะเป็นในส่วนของยาราแบล็คแคทวันนะครับติดต่อคุณเกียร์แบล็คแคทครับที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939นะครับเดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะครับเป็นข่าวนะพิธีรดน้ำศพกันก่อนละกันเนี่ยนะครับเนื่องด้วยคุณแม่แคล้วละอองแก้วนะครับอายุ83ปีนะครับซึ่ง

0: ก็เป็นคุณแม่ของท่านสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณแม่แคล้วและอ่องแก้วได้เสียชีวิตนะเมื่อวานนี้ครับแล้วก็วันนี้นะครับจะมีพิธีรดน้ำศพนะครับในเวลา 15:30 น.นะครับณศาลา100ปีวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารนะครับอำเภอเมืองจังหวัดนครศรีธรรมราชและมีพิธีสวดพระอภิธรรมนะครับค่ำคืนแรกในเวลา 18:00 น.นะครับก็ขอประชาสัมพันธ์นะครับแล้วก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับด้วยความเคารพครับร่วมในพิธีรดน้ำศพนะครับแล้วก็สวดพระอภิธรรมศพคุณแม่แคล้วและอ่องแก้วนะครับซึ่งเป็นมารดาของท่านสมชายลีลาน้อยครับผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยครับ
1: ค่ะก็ขอแสดงความเสียใจด้วยนะคะแล้วก็ใครที่ได้ยินข่าวแล้วก็ไปร่วมแสดงความเสียใจกับท่านได้นะคะที่
0: ศาลา100
1: ปีนะคะที่วัดพระธาตุบ้านเรานี่เองนะคะ
0: ใช่ครับนะเดี๋ยวในส่วนของกำหนดการสวดพระอภิธรรมหลังจากนี้เดี๋ยวค่อยมาประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งก็แล้วกันนะครับวันนี้นะฮะเรามาเจอกันนะครับคุณผู้ฟังครับก็เมื่อวานนะพี่เกียร์เดินทางกันไปที่
1: จังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะไปอำเภอชัยยานี่แหละผลผลิตที่ได้มาจริงๆอยากจะแขวนทุเรียนไว้ที่คอพี่ช้างด้วย
0: นะสงสาร
1: สงสารหน้าอก
0: นี่ตอนนี้ก็ได้เป็นสตอมานะครับ
1: สตอนี้เป็นของฝากนะจากนักการซึ่งเป็นน้าสาวของเจ๊น้ำน้องสาวของแม่พร
0: แกจะไว้เหนาะกับขนมจีนนะ
1: ใช่จริงๆเนี่ยเมื่อวานการเดินทางไปเนี่ยเราไม่ได้แจ้งใครมากความหมายคือน้องน้ำน้องแตงแม่พรก็ไม่ได้รู้ก่อนล่วงหน้านานว่าเราจะไปเยี่ย
0: ม
1: นะคะแล้วก็ซึ่งบรรยากาศตอนนี้ที่ปักหมากเองบนเขาอ่ะพี่ช้างฝนจะตกทางจะลื่นนะทางลื่นมากแล้วก็นักการแม้กระทั่งสวนเขาจะอยู่ลงไปข้างล่างหน่อยใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วก็เขาเนี่ยไม่ได้มาหาแม่พรเป็นเดือนแล้วนะพี่จ๋า
0: ครับ
1: ขึ้นมาไม่ได้ขับรถมันก็ลื่นขึ้นมาไม่ได้ใช่ถนนมันลื่นนะคะก็เมื่อวานบอกว่าเอาสตอไปขาย
0: ครับ
1: แล้วก็ทราบว่าพี่เกียร์กับทีมงานไปก็เก็บสตอมามัดนึงเนาะเรามาแบ่งกันหลายๆบ้านค่ะนี่ก็เหลือเห็นพี่ช้างอยู่ตัวคนเดียวแล้วไม่อยากให้มีกลิ่นมากก็เอาไปแค่พวงเดียวนะคะช่อเดียวพอก็เป็นของฝากจากนักกันนะคะแล้วก็ทุเรียนก็จะมาจากสวนของแม่พร
0: นี่เป็นทุเรียนพันก้านยาว
1: อันนี้เป็นพันก้านยาวนะคะก้านยาวเมื่อวานตัดมาเนี่ย
0: รายการเราได้มีทุเรียนเข้ารายการทุกวันเลยนะช่วงนี้
1: ใช่กับทุกอาทิตย์
0: ว
1: ัน
0: ก่อนก็ดีเจโอนะฮะจากชุมพร
1: ใช่ไม่น่าเชื่อเนาะโอ้ยเจ็บหนามแทงเจ็บนะก็เป็นทุเรียนก้านยาวค่ะท่านผู้ฟังก็ถือว่าเมื่อวานจริงๆเราตัดทุเรียนหมอนทองนะพี่ก็บอกว่าหมอนทองก็ไม่ต้องเอามา
0: เพราะว่าพี่กินแล้ว
1: พี่กินแล้ว
0: เพราะพี่กินแล้วไงก็เลยไม่ต้องเอาไปฝากมันหรอกเอาเป็นก้านยาวมาแล้วกัน
1: ไปต่อไม่ได้เลยท่านผู้ฟัง
0: นี่พันก้านยาวจ้าสวยมากรูปทรงดูสิกลมเดียว
1: ไม่รู้สิฉันกินก้านยาวของน้องป้อมแล้วมันเนื้อหนายิ่งกว่าหมอนทองอีกอะคุณเรากินของน้องป้อมเนี่ยเนื้อหนายิ่งกว่าหมอนทองแต่ว่าพี่เกียร์จองไว้อีก2ต้นนะ
0: ครับ
1: เจ้าของสวนรู้จักในนามทุเรียนเบญจพรรณค่ะท่านผู้ฟังพอพี่เกียร์ไปดูปุ๊บอ้าวเบญจพรรณที่มันเป็นอะไรรู้เปล่าคะมันคือโอฉี
0: อ่าฮะ
1: คือ
0: ทุเรียนโอฉี
1: โอฉีก็หรือน้ำดำที่ทุกคนรู้จักกันนะดิฉันจะบอก2ต้นนี้เบญจพรรณ2ต้นนี้ของคุณให้ดิฉันนะดิฉันจะมาเอา2ต้นนี้ห้ามหายนับลูกไว้เสร็จสับเมื่อวานพี่ช้างนะเพราะว่าเราไปกินที่สวนของพี่สมเกียรติ
0: แล้วมัน
1: โคตรอร่อยเนื้อได้รสชาติได้ทรงได้ทุกอย่างได้หมดที่สวนพี่สมเกียรติเอาตรง
0: ครับ
1: นะคะแล้วก็เอ้ยพอเจอปุ๊บหนามดำแน่นอนซึ่งน้องน้ำน้องแตงมือใหม่เพิ่งมาทำสวนไม่นานก็จะไม่รู้แต่ว่ามันเบญจพรรณพ่อปลูกไว้เบญจพรรณเบญจพรรณเกิดมันก็เบญจพรรณมันก็อยู่ในกลุ่มเบญจพรรณเบญจพรรณก็เหมือนแบบเหมือนทุเรียนบ้านเหมือนอะไรนะเหมือนกระดุมนะกระดุมพวงมณีอะไรอีกอะกลุ่มที่พังงาทำเยอะๆสาริกาเนี่ยก็จะเป็นกลุ่มก็เอาตรงหลงกันหมดแล้วอ่ะท่านผู้ฟังคำพูดจะหลงไปหลงมาก็จะเป็นกลุ่มเบญจพรรณเหมือนลิ้นหลงเนี่ยก็คือเป็นทุเรียนกลุ่มเบญจพรรณเนาะแล้วก็พอเราเห็น

0: โอชีปุ๊บโอ้โหเรานึกถึงส่วนพี่สมเกียรติเลยนะฮะคุณเห็นยังภาพไม่คิดไม่ฝันว่าการที่สวนลูกค้าใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมาต่อเนื่องยาวนานเนี่ยที่เราแกะเนี่ยมันเป็นของน้องน้ำ
1: ครับ
0: ซึ่งใช้ปุ๋ยแบล็คแคทมา5ปี
1: 5ปีละ
0: น้องแตงนี่ใช้มา7ปี
1: ครับ
0: น้องน้ำใช้5ปี5ปีเนี่ยพี่ช้างรู้ไหมด้วยความที่สมบูรณ์ต้นจากสภาพสวนที่สวนแม่พรกับสวนน้องน้ำเนี่ยมันมีความแตกต่างกันอยู่ก็คือสวนแม่พรเนี่ยเป็นสวนที่เคมีหนักมาก่อน
1: ครับ
0: นะเคมีหนักต้นโทรมนะตายเป็นเวิ้งเลยนะสวนต้นโทรมสวนเป็นไฟท็อปเน่าคอดินมาทั้งหมดเกือบ 100% เต็มของทั้งหมดที่ของเป็นแม่พร
1: ครับ
0: ส่วนที่เป็นสวนของน้องน้ำที่แม่พรยกให้ลูกสาวอะค่ะเขาอะทำบ้างไม่ทำบ้างคือเหมือนปล่อยทิ้งซะมากกว่าที่จะได้ทำดังนั้นเวลาเราเอามาฟื้นฟูอะค่ะพี่ช้างโดยปุ๋ยแบคแคทเอามาฟื้นฟูเนี่ยจะฟื้นฟูของเจ๊น้ำอะง่ายกว่าฟื้นฟูสวนที่เขาใช้เคมีกันมาหนัก
1: ๆ
0: ด
1: ัง
0: นั้นเวลาเราไปฟื้นฟูเจ๊น้ำมันแป๊บเดียวทำให้ฝั่งต้นมันจะสมบูรณ์เร็วมากนะคะแล้วมันบอกว่าใบที่ดีใบเต็มต้นใบหนาใบเงาใบกว้างนะคะเวลาทำผลผลิตมาเนี่ยมันมีความแตกต่างกับผลผลิตในสวนทุเรียนที่ใบน้อยใบบางต้นโทรมอันเนี้ยรสชาติต่างกันโดยสิ้นเชิงนะคะแต่ในความที่เป็นลูกค้าของเราอยู่แล้วเนี่ยสวนแม่พรเองอะค่ะก็เป็นสวนที่ฟื้นต้นมาในปีแรกที่เราเริ่มฟื้นจนมาถึงวันเนี้ย4ปีเต็มเนี่ยพี่ช้างสภาพสวนโดยรวมคือเปลี่ยนไปเยอะมาก
1: ครับ
0: และใน4ปีที่เราฟื้นกันมาเนี่ยจากสภาพที่คิดว่าผลผลิตมาได้แค่4 50ตันน่ะเขาก็ทำมาอยู่อย่างนั้นตลอดอยู่แล้วนะคะแต่พอมาอยู่กับเรา4ปีเนี้ยมันปีแรกที่ทำกับเรามาก็อยู่ที่120ตันแหละ
1: จาก50ตันเพิ่มมาเป็น120ตันคือแค่ปีเดียว
0: ใช่
1: ที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแค
0: ทใช่แล้วก็ใช้มาต่อเนื่องปีนี้ผลผลิตก็ก็เยอะเดี๋ยวเราค่อยเฉลยให้อีกทีสำหรับสวนแม่พร
1: เท่าไหร
0: ่ใช่พอไปบ้านเจ๊น้ำเนี่ยเต้น้ำมีทุเรียนอยู่300ต้นค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: 300ต้นไม่ลงสารไม่ฉีดสารแพ็คโ
1: คครับ
0: นะคะไว้แบบธรรมชาติปีนี้ผลผลิตได้ทั้ง300ต้น
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมดทุกต้นแล้วก็เยอะคุณจำต้นที่คุณไปและพร้อมกับนักข่าว NBT ไปไหม
1: ครับ
0: ต้นนั้นคุณรู้ไหมว่าดกมากสวยมากแล้วก็คือลูกเสมอกันทั้งต้นน่ะพี่ครับเขามี2รุ่นนะรุ่นที่เก็บเมื่อวานกับรุ่นที่จะเก็บเดือนกันยาปลายเดือนสิงหาต้นเดือนกันยาอาจจะมีอยู่2รุ่นรุ่นที่เก็บเมื่อวานเราไปมันมีสุขาปิงค่ะ
1: ครับ
0: นะสุขาปิงก็โอ้โหรสชาติท่านผู้ฟังคะเนื้อหนา
1: เนื้อเยอะมากนะ
0: เนื้อหนาเมล็ดรีบเล็กนิดเดียวและที่สำคัญความเป็นรสชาติที่หวานมันเหนียวหนึบเหมือนเรากินทุเรียนก้านยาวเลย
1: ครับ
0: คุณจำเวลาคุณกินทุเรียนก้านยาวได้ไหมรสชาติ
1: จำไม่ได้เดี๋ยวรอให้ฝึกก่อน
0: อันแล้ว เวลากินไล่ไม่จำเลยเหรอ
1: จำไม่ได้เดี๋ยวต้องรอก่อนล่าสุดที่กินมันนานแล้วไง
0: เหรอ
1: เออมันจำไม่ได้หรอกมันนานแล้ว
0: คือความเป็นก้านยาวมันจะหนึบไง
1: ม
0: ันเนื้อละเอียดเนื้อแบบครีมมี
1: ่ครับ
0: เมื่อวานนี้คือลูกสุกแบบร่วงเนาะมันร่วงลงมาถ้าเนื้อแบบนั้นน่ะมันคือเหมาะกับพี่ช้างเลยเพราะพี่ช้างชอบเนื้อเละๆพ
1: ี่
0: เกียร์ไม่ได้ชอบเนื้อเละแต่พอเราต้องชิมไงว่าเอ๊ะเปลือกเป็นแบบ
1: ไม่ชอบนะ ฉันดูรูปแล้วหน้าตาไม่น่าชอบเท่าไหร่ เนื้อแบบนี้ครับ
0: เกียร์ไฟไม่ถูกเธอพูดไปก
1: ่อนนั่นไงคือพอเห็นแบบนี้ขนาดคนที่ไม่ชอบเนื้อแบบนี
0: ้
1: ยังกินได้แบบอร่อยขนาดนี้ไงลืมไปเลยว่าฉันไม่ได้ชอบเนื้อแบบนี้เพราะมันอร่อย
0: แต่มันอร่อยจริงมีเรียกเพิ่มด้วยนะไม่ชอบแต่มีเรียกเพิ่มอ่ะ
1: ครับเนี่ยดูเขานั่งรถไปจนสี่ในสวนเขาลำบากขนาดไหนเนี
0: ่
1: ย
0: แล้วเมื่อวานก็เกือบตกแต่น้องแตงก็เก่งมาก
1: ครับ
0: แตงขับรถเมื่อวานนะฮะแล้วก็มีช่วงที่แบบขึ้นไปแล้วดินมันสไลด์อ่ะ
1: ครับ
0: เออคือรถนี่คือแบบไปกระแทกอ่ะกับคุณเห็นไหมเวลาขึ้นสวนเขามันจะมีแบบเหมือนเป็นกำแพงอยู
1: ่
0: กำแพงดินอยู่อ่ะ
1: ครับคือมันจะถนนมันจะเป็นร่อง
0: ใช่
1: เ ็นร่องไป
0: มันก็มีเป็นเหมือนภูเขาสองข้างอ่ะมันขึ้นร่องไปเสร็จมันก็กระแทกบิดไปทางขวาหน่อยแ

0: ดีนะไม่ไปกระแทกตรงสวนเจ๊น้ำถ้าสวนเจ๊น้ำคือขวาเนี่ยกำแพงดินซ้ายนี่คือเหวนะฮะแต่ว่าสวนเนี้ยหลายๆคนที่ไปอ่ะมีพลังบวกเพิ่มขึ้นพี่ช้างพลังบวกคืออะไรเมื่อวานก็มีอาจารย์กุศลนะฮะที่ไปร่วมด้วยก็มีพี่กายนะฮะก็จากฝั่งคลองรอกนะฮะก็จากท่าชนะก็ไปดูนะฮะคือที่ของตัวเองอ่ะสบายมากรถจอดถึงนะฮะรถจอดถึงแบบนิ่งๆไม่ต้องไปใส่เกียร์โฟวินอะไรเงี้ยค่ะก็จอดถึงนิ่งๆแล้วก็ยังแบบทำงานได้ไม่เต็มที่พี่กายบอกบางทีผมก็ยุ่งงานที่ร้านอะไรเงี้ยก็จะแบบไม่เต็มที่บ้างแต่พอมาดูสวนน้องน้ำน้องแตงแล้วเนี่ยโอ้โหกลับไปแล้วแบบมีพลังบวกเยอะมากแล้วพอไปยิ่งเห็นคือเขาเดินทางไปแปลงเนี้ย3รอบแล้วในระยะเวลา3ปีเนี่ยไปเยี่ยม3รอบพี่กายก็บอกว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นทุกรอบเลยอาจารย์กุศลก็บอกโอ้สวนนี้ก็คือดีขึ้นทุกรอบจริงๆแล้วพอได้ชิมผลผลิตกันเมื่อวานนะพี่ช้างโอ้โหทุกคนแบบมันละมุนจริงๆท่านผู้ฟังเกียร์นะบอกว่าน้องแตงน้องน้ำไอ้ที่ตัดหัวดอกเนี้ยไม่ต้องเอาไปขายลงได้ไห
1: ม
0: พี่เกียร์นึกถึงเพื่อนๆอ่ะนึกถึงลูกค้านึกถึงแฟนรายการอยากให้ได้กินเหมือนที่พี่เกียร์กินเลยเขาก็บอกไม่ได้บอกลงเอาไว้แล้วนะคนที่จ้างมาตัดก็คือล้งเหมือนกันถูกไหมเขาก็ต้องเอาสิผลผลิตดีขนาดนั้นทำไมจะไม่เอาล่ะนะคะเขาก็ต้องเอาแล้วก็เนี่ยเห็นไหมฮะท่านผู้ฟังคือขนาดฝนตกกันแบบไอ้ที่แล้งก็แล้งสี่เดือนติดแล้งสี่เดือนติดแปลงนี้ทั้งแปลงน้องน้ำแล้วก็แปลงของแม่พรพ่ออารมณ์เนี่ยทั้งสองแปลงคือเป็นแปลงที่ไม่มีระบบน้ำนะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: อันนี้ยังยืนยันพี่ช้างไปมาแล้วเป็นยังไงบ้าง
1: ไม่มีจริงๆ
0: คือไม่มีระบบน้ำ
1: เพราะว่ามันอยู่บนภูเขา
0: อยู
1: ่และน้ำ
0: เ
1: ราเคยเห็นด้านล่างเป็นน้ำตกใช่ไหม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่น้ำมันแห้งมันไม่มีก็มีแต่ฝนอย่างเดียวอาจจะมาตามธรรมชาติเอา
0: จริงๆตอนปลูกเขามีระบบน้ำ
1: เคยมี
0: ตอนปลูก
1: เห็นว่าเขายังมีแทงน้ำอยู่ข้างบนนะครับในส่วนของเขาแต่ดูสภาพตอนที่เราไปเนี่ยคือดูแล้วว่าไม่ใช้งานมานานแล้วท่อปงท่อแป๊บก็เหลือเป็นเศษอะ
0: เออ
1: หักๆอยู่อะไรเงี้ยใช
0: ่แล้วก็หัวสปริงเกอร์ตามต้นไม่มีเลยสักต้นเดียวแต่เคยมีท่ออยู
1: ่
0: นะคะเคยเดินตอนปลูกใหม่ๆเคยเดินระบบน้ำแล้วเกิดการแบบเหมือนหลายๆอย่างคือการขโมยบ้างอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็เลยไม่ทำต่อทิ้งมันไปเลยแล้วก็รอ
1: ธรรมชาติเอาร
0: อธรรมชาติรอฟ้าฝนตามธรรมชาติที่ให้มา
1: ซึ่งก่อนหน้านั้นเขาก็ได้ผลผลิตนะ
0: ได้ค่ะ
1: แต่ได้น้อย
0: ได้น้อยคือ50 55ตันสูงสุดที่ทำมาก็พอไปเดินปุ๊บเนี่ยพ่ออารมณ์ก็จะพูดกับเราทุเรียนฉันพูดอย่างนี้เลยพี่ช้าง
1: ครับ
0: แล้วพูดไปเสร็จเนี่ยทุเรียนผมอย่างพูดเรียนฉันพูดทุเรียนผมพูดแบบมีพลังมาก
1: ประมาณถ้าเป็นหนังละครเมื่อก่อนก็เหินฟ้าอะไรอย่างงี้ป่ะ
0: เออ
1: ไปยืนหน้าเหวอะไรเงี้ย
0: เก่ามากเลย
1: เหินฟ้า
0: แล้วไหนบอกว่าเป็นคนเห็นบอกว่าเป็นคนสมัยใหม่
1: สอนรามแสดงกับสุวรรณนันท์ตอนนั้น
0: โอ้โหทักทายท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมทางหน้าแฟนเพจนะมาดารีมาแล้วสวัสดีค่ะแต่มาดารีค่ะอย่าแอบมองสิคะเข้ามาคุยกับเรา
1: ครับ
0: นะมาดารีบอกว่าตั้งแต่ใช้ไปอ่ะดีมากดีจริงยอมรับเลยสำหรับปุ๋ย Black Cat ดีจริงๆใช้ดีนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวผลผลิตรอบนี้จะซื้อเก็บใช้ทั้งปีทีเดียวเลยนะคะต้องขอบคุณพี่สุทัศน์อนุกูลนะคะน้องป้อมนะคะพรหมเกิดจากท่าศาลานะสบายดีสีสวัสดิ์มั้ยสีสวัสดิ์มาจากสังสปป.ลาวนะคุณสมยศแก้วเปงนะคะบอกสวัสดีครับนะคะแล้วก็ทักทายพี่วรรณโชคด้วยพี่วรรณโชคบอกว่าวันนี้ฟ้าเปิดครับอากาศ
1: แจ่มใส
0: นะขอเพลงด้วยค่ะ
1: สุขไม่ต้องเล่าเศร้าไม่ต้องพูดนะครับ
0: เก็บเอาไว้
1: แชร์ให้แล้วขอบคุณมากครับ
0: ขอบพระคุณนะคะพี่
1: ร
0: ั
1: ฐด้วยจ้าสวัสดีจ้าพี่รัฐนะปณิศราโกมินนะจ้าสวัสดีจ้าตาพึ่งนะสวัสดีทักทายทั้งสองนะครับกดไลค์กดแชร์ให้แล้วจ้านี่พี่วรรณโชคนั่งดูไลฟ์สดอยู่นะฮะบอกว่าลูกสวยเนื้อก็สวยหนาน่ากินครับนะฮะ
0: จริงๆคืออร่อยมากพี
1: ่
0: เกียร์นี่อยากให้ทุกคนที่ทำสวนนะเรานึกถึงผู้บริโภคปลายทางด้วยนะคะว่าเมื่อไหร่ที่เขาได้กินรสชาติผลผลิตจากสวนเราแล้วมันอร่อยติดใจอะค่ะรอบถัดไปอะเขาก็จะถามหาถ้าเรามีปัญหาในเรื่องของการส่งออกหรือว่าการส่งลงโดยผลผลิตเรามากเกินนะคะมันจำเป็นต้องส่งลงอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะถ้าเรามีปัญหาเรื่องการส่งในปีไหนที่มันเกิดวิกฤตเนาะพี่ช้างเนาะก็สามารถเอามาขายกันแบบนี้ได้ง่ายๆเพราะว่าเราเน้นในเรื่องของคุณภาพนะคะผลผลิต

0: เป็ดออกมาแล้วเนื้อดีพอเนื้อดีปุ๊บโอ้โหคนกินเขาก็นึกถึงอ่ะ
1: ครับ
0: ให้นึกถึงสวนแม่โสภา มีไม่กี่ต้นประมาณสัก29-30ต้นอ่ะพี่ช้างผลผลิตออกมาสักปีนึงสักพันกว่าลูก 2,000 ขายแบบปีถัดไปอ่ะปีแรกได้ชิมอ่ะปีถัดไปลูกค้ามาติดป้ายเลยของเขาเนี่ยคือเราเคยไปบรรยากาศที่แบบเอาชื่อมาติดตามขั้ว
1: ครับ
0: ว่าเนี่ยคนนี้จองคนนี้จองคนนี้จองตั้งแต่ลูกเข้ากระป๋องนมอ่ะก็มีติดป้ายกันไปแล้วว่าคนเนี้ยสมมติว่าพี่ช้างจองไว้10ลูกเนี่ยเขาจะติดป้ายพี่ช้างไว้10ลูก
1: ลูกไหนเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เกียร์ก็อยากให้แปลงน้อยๆอ่ะค่ะ
1: ครับ
0: เน้นในเรื่องคุณภาพแล้วคุณจะขายได้โดยที่คุณไม่ต้องออกไปหาตลาดเที่ยวไปตะเวนหาตามตลาดนัดเพื่อขายผลผลิต
1: และได้ราคาดีด้วย
0: ได้ราคาดีด้วยนะคะเราขายตามคุณภาพขายตามเนื้อผ้าของเราอะค่ะถ้าผ้าดีเราก็ขายราคาแพงหน่อยใช่มั้ยผ้าตลาดนัดก็ต้องขายตามราคาตลาดนัดดังนั้นเนี่ยผลผลิตของเราที่ดีเนี่ยน้องแตงน้องน้ำพ่ออารมณ์แม่พรต่างก็รับยอมรับว่าที่ได้ดีแบบนี้เนี่ยเพราะการที่เขาเอาปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันมาใช้ใช
1: ่ครับ
0: นะเขาบอกว่ามันดีมากดีจนแบบพ่ออารมณ์มายื่นมือให้พี่เกียงเนี่ยเอาดูมือพ่อสิแดงอมชมพูเลยนะเดี๋ยวนี้
1: เพราะว่าไม่ต้องทำอะไรเหมือนเมื่อก่อนแล
0: ้
1: ว
0: ไม่ถากแล้วแกบอกเมื่อก่อนกลางค่ำกลางคืนก็อยู่ตามคนทุเรียนเพื่อถากต้นเพื่อทายา
1: ครับ
0: เดี๋ยวนี้มีร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นมีร่องรอยแต่ไม่มีรอยใหม่เกิดขึ้นแล้วพี่ช้าง
1: ครับ
0: นะคะไม่มีรอยใหม่เกิดขึ้นแล้วมันก็หลายๆคนที่เคยเห็นสวนเขาโซมมากๆนะคะเดี๋ยวนี้พอเอาผลผลิตขึ้นไปปุ๊บเขาก็มีแวะข้างทางด้วยนะ
1: ครับ
0: เขาก็บอกว่าอ๋อบ้านเราก็ใช้แบล็คแคทนะมีการพูดกันแบบนี้แล้วนะแบบบ้านเราก็ใช้แบล็คแคทนะรู้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้เราอ่ะยินดีมากๆที่ทุกคนได้ตัดสินใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทเพราะว่าจากเหมือนกำไรที่เราได้จากการค้าขายเนี่ยไม่สู้กับที่คุณได้แล้วคุณได้กำไรมากกว่า
1: ครับ
0: อันนี้มันเป็นเรื่องที่ยิ้มได้อย่างเต็มใจยิ้มได้อย่างความสุขเลยเมื่อวานเดินไป3ลูกเขาได้มั้งคะกลับมานี่คือปวดหัวเข่านะท่านผู้ฟัง
1: ครับ
0: เพราะมันต้องจิกถนนมันลื่นมันต้องจิกเท้าลงตลอดเวลามันเส้นทางมัน45องศาความชันนะคะเราต้องจิกเท้าระวังลื่นระวังแบบว่าไถลงไปถึงก้นเหวอ่ะมันต้องใช้ความพยายามมันทุกคนเลยทั้งพอไปเห็นน้องแตงน้องน้ำเกียร์บอกโอ้โหน้องแตงนี่พี่เกียร์โคตรแบบโคตรศรัทธาในความขยันของเขาอ่ะ
1: ครับ
0: มันทำให้เรารู้สึกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่ยังไม่ได้เทียบครึ่งกับที่เขาต้องเสียสละครึ่งนึงที่เขาตั้งใจทุ่มเทดูแลแล้วก็เห็นแบบนี้เห็นผลผลิตเขาเยอะกว่าเดิมแบบนี้มันทำให้เรารู้สึกภูมิใจที่เราได้นำพาคนกลุ่มหนึ่งพี่ช้างที่ตัดสินใจใช้เราอย่างจริงจังแล้วประสบผลสำเร็จปีนี้นะคะณผลผลิตณวันนี้ที่เห็น150ตันไม่เกินจริงค่ะ
1: ครับ
0: นะคะสำหรับสวนนี้ไม่รวมของลูกนะเอาเฉพาะของแม่พรอย่างเดียว150ตันไม่เกินจริงเพราะว่าคนงานกำลังเต้าลูกนับลูกเนี่ยเขาก็มองว่ามันผ่านพ้นไปได้ผ่านพ้นในที่นี้เหลือเรื่องเดียวนะพี่ช้างเนาะเรื่องพายุ
1: ครับ
0: เพราะว่าเมื่อวานเนี่ยพายุเข้าฝั่งสุราษฎร์
1: ก็ตก
0: นาเดิมเอ่ยพนมเอ่ยนะบ้านนาสารเอ่ยเมื่อวานเนี่ยค่ะก็โดนกันไปเยอะมากๆบางบ้านอย่างบ้านพี่สีไพรที่บางขันเมื่อวานก็โดนไป200กว่าลูกนะลูกสวยๆทั้งนั้นเลยนะคะเราเห็นหลายๆแปลงนะเราก็ต้องขอแสดงความเสียใจด้วยแหละนะคะแต่ว่ามันเป็นเรื่องของภัยธรรมชาติที่เราก็ยากที่จะห้ามเอาไว้ถึงแม้ว่าเราจะเกี่ยวแม็กเอาไว้แล้วหรือว่าเราจะเต้าลูกเอาไว้แล้วพอท้ายที่สุดเนี่ยมันเป็นช่วงจังหวะของชีวิตแหละค
1: ่
0: ะที่มันเกิดขึ้นแต่ถ้ามันล่วงแค่ลูกแล้วมีต้นอยู่ไม่เป็นไรแต่สำหรับบางแปลงนี่คือไปทั้งต้นเลยนะไปทั้งต้นแล้วก็โดนทั่วทุกภาคไม่ว่าจันทบุรีเขาก็เดินกันมาแล้วจังหวัดอุตรดิตถ์เขาก็โดนศรีสะเกษเขาก็โดนนะคะชุมพรสุราษฎร์นครศรีคือโดนหมดทุกแปลงทุกพื้นที
1: ่
0: นะคะโดนหมดแต่ว่าไม่ได้หมดทุกสวนมันอยู่ที่ช่องลมว่าลมมันจะพัดไปทางไหนก็ขอให้นับแต่นี้ไปก็ขอให้ทุกสวนปลอดภัย
1: ครับนะครับคือถ้าเกิดว่าใครที่ไปเจอนะครับเรื่องราวของธรรมชาติเจอเรื่องของพายุเจอเรื่องราวของความเสียหายแบบนั้นเกิดขึ้นนะครับพี่เกียร์
0: ค
1: ือหลายคนก็คงจะเครียดนะเพราะบางคนอาจจะไปเซ็นค่ายาเซ็น

0: ค่าปุ๋ยนะฮะไว้
1: ใช่
0: ค่ะนะครับแล้วก็ต้นทุนคุณเนี่ยคือสูงมากไง
1: บาน
0: แต่ถ้าเกิดว่ากลับกันครับคนที่ใช้ปุ๋ย Black Cat นะครับต่อให้มันเกิดเรื่องราวของธรรมชาติเหล่านี้ซึ่งเราไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงได้ความเสียหายมันเกิดขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าเกิดความเสียหายต้นทุนของคุณนะที่คุณลงทุนไปอ่ะมันก็น้อยกว่าไง
1: ถูกกว่าค่ะ
0: ถูกไหม
1: ถูกกว่าม
0: ันยังชดกับไอ้ที่ผ่านมาหรือว่าอนาคตได้ไง
1: คือที่พี่เกียรติเดินมาตลอดนะพี่ช้าง
0: ครับ
1: สมัยก่อนเนี่ยพี่ไปเดินกับกลุ่มลูกค้าที่เขาเป็นหนี้ร้านปุ๋ยมาเยอะมากนะคะแล้วก็ถามว่าเขาขอสินเชื่อจากพี่ไหมก็มีร้องขอแต่พี่บอกว่าพี่ทำให้ไม่ได้
0: ครับ
1: อันเนื่องจากปุ๋ย Black Cat ของเรามันมีราคาส่งที่ชนต้นทุนอยู่แล้วทีนี้เนี่ยมันอยู่ที่ใจของลูกค้า
0: ครับ
1: ว่าอยากจะเลือกซื้อแบบไหนให้พี่เกียรติปล่อยเครดิตพี่ไม่มีทุนเพียงพอที่จะซัพพอร์ตคนทั้งหมด
0: ครับ
1: แล้วพี่ก็ไม่เคยคิดจะเอาดอกเบี้ยไม่เคยคิดแบบจะมาคิดนอกเหนือจาก
0: คือเราทำงานชั้นเดียวอ่ะ
1: ถูกไหม
0: เราขายปุ๋ยก็คือขายปุ๋ยอ่ะแต่บางคนน่ะก็คือคุณทำผลิตภัณฑ์มาหนึ่งผลิตภัณฑ์นอกจากคุณได้มูลค่าจากการจำหน่ายไปแล้วแต่คุณยังมีธุรกิจอื่นที่จะไปเอาเงินของคุณอีกรอบหนึ่งอ่ะหลายหลายชั้น
1: ก็คือไปรับบางคนก็รับโฉนดมาบ้างนะโฉนดก็วางไว้ร้านปุ๋ยร้านยาบ้างอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเกียร์ไม่อยากทำแบบนั้นแต่สิ่งที่เกียร์ทำก็คือเกียร์อยากให้ทุกคนเนี่ยบางคนได้เงินมาแล้วเนี่ยมาเล่ากันฟังเลยนะบางคนได้ผลผลิตได้เงินมาแล้วนะคะท่านผู้ฟังเราทำกำไรให้แล้วแต่พอเห็นว่ามันดีอะค่ะทุกคนก็อยากขยายพื้นที่เพิ่ม
0: หาที่เพิ่ม
1: ไม่พอแทนถ้าเป็นพี่เกียร์ใช่ไหมคะพี่เกียร์บอกวันนี้พี่เกียร์มี300พี่เกียร์ก็จะทำ300อะให้มีเงินรายได้ในครัวเรือนเนี่ยเสถียร
0: ครับ
1: ให้มันมั่นคงก่
0: อ
1: นเช่นปีนี้ได้กำไร 300,000 ก็ 300,000 กำไรนะอ่ะ 300,000 เก็บไว้ทุนยังคงเดิมถูกไหมสมมติว่าขายไป1ล้าน
0: อ
1: ่ะมันเป็นกำไรแค่ 300,000 ทุนคุณ 700,000 คุณก็ต้องเอา 700,000 นั้นเอาไว้เป็นทุนต่อให้กับ300ต้นใช่ไอ้ 300,000 เนี่ยคุณไปใช้จ่าย
0: ครับ
1: คุณจะเก็บไว้สัก 150,000 ใช้จ่ายในครัวเรือนอีก 150,000 ปีแรก
0: ครับ
1: พอปีถัดไปคุณอาจจะได้กำไรมา 400,000 ต้นทุนคุณจะลดเหลือลง 600,000 แล้วพี่ช้าง
0: ครับ
1: 600,000 ยังคงเก็บให้300ต้นนั้นเหมือนเดิมแต่ไอ้ 400,000 ที่เอามามาใช้ปีที่แล้วเก็บไว้ 150,000 ปีนี้เพิ่มอีกเป็น 200,000 ก็เป็น 350,000 ที่เป็นเงินเก็บ
0: ครับ
1: แล้วก็ปีถัดไปพอคุณเสถียรคุณจะขยายไม่มีใครว่าแต่ถ้าได้มาปีแรกปุ๊บโอ้ฉันมีเงินในมือล้าน2ลืมหักต้นทุนนะคะพี่ช้าง
0: ครับ
1: ลืมหักต้นทุนที่ไว้ดูแลต้นเดิมที่
0: ม
1: ีคุณอย่าลืมนะว่าการที่คุณปลูกเพิ่มหรือขยายพื้นที่เพิ่มนอกจากเงินค่าที่ดินแล้ว
0: ครับ
1: ค่าระบบน้ำค่าต้นพันธุ์และค่าดูแลมันอีก
0: ก็เพิ่มขึ้นด้วย
1: แล้วคุณรู้อยู่แล้วว่าอาชีพเกษตรของเราราคาไม่เคยยืนตัวเลขนั้นอยู่ทุกปีทุกชาติทั้งชาติราคามันจะขึ้นลงขึ้นอยู่กับตลาดอยู่แล้ว
0: ไม่ค่อยขึ้นนะแต่ว่าส่วนมากลง
1: ใช่พอมันลงแล้วมันขึ้นยากแต่ของบางอย่างขึ้นแล้วมันลงไม่ได
0: ้
1: นอกจากผลผลิตเราเนี่ยมันไม่รู้ทำไมมันลงแล้วลงเล่าแต่ค่าใช้จ่ายอื่นมันขึ้นแล้วมันไม่เคยลงมันลงไม่ได
0: ้ครับ
1: น้ำมันมันขึ้นมาทิ้งเป็น10บาทแต่มันลงให้เราแค่สลึงแล้วมันก็ไม่เคยลงไปกว่านั้นอีกแล้วนะค่าไฟเหมือนกันทุกอย่างที่ขึ้นอย่างเช่นค่าขนส่งค่าแรงเคยมีค่าแรงขึ้นแล้วลงไห
0: ม
1: เคยมีไหมใครเคยทำค่าแรงที่ขึ้นแล้วมันลงไหม
0: ไม่มี
1: ไม่มีมีแต่ขึ้นตลอดไปไม่มีลงค่ะแต่ผลผลิตเรานี่แหละค่ะท่านผู้ฟังวันนี้ขึ้นพรุ่งนี้ก็ลงแล้วค่ะตอนเย็นก็ลงแล้วค่ะตอนเช้าได้ขายตอนเช้าราคาดีตอนเย็นราคาร่วงแล้วมันเหมือนหุ้นเลยพี่ช้างซึ่งมันขึ้นลงวูบวาบวูบวาบนะคะดังนั้นเนี่ยสิ่งที่ปลอดภัยที่สุดสำหรับเราคือได้รายได้แล้วกรุณา
0: เก็บ
1: และแบ่งเอาไว้เป็นต้นทุนในการเลี้ยงดูตัวที่สร้างรายได้ให้คุณนะ
0: ครับ
1: อันนี้ฟังเข้าใจไห
0: ม
1: ตัวที่สร้างรายได้ให้คุณก็บางคนทำนาข้าวตัวทำรายได้คือนาข้าว
0: ครับ
1: บางคนปลูกหญ้าตัวทำรายได้คือหญ้าคนที่ทำทุเรียนทำรายได้ให้บ้านคือสวนทุเรียนดังนั้นคุณต้องมีเงินเอาไว้ให้เขาได้ทำผลผลิตให้เราเพิ่มขึ้นในแต่ละปีไม่เคยคิดว่าทุกคนจะต้องมี300และ300ตลอดไปแต่ให้มันมั่นคงก่อนแล้วค่อยๆขยับอย่าเทจนหมดหน้าตักเพราะวันพรุ่งนี้ไม่รู้เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตเรา
0: ครับ
1: บางคนได้มาปุ๊บเทหมดหน้าตักไว้วันข้างหน้าไปตึงเอาอีกมีมาเพื่ออะไร

0: ไรเพื่อตึงเพื่อตึงแล้วใครจะมานั่งตึงให้คุณทั้งปีทั้งชาติถ้าเขาไม่คิดอะไรเลย
1: ครับ
0: มันเป็นมันเป็นไปไม่ได้พี่ช้างที่เขาจะให้คุณเครดิตคุณโดยที่เขาไม่คิดกำไรเอาไว้ในนั้นไม่มีทางใครได้อ่ะไม่มีมูลนิธิเขายังมีค่าใช้จ่ายในการเลี้ยงดูพนักงานมูลนิธิเธอเลยพี่ช้างรู้ไหมเวลาเขารับเงินมาจากมูลนิธิค่ะที่เราบริจาคไปอ่ะมันจะมีค่าบริหารจัดการมูลนิธิค่าน้ำค่าไฟค่าเจ้าหน้าที่ค่าทำบัญชีค่าสารพัดค่าเงินบริจาคไปได้ 10,000 อาจจะเป็นค่าใช้จ่ายเนี่ย 8,000 แล้วเงิน 2,000 อาจจะได้ไปใช้สาธารณประโยชน์จริงๆ
1: ครับ
0: มันไม่มีอะไรทำแล้วไม่มีการลงทุนนะคะท่านผู้ฟังดังนั้นเราต้องเข้าใจชีวิตจริงๆในการทำงานเวลาเอาไปฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทเราการันตีเรื่องนี้เราการันตีเรื่องคุณภาพถ้าคุณเอาไปใช้แล้วคุณภาพเราสู้ของอื่นไม่ได้เลยในตลาดนี้แบรนด์อื่นที่เราสู้ไม่ได้เลยเอากลับมา
1: ครับ
0: ถ้าไม่ดีกว่าของเดิมที่คุณเคยใช้เอากลับมาค่ะเรายินดีคืนเงินเมื่อวานเจอใครนะครูนุใช่ไหมคะที่เขาบอกครูนุเนี่ยอย่างนี้ค่ะครูนุก็อยู่ที่ปากหมากค่ะพี่ช้างแล้วก็ครูนุเนี่ยออกจากข้าราชการมาแล้วทำสวนทุเรียนประมาณ300ต้นเหมือนกันแล้วก็พี่เกียร์ก็เพิ่งได้ยินครั้งแรกตั้งแต่เดินสวนทุเรียนมานะคะน้ำฟังเกียร์ได้ยินจากครูนุครูนุเนี่ยเอาทุเรียนอายุ9ปีค่ะพี่ช้างฉีดพ่นสารแพ็คโคท่านผู้ฟังค่ะการฉีดสารแพ็คโคมา2ปีซ้อนครูนุบอกว่าฉันฉีดสารแพ็คโคมา2ปีซ้อนทุเรียนโทรมรากขาดหมดเลยทุเรียนโทรมแล้วรากฝอยขาดหมดเลยเกียร์ก็สงสัยทำไมถึงรากฝอยขาดจากการที่ฉีดสารเขาลงสารทั้งหมดคือทั้งกิ่งทั้งใบและฉีดดินเลยค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: พี่เกียร์บอกทำไมต้องฉีดดินด้วยคือเขาต้องการเอารากกดรากให้อยู่เลยกดรากให้อยู่เลยต้องไม่มียอดเดินต้องเกิดความโศกเกิดความเศร้าในต้นทุเรียนเพื่อที่จะให้ทุเรียนเครียดจัดๆแล้วออกมาเป็นดอกเป็นผลให้กับเราเกียร์เขาบอกโอ้นี่เกียร์เพิ่งได้ยินนะว่าฉีดลงไปราดดินด้วยนะคะกลายเป็นว่าทุเรียนเขาต้นเปื่อยรากเปื่อยแล้วมาทำงานในสวนของแม่พร
1: ครับ
0: เขามาทำงานครั้งแรกในสวนแม่พรก็คือมารับตัดเป็นคนรับตัดทุเรียนตัดทุเรียนไปเอ๊ะทำไมสวนนี้มันฟื้นวะก็สวนไม่ไกลกันเนาะทำไมถึงฟื้นพอตัดไปเสร็จพวกนี้ก็บอกเอ้ยมาฉีดพ่นนี่สิเพราะว่าสวนของตัวเองคือแบบไม่เข้าแล้วอะโทรมแล้วไม่เข้าแล้วค่ะก็มาฉีดพ่นบ้านน้องน้ำบ้านแม่อารมณ์เอ้ยพ่ออารมณ์แม่พรนะคะฉีดพ่นไปเวลาฉีดพ่นปุ๊บอ้าวสวนนี้ใช้แค่ปุ๋ยแบคแคทกับยาเชื้อราแบคแคทวันละหนอนเพลี้ยเล็กน้อยเท่านั้นเองหร
1: อ
0: พอฉีดไปก็เห็นการเปลี่ยนแปลงก็เลยมาแบ่งไปก่อน1ชุดไปฉีดพ่นสวนของตัวเองค่ะพี่ช้าง
1: ครับ
0: พอฉีดไปปุ๊บเริ่มฉีดไป1เดือน2เดือนทีละชุดเนาะมาแบ่งไปทีละชุดก็ฉีดไปพอ3เดือนปุ๊บสวนตัวเองเปลี่ยนเป็นหน้ามือหลังมือเลยทำผลผลิตได้ด้วยแล้วก็เป็นรุ่นเดียวกันที่กำลังตัดของน้องน้ำตอนนี้ค่ะ
1: ครับ
0: เป็นผลผลิตรุ่นนี้แล้วก็ถามครูนุว่าครูนุบอกว่าคุณเกียร์รู้ไหมว่าเมื่อก่อนผมเคยซื้อแบล็คแคททางหน้าแฟนเพจไปแล้วนะแต่ซื้อใช้แค่ครั้งเดียวแล้วไม่ใช้ต่อก็ถามว่าติดเรื่องอะไรที่ไม่ใช้ต่อมีความรู้สึกว่าแพงมีความรู้สึกว่าแพงอ่ะก็ไม่เป็นไรค่ะสุดท้ายวันนี้ที่ฟื้นต้นมาได้สำหรับครูนุปุ๋ยแบคแคทเป็นยังไงครูนุก็พูดขึ้นมาว่าการที่จะลองใช้นะผมคิดว่ามันต้องใช้ทั้งฤดูกาล
1: ครับ
0: คือทั้งปีเลยแล้วเราจะได้รู้แล้ววันนี้ของเขาจบ1ฤดูกาลพอดีต้นไม่โทรมต่อแล้วพี่ช้างผลผลิตสวยมากตั้งแต่ทำทุเรียนมา9ปีแต่ตัวเองเนี่ยมีสวนทุเรียนเองอายุ9ปีนะแต่เคยทำทุเรียนมาเก่าๆเนี่ย14ปีกลายเป็นว่าครั้งนี้มันเป็นการทำทุเรียนที่เห็นผลผลิตดีที่สุดที่ทำมา
1: ครับ
0: นี่คือความเป็นแบล็คแคทแล้วก็แบล็คแคทวันค่ะท่านผู้ฟังถามครูนุว่าแล้วมันแพงไหมครูนุบอกว่าไม่แพงแต่เพียงแต่ว่าวันนั้นน่ะคิดเยอะว่ามันได้แค่2ขวดนี่ครูพูดนะ
1: ครับ
0: มันได้แค่2ขวดก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเจนใหม่พี่เกียร์ก็บอกเจนใหม่ค่ะครูนุคือเคสใหม่ว่าไอ้สองขวดเนี้ยคุณต้องจับอะไรเพิ่มไหม
1: ครับ
0: ไม่ต้องแล้วไง
1: ไม่
0: เพิ่มแล้วบางคนไม่คิดอีกนะคำว่าไม่เพิ่มคือไม่เพิ่มจริงๆ

0: เหร
1: อ
0: คำว่าไม่เพิ่มเนี่ยต้องบวกโบรอนไห
1: ม
0: ต้องไปสะสมอาหารด้วย0 5 2 3 4หรือว่าปุ๋ยน้ำเป็นสูตรทางใบไหมเอ้ยไม่เพิ่ม
1: ก็คือไม่เพิ่มอ่ะ
0: มันจบจริงๆมันจบแบบนี้มาหลายร้อยสวนแล้วค่ะท่านผู้ฟังใจคุณอ่ะจบหรือเปล่าก็ทำมาเสร็จก็ถามว่าทุกวันนี้หยิบจับอะไรเพิ่มไหมคะครูนุ๊กครูนุ๊กบอกว่าก็มีแค่ยาเพลีย
1: ครับ
0: เท่านั้นนอกนั้นผมไม่ได้จับเลยแล้วก็มีปุ๋ยทางดินที่จำเป็นยังต้องใช้ก็ถือว่าเราก็นำพาคนมาได้หลายพื้นที่มากขึ้นต
1: ้
0: องขอบคุณสวนน้องน้ำน้องแตงพ่อพรเอ้ยพ่ออารมณ
1: ์แม่พร
0: ด้วยนะคะที่เป็นแบบอย่างที่ตัดสินใจแล้วยังคงอยู่กับเราต่อเนื่องมายาวนานเฉพาะตรงเนี้ยมากสุดก็คือ7ปี
1: ครับ
0: นะคะเฉพาะที่ปากหมักเนี่ยอยู่กับเรามากสุดคือ7ปีค่ะท่านผู้ฟังก็เป็น7ปีที่สมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆเป็น7ปีที่เพิ่มผลผลิตขึ้นทุกปีนะคะแล้วก็เป็น7ปีที่สร้างรอยยิ้มให้กับเหล่านี้ได้อย่างเต็มที่ยิ้มได้อย่างเต็มใจแล้วก็ภูมิใจที่ได้ตัดสินใจใช้นะขอบคุณจริงๆแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เอาส่วนเนี้ยเป็นแบบอย่างเพื่อให้มีพลังในการเดินหน้าต่อเพราะเขาไม่ได้ทำงานง่ายเลยค่ะความยากลำบากเกิดขึ้นทุกวินาทีเสี่ยงชีวิตทุกวินาทีสำหรับการเดินทางขึ้นสวนที่บ้านของแม่พรพ่ออารมณ์ค่ะ
1: ครับคุณผู้ฟังครับปุ๋ยแบ็คแคทนะครับ1ชุด 1,980 บาทนะครับ6ชุดแถม2นะครับซื้อ10ชุดแถมเอ้ย6ชุดแถม1นะครับซื้อ10แถม2 1ลัง24ชุดนะครับราคา 37,920 บาทนะประหยัดไปนะ 9,600 บาทต่อลังนะครับสนใจติดต่อที่คุณเกียร์ Black Cat นะครับได้เลยครับเบอร์โทรศัพท์นะครับ063-459-6939นะครับ063-459-6939ใช้งานง่ายมากครับแค่คุณผสมน้ำก็ฉีดพ่นนะครับได้เลยนะครับใช้แล้วไม่เห็นผลนะครับไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับเราการันตีในผลงานของปุ๋ย Black Cat นะครับด้วยการยินดีคืนเงินนะครับให้คุณครบทุกบาททุกสตางค์นะที่คุณซื้อไปนะครับสนใจวันนี้ก็ติดต่อมาที่คุณเกียร์ Black Cat ได้เลยขอย้ำเบอร์โทรอีกครั้งหนึ่งนะครับ063-459-6939ครับ063-459-6939นะครับ
0: พี่ช้าง
1: ว่าม
0: าดารีบอกใครว่าปุ๋ย Black Cat แพงคนนั้นยังไม่เคยใช้พอได้ใช้แล้วคุ้มจริงๆมาดารีเคยบอกว่าแพงแล้ว
1: ครับ
0: แล้ววันนี้มาดารีไม่แพงแล้วน้องเอกรักษ์ก็บอกเคยบอกว่าแพง
1: ครับ
0: ก็ตอนนี้ไม่แพงคือทุกคนแหละพี่โชคก็เหมือนกันนะฮะพี่วรรณโชคก็เคยบอกว่าแพงนะคะตอนนี้ก็ไม่แพง
1: เราได้ใช้
0: ใช่แล้วคุณเห็นคุณภาพไงคะแล้วคนที่นั่งฟังเฉยๆแล้วยังไม่ตัดสินใจคุณลองตัดสินใจถ้าคุณตัดสินใจแบบทั้งปีไม่ได้ขอ7รอบก่อนในการฉีดพ่น
1: ว่าดีขึ้นไหมเปลี่ยนแปลงไหม
0: 7รอบเท่านั้นถ้า7รอบดีไปต่อค่ะ
1: ครับ
0: ถ้า7รอบไม่ดีพอแค่นั้นแล้วขวดที่เปล่าอ่ะเอากลับมานะขอให้มีหลักฐานว่าคุณซื้อจริงเช่นโอนเข้าแบ็คแคทโอนเข้าตัวแทนที่เป็นตัวแทนบริษัทจริง
1: ๆ
0: เอามาค่ะแล้วเกียร์รับผิดชอบทุกคนเกียร์รับผิดชอบได้ทุกคนค่ะ
1: ครับคุณตาวอนมะพร้าวถอดเสื้อนะครับจากจังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีนะครับมะพรจากเกาะสุกรนะครับจังหวัดตรังนะสวัสดีทั้งสองคนนะคะ
0: คุ
1: ณสุดที่รักนะครับอักษรสิทธิ์นะฮะสวัสดีด้วยครับนะฮะก็ขอบคุณมากที่ทักทายกันมาในส่วนของหน้าแฟนเพจนะครับไม่ว่าจะเป็นดีเจช้างตกมันนะหรือว่าจะเป็นในส่วนของปุ๋ย Black Cat เพจหลักบริษัทนี่คุณเอกลักษณ์ก็ทักทายกันมาด้วยนะครับเช่นกันเน
0: า
1: ะ
0: ป้าเพิ่งถามว่ามีทางไหมที่ไปไม่
1: ม
0: ีแต่ทางฝั่งสปป.ลาวเนี่ยถ้าอากาศชื้นแบบนี้ไม่รอด
1: ครับต้องพกยาเส้นหรอ
0: แอลกอฮอล์
1: เหล้า
0: แอลกอฮอล์ค่ะไม่ใช่เหล้าแอลกอฮอล์
1: แอลกอฮอล์นะหรือว่าเราไปกินแล้วก็ทากจะหลุด
0: ทำไมใจไปอยู่ตรงนั้นพี่ช้าง
1: หรือว่าพอเราดื่มไปแล้วมันเมามันก็เลย
0: เอาแอลกอฮอล์เช็ดมันก็หลุดค่ะแต่มันดีดแน่มันเป็นทากกระโดดแล้วตัวเล็กๆค่ะพี่ช้างมองแทบไม่เห็นเราจะรู้สึกอีกทีคือตอนเราคันแล้วมันดูดเลือดเราท้องเป่งแล้วนะนั่นถึงเราจะรู้สึกพอเอาไปที่เกาที่คันใช่ไหมโอ้ยนี่ขนยังลุกอยู่เลยค่ะพอเกาที่คันปุ๊บนะฮะนั่นแหละไปโดนตัวทากถึงได้ขนลุกแล้วก็จะแบบอุ้ยนะไหนคุณเปิดเพลงให้เขาฟังกันบ้างสิคะ
1: จะไม่คุยอีก2 นาที
0: เอาเหรอ

0: 2นาทีเหลือค่อยฟังเพลงส่งท้าย
1: เอาเมื่อวานก
0: ็อันนี้สตอนี่เขาก็ใช้ปุ๋ยใช่ไหม
1: สตอนะกันมันโดนแต่ไม่ได้ตั้งใจแต่ว่าสตอที่ใช้ปุ๋ยนี่คือสวนสละคุณลุงสวัสดิ์
0: ครับที่ชะอวด
1: แล้ว

0: ลิฟสตอร์ค่ะชอบนะฮะเพราะว่าเขาฉีดพ่นแล้วมันจะมีความมันความอร่อยในตัวมันจะมีปลาเล่มหวานในสตอร์ด้วยนะคะแต่ก็ตอนนี้ก็ยังรู้สึกว่าพี่เกียร์มีทุเรียนหมอนทองของเจ๊น้ำมาหนึ่งลูกนะพี่ช้าง
1: ครับ
0: ตอนเย็นไปสิเมื่อกี้จะสุกแล้วยังอ๋อเป็นพรุ่งนี้นะจ๊ะที่รัก
1: งั้นก็เรารอกินที่นี่แล้วกัน
0: อ่ะไม่น่าจะเอามาได้นะ
1: เรากินเราจะได้เล่าคนฟังก็ใส่กล่องมา
0: ไม่น่าจะเอามาได้นะเพราะมันอร่อยเกินห้ามใจที่จะแบ่งจริงๆ
1: ไม่ก็มาแกะที่นี่
0: มันอร่อยเกินห้ามใจที่จะแบ่งใครจริงๆถ้าอยู่ด้วยกันตรงนั้นมันแชร์ได้
1: คุณผู้ฟังได้ฟังเพราะถ้าเรากินแล้วเวลาผ่านบางทีรสชาติมันอาจจะเปลี่ยน
0: ไม่รับปาก
1: ความรู้สึกไม่เหมือนวันก่อนเนี่ยเรากินในห้องส่งนี่เราสามารถพีเซนต์คุณผู้ฟัง
0: ได้ทัน
1: ท
0: ีไม่กล้ารับปากใครไปจริงๆเพราะถ้ารับปากแล้วมันต้องทำอันนี้ขอประกาศออกสื่อนะว่าไม่รับปาก
1: อ้าวพักฟังเพลงฟังข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทยด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันในชั่วโมงที่สองเดี๋ยวไปดูสวนมะนาวด้วย
0: ได้ค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 15:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองทบการลุยปราบสินค้าเถื่อนอายัดกว่า 30,000 รายการในเวลาผู้ศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมมอบหมายให้ทีมท็อปกันลงพื้นที่ตรวจสอบคลังสินค้าขนาดใหญ่ในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครพบว่าคลังสินค้าดังกล่าวจดทะเบียนในรูปบริษัทมีกรรมการบริษัทเป็นชาวจีนและยังไม่ได้รับใบอนุญาตจากสมอ.แต่ได้มีการแอบอ้างใช้ใบอนุญาตของผู้นำเข้ารายอื่นนำสินค้าเข้ามาพบเครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่แสดงเครื่องหมายมอ.ก.ได้แก่หม้อไฟฟ้าอเนกประสงค์เตาไฟฟ้าปลั๊กพ่วงแบตเตอรี่สำหรับเครื่องมือช่างไดเป่าผมเครื่องหนีบผมและเครื่องนวดรวมจำนวนทั้งสิ้น 33,383 รายการมูลค่ากว่า 4,680,000 บาทจึงอายัดไว้ทั้งหมดเพื่อดำเนินการตามกฎหมายต่อไปหัวหน้าใหญ่แก๊งคอลเซ็นเตอร์และค้ามนุษย์ของญี่ปุ่นไม่รอดจับคากลางย่านทองหล่อตามนโยบายของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ต้องการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ให้หมดไปจากประเทศไทยซึ่งพลตำรวจเอกกิติรัตน์ผันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งการดำเนินการร่วมกับนานาประเทศในการป้องกันการหลอกลวงบุคคลสัญชาติต่างๆเข้ามาใช้ประเทศไทยเป็นทางผ่านเพื่อไปบังคับทำงานแก๊งคอลเซ็นเตอร์ในประเทศเพื่อนบ้านควบคู่ไปกับการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์ให้เป็นไปตามนโยบายของนายกรัฐมนตรีล่าสุดเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนจับกุมนายซาซากิอายุ39ปีสัญชาติญี่ปุ่นหัวหน้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์ญี่ปุ่นซึ่งมีฐานปฏิบัติการอยู่ในเมืองปอยเป็ดประเทศกัมพูชาได้ที่บริเวณย่านทองหล่อแขวงคลองตันเหนือเขตวัฒนากรุงเทพมหานครเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของศาลนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นโดยเป็นหัวหน้าปฏิบัติการช่อโกงหลอกลวงประชาชนในประเทศญี่ปุ่นสร้างความเสียหายหลายพันล้านเยนและมีฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาทันทีจากข้อมูลของทางการญี่ปุ่นผู้ต้องหารายดังกล่าวเป็นบุคคลสำคัญระดับหัวหน้าขบวนการที่มีบทบาทในการสั่งการเครือข่ายแก๊งคอลเซ็นเตอร์ข้ามชาติและจะดำเนินการส่งตัวให้ตำรวจญี่ปุ่นเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปยูเครนโจมตีเรือสินค้าอาเซอร์ไบจานเมื่อวานนี้รัสเซียกล่าวหายูเครนเป็นฝ่ายสังหารลูกเรือชาวอาเซอร์ไบจานบนเรือบรรทุกสินค้า2ลำขณะเดินทางจากตุรกีมุ่งหน้าไปยังท่าเรือลอฟท็อปออนดอนทางตอนใต้ของรัสเซียโดยใช้โดรนโจมตีซึ่งรัฐบาลอาเซอร์ไบจานระบุว่าทำให้พลเมืองอาเซอร์ไบจานเสียชีวิตอย่างน้อย5คนก่อนหน้านี้ยูเครนเผยว่าโดรนของยูเครนโจมตีเรือ5ลำที่ท่าเรือเมืองมาริอูโปและเมืองเบอร์เดนบนทะเลอาซอฟรวมถึงแถบชายฝั่งของดินแดนที่รัสเซียควบคุมและว่าเป้าหมายบนเรือบรรทุกสินค้าแห้งและเรือบรรทุกน้ำมันเกี่ยวข้องกับการขโมยธัญพืชของยูเครนรวมถึงการขนส่งทางทหารและเชื้อเพลิงโดยมีการพ่นสีทับชื่อเรือและปิดสัญญาณเรดาร์เพื่อหลบเลี่ยงแต่ไม่แถลงถึงข้อกล่าวหาจากรัสเซีย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาเซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแดดอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: ลังๆปีนบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้ว่ะโอ้ยพี่อีท ไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
6: เข้ากอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
5: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
6: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
5: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
6: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
5: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
6: ่ไม่ๆ
5: ลองเลย
7: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาว 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
8: เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันสัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
9: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
10: ปัญหาใหญ่ที่มีผลต่อสุขภาพคนไทยการเผาเป็นสาเหตุสำคัญของปริมาณฝุ่น PM 2.5 คุณทราบหรือไม่หากเผามีโทษปรับและจำคุกเผาในพื้นที่ข้างทางริมถนนเผาขยะในพื้นที่ตนเองหรือพื้นที่สาธารณะเผาในพื้นที่เกษตรกรรมโดนตัดสิทธิ์เงินช่วยเหลือจากภาครัฐด้านการเกษตรและเผาในพื้นที่ป่าสงวนเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าหรืออุทยานแห่งชาติโทษปรับสูงสุด 400,000 ถึง 2 ล้านบาทและจำคุก 4-20 ปีหยุดเผาเผาหยุดฝุ่นฝุ่นเอ็มคอร์ดเรดิโอโกกรีนร่วมใส่ใจอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อโลกของเรา
11: เคยไหมปลูกอะไรก็ไม่งามเพราะดินกระด้างดินแข็งดินเปรี้ยวดินเค็ม
12: หยุดทุกปัญหาดินด้วยดินเน่าสารปรับปรุงดินชนิดจุลินทรีย์เป็นสารอินทรีย์ที่สกัดจากธรรมชาติช่วยปรับโครงสร้างให้ดินรวนซุยเพิ่มสารอาหารและจุลินทรีย์ให้กับดินทำให้พืชโตเร็วดอกผลแข็งแรงใบเขียวสดใส
11: คุ้มสุดๆจากช็อปมาเนียวันนี้ดินเน่าขนาด1ลิตร2ขวดเพียง699บาทรับฟรีดินปราบมาอีก1ซอง
12: สนใจโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาท
13: สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
14: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
0: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: อนรับคุณผู้ฟังกลับเข้ามาครับในชั่วโมงที่2นะครับกับช่วงเวลาของรายการช้างตกมันกับปุ๋ย Black Cat นะครับแล้วก็ยาราบ Black Cat 1ครับ15 นาฬิกา 15 นาที 15 วินาทีครับแหมฤกษ์งามยามดีเหลือเกินนะฮะวันที่6เดือน6นะครับวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใครที่รอโปรโมชั่นของปุ๋ย Black Cat นะครับยาราบ Black Cat 1ไม่มีนะครับ ก็ยังมีโปรที่เราขายกันตลอดแหละที่คุณสามารถซื้อได้ก็คือซื้อ6แถม1ซื้อ10แถม2 1ลัง24ชุด 37,920 บาทอันนี้ก็ประหยัดไปนะ 9,600 บาทต่อหลัง
1: ชั่วโมงน
0: ี้
1: เช็คคนฟังไหมคุณจะเช็คคนฟังไหม1ชั่วโมงเนี้ย
0: ทำไมครับคุณจะจัดโปรอีกหรออ
1: ่ะ6ทับ6ไง
0: ไม่เป็นไรมึงเนาะอู้เนาะ
1: เงาเหรอเอาแม่มาดาลี
0: นะครับแล้วก็คือซื้อแพ็คคู่นะครับปุ๋ย Black Cat คู่กับยารา Black Cat 1นะครับนี้ก็มีส่วนลดให้นะครับ100บาทนะครับสำหรับในส่วนของแพ็คคู่นะใครที่ต้องเอาไปใช้คู่กันนะครับในส่วนของยารา Black Cat 1ก็ป้องกันยับยั้งเชื้อรานะครับทุกชนิดเลยนะครับแล้วก็ยังมีฤทธิ์ในการขับไล่หนอนเพลี้ยแมลงได้ด้วยนะยารา Black Cat 1เราทำจากสมุนไพรนะครับใช้แล้วปลอดภัยทั้งคนและพืชครับปกติ1ชุดก็คือ 1,540 บาทนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อคู่กันกับปุ๋ย Black Cat นะ 1,980 บวกกับ 1,540 บาทเท่ากับเท่าไหร่ครับ
1: 3,520 บาทแต่ว่าเราขาย
0: ลดให้100บาทจ้า
1: เหลือ 3,420 บาทค่ะท่าน
0: ส่งให้ฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยสำหรับการสั่งซื้อแพ็คคู
1: ่
0: เอาใช่ไหม
1: มาดาลีมาไวมากเขายังไม่อนุมัติเกียร์เลยอ่ะมาดาลีค่ะ
0: เ
1: ออเกียร์รอคน100คนเข้ามานั่งหน้าแฟนเพจรอคนเข้ามา100คนทางหน้าแฟนเพจแล้วเดี๋ยวจะปล่อยโปรให้เด็ดๆเลยเอาในฐานะ6ครับ6แต่ต้องมีคนเข้ามาในแฟนเพจ100คนแบบธรรมชาติด้วยนะถ้าไม่มีคนเข้ามา100คนไม่ปล่อยนะคะขอบพระคุณนะคะที่กำลังเรียกคนเข้ามาให้นะคะสำหรับทางหน้าแฟนเพจปุ๋ยและแคทเพจหลักบริษัทเข้ามาแล้วก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจเอาไว้ด้วยนะคะเพราะว่าทางหน้าแฟนเพจเราจะมีอัปเดตสายพันธุ์นั้นสายพันธุ์นี้กันอยู่เรื่อยๆนะคะ
0: ปุ๋ย Black Cat ใช้ดีจริงค่ะเนี่ยฉีดลูกกระท้อนก็ดกมากตอนนี้ฝนตกมากมีร่วง
1: มัดแหละ
0: อ้าว
1: คืออ่ะเดี๋ยวอธิบายให้ฟังเรื่องการที่มีฟ้าฝนในช่วงระยะเวลาที่เราเป็นดอกค่ะพี่ช้างโอกาสที่น้ำเยอะแล้วอยู่ในที่ลุ่มรากเราชื้นมากเกินไปแฉะน้ำมากเกินไปนะคะต้นก็เกิดความเครียดโดยปกติของต้นไม้อยู่แล้วนะคะโอกาสการหลุดร่วงเนี่ยสูงมากต้องถามว่าอย่างกระท้อนเนี่ยของป้าพึ่งเนี่ยป้าพึ่งได้ฉีดแค่โคนหรือว่าฉีดคลุมทั้งใบแล้วมีการฉีดทุก 7-10 วันครั้งอย่างต่อเนื่องไห
0: ม
1: และเวลาที่ฝนตกแบบนี้เราเอาทริคเราเอาเทคนิคของคุณสายันจันทร์ภักดีมาบอกต่อ
0: ครับ
1: วิธีการของเขาคือทุเรียนของเขาเนี่ยบานผ่าฝนทุกปีนะคะทำงานผ่าฝนทุกปีแต่ผลผลิตไม่เคยลดลงเลย
0: ทำยังไง
1: สวนมีโซมบ้างแต่ทำยังไงเหรอคะพี่ช้างเวลาฝนหยุดปุ๊บไม่ต้องรอฟ้าเปิดค่ะ
0: ครับ
1: ฉีดพ่นเลยคนงานก็สุดจริงๆนะคะคนงานก็สุดจริงๆในการที่ประคองกับวิกฤตที่มันเกิดขึ้นนะ
0: ครับ
1: เขาก็ฉีดพ่นแต่เขามั่นใจเขาเชื่อมั่นว่าเขาฉีดแล้วมันอยู
0: ่ครับ
1: เหมือนสวนพี่สมเกียรตินะคะก่อนเข้ารายการก็ได้โทรคุยกับพี่สมเกียรติวันนี้พี่สมเกียรติเนี่ยไม่ได้อยู่สวนแล้วก็ไปเยี่ยมสวนของคุณพี่ศรีไพรนะคะที่บางขัน
0: ครับ
1: แล้วก็หลายๆคนติดตามว่าโทรถามอาจารย์สมเกียรติที่สวน
0: เป็นอาจารย์แล
1: ้
0: วหรออ
1: ุ้ยคุณตั้งแต่มาใช้ปุ๋ย Black Cat ใช
0: ้ครับ
1: ทุกคนนะ

0: ถือตาแล้ว
1: เขาเป็นอาจารย์แล้วนะ
0: เขาเรียกอาจารย์หมดเพราะถือว่าทำทุเรียนได้สวยทำทุเรียนได้สวยติดผลดก
1: ครับ
0: พี่สมเกียรติเองอะค่ะเขาก็มีความคาดหวังเอาไว้สูงในขณะที่ฝนตกไป2อาทิตย์แบบในช่วงจังหวะลูกเลยไข่ไก่เข้ากำลังเข้ากระป๋องนมอ่ะพี่ช้างก็มีเสียหายนะที่สวนพี่สมเกียรติแต่ผลผลิตอ่ะพี่ช้างมันมากกว่าปีที่แล้ว
1: ครับ
0: ตอนนี้ที่เหลือนะมากกว่าปีที่แล้ว 4,000 กว่าลูกปีที่แล้วได้ 3,000 นิดๆนะปีนี้ 3,000 4,000 กว่าลูกแล้วสิ่งที่สำคัญสุดคือลูกสวยมากน้ำสวยมากทรงสวยมากนะตอนนี้แล้วก็ใบก็เต็มด้วยทริคและเทคนิคไม่เหมือนกันในแต่ละสวนนะคะทริคของคุณสายยันฝนหยุดปุ๊บฉีดพ่นปั๊บฝนหยุดปุ๊บฉีดพ่นปั๊บเลยนะคะไม่ต้องรอแสงไม่ต้องรอแดดมันก็อยู
1: ่
0: แล้วก็อยู่แบบเกินต้นยังมีพอแต่งออกได้อีกนะอันนี้คืออยากให้ทุกคนมันดูเหมือนสิ้นเปลืองแต่
1: หมายถึงว่าแกฉีดยังไงอ่ะทุกครั้งที่ฝนตกฉีดเลยหรอ
0: ใช่
1: ทุกวัน
0: เมื่อวานถึงฉีดแล้ววันนี้ก็
1: ตกก็ฉีดอีกอย่าง
0: น
1: ี้เหรอครับ
0: ใช่
1: แล้วผสมแบบไหนเข้มข้นไหมหรือว่า
0: 100 ซีซีต่อน้ำ200ลิตร
1: ครับ
0: แต่ว่าฉีดไปเพื่อลดความเครียดของพืชลดการถอดลูกถอดดอกอ่ะพี่ช้างพอเขาทำมาแบบนี้ต่อเนื่องคือเขาบานผ่าฝนมา5ปีซ้อน
1: ครับ
0: แล้วเขาทำแบบนี้ต่อเนื่องมันก็ยิ่งสร้างความมั่นใจว่าผลผลิตเขาเหลือ แล้วผลผลิตไม่เคยลดน้อยถอยลงเลยปีนึงก็หลายหมื่นลูก
1: ครับ
0: นะฮะปีนึงเขาก็ได้หลายหมื่นลูกแล้วก็ยิ่งผลผลิตเพิ่มขึ้นแล้วก็ขายง่ายค่ะพี่ช้างเพราะผลผลิตมันทรงดีมันขายง่ายทรงมันสวยหนามันสวยเวลาขายก็ขายง่ายออกตลาดง่ายมันไม่ต้องพิเคราะห์แล้วพิเคราะห์อีกล้มไม่รู้จะล้มบางคนทำผลผลิตไปล้มเครียด
1: ครับ
0: จะซื้อยังไงบางคนปฏิเสธนะไม่ซื้
1: ออ
0: ย่างเมื่อปีที่แล้วเนี่ยโป่งน้ำร้อน
1: ครับ
0: อำเภอโป่งน้ำร้อนที่จังหวัดจันทบุรีเนี่ยลงไม่รับนะลงไม่รับสินค้านะคะพี่ช้าง
1: เพราะว่า
0: คือมันผ่ามาแล้วเนื้อข้างในมันไม่ได
1: ้
0: ทีเนี้ยเราพี่น้องชาวโป่งก็ต้องดูว่าเราดูแลสวนเหมือนมะขามไหมเหมือนทางเขาคิดจะกูดไหมเหมือนที่อำเภออื่นเขาดูหรือเปล่าทำไมทั้งจังหวัดเขาซื้อมีจังอำเภอเราอย่างเดียว
1: ที่
0: เขาไม่เอานะคะเราก็มีลูกค้าที่อยู่อำเภอโป่งน้ำร้อนเหมือนกันก็ส่งภาพมาให้ปีนี้บอกผลผลิตดีมากสวยมากของคุณสมชายนะคะอยู่ที่โป่งน้ำร้อนได้ส่งภาพมาให้สวยมากก็มีอยู่ในแฟนเพจนะเราอัพให้นะคะก็ส่งมาว่าคือลูกดีลูกสวยน้ำเขียวนะพอพูดถึงหนามเขียวก็พูดไปถึงพี่พรที่อยู่ที่จังหวัดชุมพรด้วยพี่พรเนี่ยเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่ไม่อยากทำสวนแล้วเจอเคมีมาก
1: ครับ
0: ปีที่แล้วก็ติดตามเราในรายการวิทยุนี่แหละพี่ช้างแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยฟังน้องเกียร์แล้วก็อยากใช้แต่ก็ไม่มั่นใจก็เริ่มต้นจากการใช้ทำใบไปก่อนพอถึงเวลาทำใบปุ๊บเห็นใบดีต้นดีต้นสมบูรณ์ปุ๊บก็น้องเกียร์ปีนี้พี่จะทำลูกกับแบล็คแคทนะน้องเกียร์การันตีได้ไหมว่าพี่จะมีผลผลิต
1: ครับ
0: เกียร์บอกว่าเกียร์ไม่เห็นหน้างานนะพี่พรแต่สิ่งที่เกียร์บอกพี่พรได้คือทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบนี้อ่ะพอถ้าพี่พรทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้ในระหว่างทางเกิดอะไรขึ้นก่อนตัดสินใจใดๆพี่พรโทรหาหนูนะ
1: ครับ
0: ส่งภาพมาด้วยนะพี่นะเพราะเราไม่เจอหน้ากันเกียร์ไม่สามารถเจอหน้าลูกค้าเป็นหมื่นคนได้ในเวลาเดียวกันสิ่งที่จะช่วยได้คือโลกมันอยู่ในมือเราแล้วพี่ช้างก็คือการส่งภาพแล้วก็โทรคุยกันนะคะสุดท้ายเมื่อวานเราเดินทางจากชัยยาพี่พรก็ส่งไลน์มาหาพี่เกียร์เพราะพี่พรมีลูกทั้งปีพี่ช้างเก็บไปเยอะแล้วนะคนที่มารับจ้างเต้าลูกบอกว่าแล้วตัดหมดแล้วทำไมต้องมาจ้างเต้าอีก
1: ครับ
0: ก็ยังมีรุ่นถัดไปที่จะต้องเต้าแล้วก็ได้เยอะด้วยแล้วดีกว่ารุ่นแรกอีกนะรุ่นแรกเอาไปคนมาตัดปุ๊บทุกคนก็บอกว่ามันอ่อนมั้ยเนี่ยเพราะมันเขียวจังพี่พรก็ไม่รู้มันร่วงสุกแล้วนะมันสุกร่วงแล้วนะแกะเนื้อมาเนื้อข้างในดีมากเปลือกบางมากเนื้อหนามันเล็ดรีบรสชาติอร่อยพี่พรบอกโอ้ขายได้ดีน้องเกียร์ไปปุ๊บนี่คือหลงไม่ต้องคัดไม่ต้องเลือกเลยก็ถือว่า 75% ขึ้น AB ทั้งหมด
1: ครับ
0: อันนี้มันก็เป็นอีกหนึ่งแปลงไม่ได้ใหญ่มากแต่เป็นแปลงที่ผู้หญิงทำแล้วก็ทำงานง่ายขึ้นพี่พรบอกว่าตั้งแต่ใช้มามันได้ผลแบบที่น้องเกียร์พูดตั้งแต่ครั้งแรกเลยเกียร์ก็ถามว่าแล้วคุยกันแบบเนี้ยแค่คุยทำไมพี่พรถึงเชื่อมั่นว่าเกียร์สามารถนำพาผลผลิตพี่พรขึ้นตาช่างได้ก็มาจากเห็น

0: การเปลี่ยนแปลงที่สวนทุกครั้งที่ฉีดพ่นมันดีขึ้นทุกครั้งและผลผลิตมันดีพี่เกียมีคลิปนะเดี๋ยวเกียมีคลิปเสียงแต่รอภาพแล้วถามพี่พรว่าพี่พรส่งรูปให้แกดูมั่งได้ไหมน้องเกียต้นพี่สูงเป็น20กว่าเมตรมันตายมันมองไม่เห็นพี่ไม่สามารถซูมได้พี่ทำไม่เป็นไว้มีโอกาสจะไปเยี่ยมถึงสวนไว้มีโอกาสจะไปเยี่ยมถึงสวนนะพี่พรเดี๋ยวถึงคิวชุมพรแล้วเดี๋ยวจะแวะไปหาพี่พรด้วยนะคะคือเกียร์ไม่จำเป็นต้องแปลงใหญ
1: ่ครับ
0: ไม่จำเป็นต้องแบบมีเป็นหมื่นต้นเหมือนพี่บันเทิงก็ไปเยี่ยมไปหาเหมือนพี่บันเทิงอ่ะเขาถึงยากนะเธอรู้ไหมไม่มีเวลาผู้ชายอะไรก็ไม่รู
1: ้
0: ไม่มีเวลาให้เรานะคะแต่ก็ยังมีภาพส่งมาให้ทุกรอบนะคะนานๆไปเจอกันครั้งหนึ่งก็ถือว่าขอบคุณแล้วแหละขอบคุณที่เปิดโอกาสขอบคุณที่เปิดใจขอบคุณที่เอาผลิตภัณฑ์ของเราไปดูแลสวนที่เป็นที่รักของเขา
1: ครับ
0: เนี่ยเราก็ดีใจมากๆแล้วนะคะพี่ช้างก็ถือว่าผลผลิตทุกคนมันดีค่ะพี่ช้างพอมันดีปุ๊บเนี่ยเราก็เดินได้อย่างมั่นใจเราไปตรงไหนเราก็มีมิตรเพิ่มขึ้นนะพี่ช้างไม่ใช่มิตรฉาชีพนะเรามีมิตรภาพที่ดีมีญาติพี่น้องเพิ่มขึ้นทุกพื้นที่ที่ไปมันเป็นความสุขกับการทำสวนเกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยได้มีโอกาสเป็นแบบเนี้ยกับทุกพื้นที่เลยที่ฟังเราอยู่ไม่ว่าคุณทำพืชอะไร
1: เนี่ยไม่ใช่มีเฉพาะทุเรียนอย่างเดียวนะคุณปลูกพืชปลูกผักปลูกพริกนะปลูกมะนาวนะครับนี่ก็ใช้ได้
0: ค่ะ
1: นะฮะมะนาวของเสี่ยเล็กเป็นไงครับเนี่ย
0: มะนาวเสี่ยเล็กถ้าใครที่ติดตามแฟนเพจกันอยู่เรื่อยๆจะเห็นว่าพี่เกียร์จะขึ้นไลฟ์สดเนี่ยทุกวันอยู่แล้วนะมาพบปะมาพูดคุย
1: เพจป
0: ุ๋
1: ย Black Cat เพจหลักบริษัท
0: ใช่ทีนี้เนี่ยเสี่ยเล็กคุณภากรนะคะซึ่งอยู่ที่อำเภอสิชนจังหวัด
1: นครศรีธรรมราช
0: ใช่เขาก็ทำทุกอย่างเลยค่ะเสี่ยเล็กเนี่ย
1: ครับ
0: เป็นลูกค้าปุ๋ย Black Cat มายาวนานมากนะอยู่กันมานานมากแล้วไม่เคยให้ออกชื่อออกเสียงเลย
1: ครับ
0: นะไม่ให้ไปชมสวนนี่เกียร์คบกับเขามาจะ20ปีแล้วโอกาสที่เกียร์ชมสวนเขาน้อยมากค่ะท่านผู้ฟังแล้วเขาบอกอย่าไปยุ่งกับกู
1: น่าจะเริ่มออกอากาศรายการเราครั้งแรกเนี่ยน่าจะเป็นตอนที่เราไปไปญี่ปุ่นใช่ไหมที่วัดอะไรสักอย่างหนึ่งที่นั่นแหละที่เราจับพี่เล็กมาออกเสียงวิทยุ
0: ใช่ ได้มาคุยวิทยุครั้งนั้นครั้งแรกแล้วก็เมื่อวานสื่นเมื่อวานสื่นเขามาทานที่ร้านนะคะมาทานที่ตังเกียอยู่บ่อยๆนะแล้วก็บอกว่านี่เธอมะนาวฉันน่ะออกแล้วนะฉันนี่เธอเขาก็จะเล่ากับพี่เกียร์เนี่ยเธอฉันขายมะนาวกิโลละ140บาท
1: ครับอุ้ยแพงกว่าทุเรียนอีก
0: ก็ใช่แล้วก็บอกว่าเนี่ยฉันน่ะตอนมะนาวใหม่หมดแล้วนะมะนาวต้นพันธุ์ที่เธอไปซื้อให้ฉันมาเนี่ยตอนนี้ฉันตอนใหม่หมดเลย
1: ครับ
0: แล้วฉันจะปลูกมะนาวเดี๋ยวมีทุเรียนต้นไหนที่มันดูแล้วมันทำยากในแปลงคนดูแลไม่พอหรือเงี้ยก็จะเปลี่ยนเป็นมะนาวหมดเลยจะปลูกมะนาวสัก 2,000 กว่าต้น
1: ครับ
0: และแล้วเขาก็บอกงั้นเอามะนาวคือเขาเอามาให้พี่เกียร์อย่างเงี้ยพี่บอกว่ามาเดี๋ยวพี่เกียร์อุดหนุนแต่เอา10กิโลพอนะฉันคงใช้เป็นอาทิตย์เพราะว่าที่ร้านเกียร์ไม่ได้ใช้มะนาว
1: ครับ
0: ใช้นิดหน่อยในข้าวยำซึ่งมันไม่ได้มากในแต่ละวันนะคะแล้วก็ใช้ชงน้ำนะคะแต่ที่บ้านเกียร์เนี่ยเกียร์ชอบทานมะนาวสดไม่ชอบมะนาวเป็นขวดที่เขาคั้นตั้งไว้แล้วในห้างเนี่ยคือไม่ใช้เกียร์ก็แนะนำนะร้านอาหารที่ทำร้านอาหารคุณอย่าใช้ของแซงว่าคุณต้องใช้ของสดแล้วรสชาติอาหารมันจะอร่อยนะคะพี่เกียร์ก็สั่งเข้ามาแล้วก็บอกเขาว่าเอามาเผื่อด้วยนะเดี๋ยวจะเอาไปฝากพักพวกที่เปิดร้านอาหารอยู่ซึ่งก็ขายอาหารใต้ก็คือครัวในหนัง
1: ก็ต้องใช้
0: พี่เกียร์ก็ส่งให้ครัวในหนัง20กิโล
1: ครับ
0: ครัวในหนังโทรมาบอกเลยค่ะพี่ช้าง
1: ว่า
0: น้องมะนาวน้ำเยอะมากสั่งอีกเอาอีกวันนี้ก็ทำอีก40กิโล
1: ครับ
0: นะคะมะนาวเยอะมากคนที่จ่ายตังคุ้มค่ะพี่ช้างท่านผู้ฟังคือจ่ายตังคุ้มแล้วพี่เล็กเนี่ยฉีดพ่น Black Cat กันมาตลอดตั้งแต่ต้นพันธุ์สัก10กว่าปีแล้วเนี่ยมะนาวเนี่ยพี่เกียร์หาต้นพันธุ์ให้เขาเกือบ20ปีแล้วนะพี่ช้างแล้วไซส์ลูกมันใหญ่ขึ้นจากเป็นแป้นเพชรนะเป็นมะนาวแป้นเพชรกับแป้นรำไผ่นะคะสวนของพี่เล็กเนี่ยจะเป็น2สายพันธุ์แล้วก็ลูกที่ใหญ่นะก็คือ6นิ้วกว่า6นิ้ว4มิลแล้วก็ลูกเล็กของเขาก็อยู่ที่5นิ้ว7มิลค่ะซึ่งมันใหญ่แล้วผิวมันดีมันเงาเปลือกบางน้ำเยอะเกียร์ก็อยากให้ทุกคนเนี่ยที่มีมะนาวอยู่ค่ะ
1: ได้เอาใบแคทไปใช้
0: เอาไปใช้เถอะค่ะแล้วเนี่ยพี่เล็กมีเก็บทุกวันวันละ1,000กิโลวันละ800กิโลวันละ200กิโลคือมีเก็บทุกวันแล้วก็ดกทั้งปีค่ะพี่ช้างจะถูกจะแพงให้ได้มีผลผลิตขายเถอะค่ะอย่ารอเอาไว้หน้าแล้งอย่างเดียวมันพลาดนะคะเดี๋ยวมันพลาดได้สำหรับคนที่ดูแลไม่ถึงนะพี่ช้างมันก็พลาดได้ผลผลิตน้อยน้ำไม่มีเห็นไหมเวลาเราเจอมะนาวหน้าแล้งไม่มีน้ำพี่ช้างรีบขายเพราะราคามันดีแต่ผู้บริโภคปลายทางซื้อมะนาวมา10กิโลได้ใช้เห็นเป็นน้ำจริงๆไม่ถึง5กิโล
1: แพงก็แพง
0: ถูก ก็กลายเป็นว่าลูกหนึ่ง19บาทเท่ากับเราซื้อ36บาทอ่ะพี่ช้างเพราะว่าล
1: ู
0: กได้ลูกเว้นลูกอ่ะมันได้น้ำน้อยดังนั้นเนี่ยเกียร์ก็อยากให้คนที่เป็นเกษตรแล้วก็ทำเรื่องนี้ค่ะรองเปิดใจแล้วไปใช้แล้วคุณจะได้มีมะนาวที่ดีมีคุณภาพแล้วไม่เป็นแคนเกอร์นะคือโรคน้อยมากนะแล้วก็มะนาวผิวก็ใสผิวเงาผิววาวเลยแล้วก็น้ำเยอะมากๆอันนี้ก็หลายๆแปลงที่ใช้อยู่พี่สมเกียรติเนี่ยเสียดายแล้วพี่สมเกียรติรู้ไหมว่าพี่เล็กเนี่ยปลูกมะนาวในระหว่างร่องทุเรียนแล้วก็ปลูกมะละกอก็อยู่ระหว่างร่องทุเรียนด้วยนะคะเขาก็แล้วแต่การบริหารจัดการทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็ไปปลูกอยู่ที่ร่องปาล์มด้วยอยู่ที่การจัดการของแต่ละพื้นที่ว่าโซนไหนวิ่งรถวิ่งโซนไหนปลูกได้ไม่ได้ทุกคนรู้พื้นที่ของตัวเองพี่เล็กบอกว่าอย่าได้ว่างสั่งท่อนมันไปจากตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยเขาเรียกอะไรพระพรหม
1: ครับ
0: สั่งย่านมันยอดมันไปจากพระพรหมที่เป็น
1: ไป
0: ปลูกมันค่ะแล้วตอนนี้ก็เก็บไปแล้วหนึ่งรอบแล้วก็ยอดมันนั้นก็เอามาแช่ที่บอกว่าพี่เกียร์ให้แช่4ชั่วโมงอ่ะ
1: ครับ
0: แล้วคุณเล็กเขาแช่ไป1คืนแล้วก็บอกว่าฉันแช่1คืนรากมาเต็มเลยดีกว่าที่เธอให้ฉันแช่4ชั่วโมงไอ้เราก็ให้เขาแช่4ชั่วโมงเขาก็บอกว่ารากมันมาเต็มรากมันดีมากนะคะก็เลยนี่แหละมันเป็นสิ่งที่คนเปิดใจแล้วได้ทำแล้วเขาก็ได้ผลไงพี่ช้าง
1: ครับ
0: เขาได้ผลจริงๆมะนาวดีมากแล้วก็หนึ่งลูกคุณรู้ไหมว่าบีบลงมาในแก้วแบบเนี้ยมันจากก้นแก้วขึ้นมาวัดมาคือ2เซนอ่ะ
1: ครับ
0: น้ำเยอะมากๆแล้วก็วันนั้นไลฟ์สดก็ชิมมะนาวให้ทุกคนดูอร่อยค่ะหอมมะนาวหอมมาก
1: อันนี้คือลูกเดียวนะที่ว่าเราบีบใส่แก้วมา
0: บีบใส่แก้วแล้วก็มันโอ้โหมันเยอะจริงๆค่ะ
1: ครับ
0: คุณนันทวัฒน์พุทธกำเนิดบอกว่าสวัสดีครับพี่ช้างวันนี้ทุเรียนชุมพร
1: มาไหม
0: มานครอีกแล้วครับมาแล้วเหรอมายัง
1: ไม่เห็นข้างหน้าไม่รู้มา
0: คุณมาช้านะ
1: อันนี้มาจากดีเจโอทักเหรอ
0: น้องโอเหรอคะน้องดีเจโอเหรอคะคุณมาแล้วยังมาแล้วยังอ่ะให้ส่งข่าวมาด้วยว่ามาไหมเราจะได้ดูแลท่านถูก
1: ถ้าโทรมาหน่อย
0: มุ่งว่าอาทิตย์ที่แล้วนี่มีคนไม่ได้หลายคน
1: ใช่
0: ขับรถมาปุ๊บน้องเกียร์
1: หมด
0: ทำไมไม่คือพี่เกียร์ไม่ได้อ่านข้อความเนี่ยพี่ชาย
1: ตอนไล
0: ใช่ตอนไลฟ์สดไม่ได้อ่านข้อความแล้วมีคนอินบ็อกซ์มาบางคนขับรถผ่าฝนมอเตอร์ไซค์ผ่าฝนมาแล้วก็เดินคอตกไปว่าไม่ได้อะไรอย่างนี้นะดีเจโอถ้ามากำลังเดินทางครับถึงท่าศาลาแล้วมาไม่ทันฉีกทุเรียนในห้องส่ง มาไม่ทันฉีกทุเรียนในห้องส่งถือว่าการทำการเดินทางผิดพลาดมากนะคะการเดินทางของน้องโอผิดพลาดมากเลยนะคะ
1: ก็ไปขายที่ไหน
0: ก็หน้าร้านเหมือนเดิม
1: นะก็ตอนนี้มันบ่ายสามครึ่ง
0: ราคาเดิมไหมครับ
1: น่าจะถึง
0: ราคาเดิมไหมครับส่งข่าวมาด้วย0754192225ค่ะน้องโอ
1: ครับ
0: 0754192225นะคะผลงานรอบที่แล้วที่ทุกคนเอาไปก็ถือว่ามันจะมีคนที่มันจะมีทุเรียนที่ไม่สุกอยู
1: ่ครับ
0: ส่วน
1: ล
0: ู
1: กใหญ่ๆหน่อย
0: แล้วบางคนแกะไปปุ๊บเนี่ยคือมันยังไม่สุกเขาก็ทานไม่ได้กันอยู่สัก2คนนะที่ลูกค้าแบ่งจากพี่เกียร์ไปคือพี่เองเป็นคนที่พยายามเลือกเอาที่แบบไว้กินวันหลัง
1: ครับ
0: เอาไว้แต่พอเขามาแล้วมันไม่ได้อะเราก็แบ่งของเราให้แต่เขามีความรู้สึกว่าเอ้ยน่าจะแกะได้เลยพอแกะเสร็จก็ไม่สุกนะก็รอบนี้เป็นยังไงแต่ทุกคนที่อินบ็อกซ์มาบอกว่าทุเรียนอร่อยมากมีก็แจ้งอีกนะพี่อย่างเงี้ยเดี๋ยวอ่านให้ฟัง
1: เอาเป็นว่าตอนนี้นะก็เป็นทุเรียนนะครับจากจังหวัดชุมพรนะของดีเจโอนะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่บุกมาถึงห้องส่งเรา
0: ใช่
1: กันไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เอาไปจำหน่ายขายกันนะครับประมาณสัก15นาทีก็
0: หมด
1: นะฮะที่หน้าร้านตังเกียร์ไตเตี้ยมนะครับนะบริษัทแบ็คแคทเรานี่แหละนะครับแล้วก็เดี๋ยววันนี้นะครับวันนี้เดี๋ยวจบรายการเนี่ยก็ไปที่โน่นเลยนะฮะดีเจโอไม่ต้องมาสถานีแล้วก็ไปรอที่เดิม
0: ใช่
1: นะครับแล้วก็จะเกิดว่าคุณผู้ฟังที่ฟังรายการกันอยู่ต้องการทุเรียนหมอนทองแต่ตอนนี้กำลังขอราคาอยู่ว่าราคาเท่าไหร่วันนี
0: ้ใช่
1: นะ
0: น้องอุเนี่ยเขาซื้อไปแล้วก็บอกว่าพี่เกียร์ทุเรียนเนื้อละมุนกำลังดีเลยค่ะพี
1: ่
0: ขอบคุณมากนะคะเปลือกบางเฉียบเลยนะก็ส่งมาให้แล้วก็เราเห็นใครอ่ะน้องฟิลเอ้ย
1: ครับ
0: ดีเจจันเจ้าเอ้ยทุกคนก็บอกว่าทุเรียนอร่อยนะคะ
1: ครับ
0: ก็ลองดูค่ะว่าวันนี้เนี่ยที่หน้าร้านตังเกียนะคะคุณก็อีกครึ่งชั่วโมงแหละก็คงจะถึงหน้าร้านพอดีว่า4โมงกว่าๆนะคะคุณก็ไปหาซื้อกันได้เลยวันนั้นคนลุมกันแบบแป๊บเดียวจริงๆนะคะพวกเราก็โทรมาแล้วโอเคสวัสดีครับ
1: วิทยุก่อนเนาะสวัสดีครับ
2: สวัสดีพี่เกียร์ฮังพี่เกียร์นะครับ
1: ครับผมวันนี้กิโลเท่าไหร่ถามราคาก่อน
2: วันนี้ทุเรียนราคาขึ้นครับที่ชุมพรเนี่ยราคาขึ้นแบบกระโดดมากเลยนะฮะ
1: ครับ
2: นะครับก็เลยต้องขายโลละ120ครับ
1: วันนี้เป็น120บาทกิโล120บาทนะ
0: ใช่เมื่อวานเจ๊น้ำไปขายก็100ที่ลงได้ AB เนี่ย110บาทเมื่อวานนะ
1: ครับ
0: วันนี้ราคาดีล่ะสำหรับคนที่กำลังตัดทุเรียนราคาก็เริ่มขึ้นนะคะ
2: ครับครับแล้วก็ใครที่รอบที่แล้วเจอทุเรียนไม่สุกเดี๋ยววันนี้ผมให้กินฟรีครับ
0: น้องบูมาเลยน้องบูมาเลย
1: ตอนนี้น้องอู้ยกมือแล้วครับ
0: ใจร้อนยักเผื่อพี่ชาเรามีแกะให้ชิมด้วยไหมครับน้องโอหน้าร้านเดี๋ยวมีแกะให้ชิมนะคะแล้วก็คุณชิมก่อนว่าคุณอยากได้รสชาติเขาอร่อยนะคะแล้วก็ที่คนซื้อไปที่ฟีดแบ็กมาหาพี่เกียร์เขาก็บอกว่ารสชาติอร่อยค่ะน้องโอ
1: ครับ
2: ครับ
1: วันนี้เนื้อประมาณไหนจ๊ะ
2: สุกเหมือนเดิมครับสุกเหมือนเดิม
1: สุกเหมือนเดิม
0: ก็คือพร้อมทานเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ใครที่อยากทานทุเรียนเลยในวันนี้ไปเอาได้เลยแล้วก็อันนี้เราจากที่เราชิมรอบที่แล้วนะพี่ช้างอร่อย
1: ครับ
0: เนื้ออร่อยละมุนเลยหวานเลยค่ะนะใคร
2: ยกความดีให้ปุ๋ยแบ็คแคทนะครับ
0: เอ้ย
1: เพราะว่าเป็นส่วนที่ใช้ปุ๋ยแบ็คแคทครับแล้วก็ปลอดสารด้วย
0: ใช่
2: คร
0: ับ
1: ครับอันนี้การันตีเลย
0: อันนี้คือบางคนเอาไปก็ยังมีเรื่องของราบ้าง
1: ครับ
0: ก็ยังเห็นอยู่บ้างคือไม่ได้ใส่กิ๊กเพราะน้องโอบอกว่าเป็นทุเรียนที่คัดแล้ว
1: ครับ
0: นะคะก็แต่ก็เป็นทุเรียนที่สุกเลยก็ใครที่อยากได้ทุเรียนเดี๋ยวเราเจอกันที่หน้าร้านตังเกียนะคะทุกคนค่ะ
1: หมู่บ้านเมืองทองครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ใครฟังรายการกันอยู่เดี๋ยวก็ไปเจอกันได้เลยนะประมาณ4โมงน่าจะถึงแหละ
0: 120บาทนะคะวันนี
1: ้ราคา
2: ก็มา300กิโลครับ
0: 300กิโลนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเจอกันน้องโ
2: อครับผม
0: เอาไปวางไว้ก่อนเลยค่ะขายก่อนได้เลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะจะถึงหน้าร้านตังเกียนะคะคุณก็
2: เอามา300กิโลครับ
0: 300กิโลนะคะก็ถือว่าเดี๋ยวเจอกันน้องโ
2: อครับผม
0: เอาไปวางไว้ก่อนเลยค่ะขายก่อนได้เลยนะคะตอนนี้ก็น่าจะอีกสักประมาณครึ่งชั่วโมงอะค่ะจะถึงหน้าร้านตังเกียนะคะคุณก็ไปแล้วก็ไปขอชิมเขาหน่
1: อ
0: ยถ้าเขาอร่อยคุณซื้อได้เลยได
1: ้ค่ะสวัสดีครับเดินทางปลอดภัย
0: ครับผมครับ
1: ย้ำอีกทีหนึ่งนะทุเรียนหมอนทองนะจากเจ้าของสวนมาขายเองนะครับจากจังหวัดชุมพรนะครับวันนี้กิโลกรัมละ120บาทนะครับ120บาทครับอันนี้ถือว่าไม่แพง
0: ถามว่ารับคนละครึ่งไหม
1: ไม่น่าจะได้ลงทะเบียนทันเอาร้านตังเกียรับไหมล่ะ
0: ฮะให้ช่วยแบบนั้นอีกเหรอตังเกียนะ
1: เอาแบบนี้แหละแบบนี้เขาก็ขายไม่ทันแล
0: ้
1: วนะฮะเขาก็ขายไม่ทันแล้วไม่ต้องเข้าโครงการหรอกนะครับกิโลละ120บาทเป็นทุเรียนหมอนทองนะครับใช้ปุ๋ยแบล็คแคทใช้ยาราแบล็คแคทวันปลอดสารพิษ
0: และ
1: อันนี้ปลอดภัยด้วยนะครับ
0: อันนี้แน่นอนค่ะ
1: ราคาก็ไม่ได้ต่างจาก
0: แต่ว่ารสชาติมันรสชาติต่างนะ
1: รสชาติมันอร่อยไง
0: เพราะว่าอย่างนี้เวลาเรากินที่ทุเรียนที่ถึงเคมีมากๆเน
1: ี่
0: ยมันจะมีความแปลงๆในเนื
1: ้อ
0: คนจะกินไปปุ๊บสักได้1เม็ดพอขึ้นเม็ดที่2คุณจะเริ่มแบบเผาๆแล้วมันระอุในลำคอแล้วนะคะ มาดารีบอกว่าเป็นเชื้อราใบติดใช้แบล็คแคทวันบวกยาปุ๋ยแบล็คแคทได้เลยค่ะแต่ว่าแบล็คแคทวันเนี่ยมะต้องใส่400ซีซีต่อน้ํา200ลิตรนะคะถ้าตอนนี้มันเกิดเป็นใบติดไปแล้วนะคะให้ใส่ปุ๋ยแบล็คแคท200ซีซีชนิดผง4ช้อนนะคะแล้วก็ปุ๋ยยาเชื้อราแบล็คแคทวัน400ซีซีค่ะมะนะคะแล้วก็ฉีดได้เลยนะคะแนะนำฉีดช่วงเช้าเวลาเราเป็นเรื่องของโรคเป็นเรื่องของเชื้อรานะคะ
1: ค
0: แนะนำให้ฉีดพ่นช่วงเช้าจะได้ผลดีที่สุดในการยับยั้งไม่ให้เชื้อรากระจายทำแบบนี้สัก3รอบอัตรานี้สัก3รอบนะคะมะแล้ว
1: จัดอยู่ตั้งนานมีแต่แก้วมะนาวอยู
0: ่ไม่ได้เปิดหน้า
1: พอคุยเรื่องทุเรียนแล้วลืมหมด
0: นะคะก็ใช้แบบนี้สัก3รอบเพื่อหยุดการกระจายเชื้อรานะคะมะแล้วก็หลังจากนั้นก็ใส่ในอัตราเดิมได้เลยไม่ต้องบวกยาเชื้อราตัวอื่นนะคะมีแบล็คแคทวันแล้วใช้ไปเลยนะคะไม่ต้องบวกเชื้อราตัวอื่นแต่ว่าไม่แน่ใจว่าลูกที่แขวนอยู่มีระยะไหนมะช่วยให้รายละเอียดเกียร์ด้วยนะคะเพราะว่าเราจะได้ดูแลกันถูกต้องค่ะ
1: ครับผมนะครับสวัสดีทักทายคุณคนึงนิดจันทรายศด้วยนะครับสวัสดีดีเจหนุ่มหล่อสาวสวยคุณประสิทธิ์ชนะรบนะครับสวัสดีพี่เกียร์แล้วก็ดีเจช้างด้วยนะครับ
0: สว
1: ั
0: สด
1: ี
0: ค
1: ่
0: ะ
1: 15:40 นขออนุญาตพัก1เพลงครับฝากเพลงนี้กับลุงเจียมโรงแรมขนมซันไรส์กับวันเกิดวันนี้ด้วยนะฮะ6มิถุนายนนะปีนี้ก็ย่างเข้าสู
0: ่ปีที่
1: 60แล้ว
0: โอ้ย600นั้นมาแบ่งหนูนะลุง
1: มอบเพลงนี้ให้แล้วกันนะครับ
3: กูว่าแกกูแค่ผ่านร้อนผ่านหนาวมาก่อนมึงรอยหยดบนหน้ากูไม่ใช่ความหม่น

0: ชื่อเพลงว่ากูยังแน่นะครับบทเพลงนี้นะมอบให้พิเศษสำหรับลุงเจียมด้วยละกันนะครับรวมไปถึงใครที่มีวัน
1: คล้ายวันเกิดน
0: ะ
1: ฮ
0: ะตรงกับวันนี้นะกูยังแน่กูยังไม่แก่นะครับแต
1: ่
0: คนที่ร้องเพลงนี้ส่วนมากแก่ทุกคนนะผมดูแล้ว
1: เพราะว่าอยากบอกว่าตัวเอง
0: ปลอบใจ
1: ตัวเองก็ขอให้ลุงเจียมมีสุขภาพแข็งแรงมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็ยังคงเป็นบุคคลที่แบ่งปันความสุขมาให้พวกเราแบบนี้เรื่อยๆได้เสมอไปนะคะ
0: ครับผมนะครับ15:45 น.นะใครต้องการทุเรียนหมอนทองจากสวนจังหวัดชุมพรเป็นสวนที่ใช้ปุ๋ยแบล็คแคทแล้วก็ยาราแบล็คแคทวันเจ้าของสวนมาขายเองนะครับกิโลละ120 บาทพร้อมรับประทานได้เลยนะครับอันนี้ก็แวะไปเจอกันที่ร้านตังเกียนะครับหน้าในหมู่บ้านเมืองทองนะครับได้เลยจ้ะเดี๋ยวเจอกัน
1: เดี๋ยวเจอกันค่ะแล้วก็เราก็จะได้ชิมด้วยชิมก่อนซื้อ
0: ครับ
1: นะคะชิมก่อนซื้อแล้วคุณก็
0: ชิมคนละเมล็ดก็พอนะถ้าชิม
1: อย่ากินมากสิคะ
0: วางไม่ไหวนะ
1: ไม่ได้คนละลูกก็ไม่ได้นะคะถือว่าเดี๋ยวไม่พอให้ชิมนะ
0: ก็เรียกว่าต้องซื้อพอดีถ้าชิมลูกหนึ่งอะ
1: อิ่มแล้วอะเดี๋ยวจะบอกน้องๆหลายๆคนเลยที่มาแล้ววันนั้นก็
0: ไม่ได
1: ้นะก็วันนี้ก็มาอยากกินกันใหม
0: ่แฟนรายการวันนั้นก็หลายคนนะที่ฟังรายการกันอยู่มีจากร่อนพี่บูนจากในเมืองขับมอเตอร์ไซค์กันมาแล้วในห้างเป็นไงบ้างไม่รู้วันนี้เข้าเมืองหรือเปล่าปกติอยู่ทุ่งฝงไง
1: แล้วในห้างไม่ส่งข่าวเหรอคะว่าอร่อยไหม
0: เงียบ
1: ไม่ในห้างได้ชิมวันน
0: ั้นน่าจะอร่อย
1: ในห้างได้ชิมแล้วก็เลยซื้อ
0: ใช่
1: นะคะวันนั้นเราแกะแล้วก็น้องจันเจ้านี่ชิมไป2 ภู
0: ครับ
1: อิ่มเลยข้องเองเก็บ
0: เขาเองก็แกะมาให้เพื่อนกินต่ออ
1: ๋อเหรอ
0: เห็นอยู่แต่ดีเจช้างไม่ได้กินขี้เกียจข้ามถนน
1: คุณเกียร์กินค่ะคุณเกียร์กินของน้องจันเจ้า
0: เอาคืนได้เจ้ากินของเขาไปเยอะนะ
1: ก็มากันใหม่แล้วกันนะคะสำหรับทุเรียนฉีดพ่นปุ๋ยแบล็คแคทนะคะใครที่มีผลิตภัณฑ์ปุ๋ยแบล็คแคทช่วงนี้ก็จะมีสระอินโดน
0: ะ
1: ของลุงคมนะคะก็เมื่อวานเนี่ย50 กิโลเป๊บเดียวเหมือนกันนะคะหมดแล้วก
0: ็
1: ถือว่าอร่อยยิ่งฉีดพ่นต่อเนื่องหลายๆรอบผลผลิตรสชาติของผลผลิตก็ยิ่งอร่อยค่ะพี่ช้างนะพี่เกียร์ก็ส่งไปให้คนนั้นคนนี้เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะกินกันแล้วเป็นยังไงบ้างสำหรับอินโดเนี่ยมันจะไม่ได้ถูกใจสำหรับทุกคนเหมือนพี่ช้างไม่ชอบสระอินโด
0: เพราะมันกินได้แต่ได้กินได้ไม่เยอะ
1: เพราะมันไม่ฉ่ำแต่อย่างเกียร์เนี่ยเกียร์เป็นคนชอบสระอินโดแต่ใครที่มีค่าเบาหวานเยอะนะคะแล้วก็ไม่ค่อยถ่ายนะแนะนำเลยนะต้องทานสระอินโดเ
0: พราะสระอินโดไม่กินสระลอยแก้ว
1: เบาหวานมันก็ยิ่งเพิ่มสิคุณมันเป็นผลไม้ที่มีประโยชน์สำหรับคนที่รักษาโรคเบาหวานนะคะแล้วก็มีความโหยอยากได้ความหวานอย่างเงี้ยค่ะแทนที่ค
0: ุณจะไป
1: ถ่ายท้อง
0: เพราะว่ามันจะมีดูแล้วมันจะมีกากใหญ่อะอะไรพวกนี้
1: มันถ่ายท้องดีมันเป็นตัวระบายอย่างดีเลยสำหรับคนที่แต่มันไม่ได้แบบจู๊ดแบบนั้นนะแต่มันถ่ายท้องเช้ามานี่คือมันหมดท้องหมดพุงหมดไส้แน่นะแต่ว่ามันก็เป็นการถ่ายท้องแบบไม่จุกไม่เสียดมันคือธรรมชาติอะที่เรากินแล้วกากใหญ่มันเยอะอะท่านผู้ฟังเราก็กินกันเป็นกิโลเนาะเรากินเยอะมากเราเป็นคนชอบสระอินโดอ่ะ
0: ครับ
1: แล้วคุณแกะเสร็จนะคุณผ่าแล้วเอาเมล็ดออกแล้วคุณแช่ตู้เย็นนะท่านผู้ฟังโอ้ยอร่อย
0: ดีแหละเราชอบไม่เหมือนกัน
1: จ้ะแต่คุณก็ดัน
0: จะได
1: ้
0: ไม
1: ่
0: จะได้ไม่แย่งกันแต่ทุเรียนเราก็ชอบเนื้อไม่เหมือนกันไง
1: ใช
0: ่แต่หลังๆนี้ก็ไม่ได้นะคุณเกียร์เริ่มไปกินเนื้อแบบนี้แล้วนะผมนี่ไม่เคยเปลี่ยนนะเออแต่คุณเกียร์เริ่มเปลี่ยนรสนิยมแล้วนะ
1: แต่จะพยายามเก็บไว้ให้เธอแล้วกันแต่ก็พยายามนะไม่ได้รับปากว่าจะถึงไม่ถึงเพราะมันอร่อยมากจริงๆ
0: เดี๋ยววันนี้ก็ไปหมอนทองก่อนแล้วกันนะ
1: ไปหมอนทองของดีเจโอก่อนแล้วกันนะ
0: แล้วเดี๋ยวก้านยาวนี้น่าจะต้องอาทิตย์หน้าค่อยมาเล่าให้ฟังแต่ช่วงกลางอาทิตย์น่าจะได้กินก่อน
1: คุณกิ๊บพี่เก๋บอกไว้ก่อนนะก้านยาวถึงแม้หอมแล้วมีกลิ่นหอมหอมออกมาแล้วคุณอย่าเพิ่งแกะนะวันที่มันหอมคุณต้องทิ้งไว้อีกสักวัน2 วันแล้วคุณค่อยแกะเพราะว่าก้านยาวเนี่ยเราต้องทานเนื้อแบบเละๆมันจะเหนียวนุ่มอร่อยพอดีถ้าคุณทานเนื้อห่ามมันจะไม่อร่อยสำหรับทุเรียนก้านยาวค่ะท่านผู้ฟังก้านยาวพวงมณีกระดมนะคะแล้วก็มูซันคิงแล้วก็หนามดำโอฉีพวกนี้ค่ะคุณไม่สามารถทานแบบเนื้อห่ามได้มันจะไม่อร่อยนะมันเป็นแป้ง
0: ม
1: ันยังเป็นแป้งมันยังไม่เนียนมันไม่ครีมมี
0: ่โอ้นี่พอพูดถึงนะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนี่จำได้เหมือนกับว่ามีใครมาเข้าฝันแล้วก็บอกว่าจะทำทุเรียนเหนียวอะไรให้กินอะเหนียวมูล
1: เดี๋ยวไม่ใช่เขาฟันฉันจะเป็นคนบอกเธอ
0: รอโอ้ผ่านมาอาทิตย์นึงยังไม่ได้กินเลยอู
1: ้พี่เกียร์บอกว่าทุเรียนนี้เนื้อของดีเจโอเนี่ยค่ะเอาไปแล้วกิน
0: กับข้าวเหนียวกินดีเจช้าง
1: พ
0: ี่
1: เกียร์พูดเหรอ
0: ใช่ย้อนเทปจ้ะ
1: ฟันเลย
0: เดี๋ยวจะทำให้ดีเจช้างกินว่า
1: เดี๋ยววันนี้ไปเอาน้องโอ้เดี๋ยวขับรถเลยไปซื้อข้าวเหนียวมูนจากบ้านน้องโบมันครึ่งกิโลแล้วเดี๋ยวแกะของดีเจโอแล้วให้ดีเจช้างกินหน้าร้านตังเกียร์เลยค่ะทุเรียนข้าวเหนียวมูนโอเคไหมได้แล้วโอเคบอกน้องอําไปก็ได้น้องอําไปซื้อก่อน
0: ครึ่งกิโลเก็บมาเขามาส่ง
1: ครึ่งกิโลก่อนแค่นั้นพออย่ากิน
0: คนอื่นก็กินอีกด้วยมั้ย
1: เอา1กิโลแล้วไปเลยเดี๋ยวไปขายน้องโบน้องโบเขาขายข้าวเหนียวทุเรียนไงเพราะทุเรียนอร่อยอร่อยเดี๋ยวโทรไปบอกน้องโบนิดนึงน้องโบลูกค้าจะได้
0: มาด้วยแล้วมาซื้อทุเรียนด้วย
1: แล้วบอกน้องอําไปบอกน้องโบด้วยนะว่ามีทุเรียนแบบเนื้ออร่อยมากๆเลยนะเผื่อถ้าน้องโบอยากให้แบบลูกค้าเขาจะได้ทานอร่อยอร่อยอันนี้เราก็ไม่ได้อะไรเน
0: า
1: ะ
0: ใช่เราก็ต้องซื้อเหมือนกันครับ
1: ใช่ แล้ววันนั้นเกียร์ก็ซื้อเยอะมาก
0: นอกจากผมก็สิบกว่าลูกอ่ะ
1: เกียร์ก็ซื้อไปพันกว่านะ 1,700
0: ผม 2,000 กว่าจ้ะอะไรนะ
1: เราก็สนุกสนานมาดารีบอกว่าลูกขนาด1กิโลเอาคุณฉีดพ่นเข้าไปในลูกนะมาดารีขาฉีดชุ่มๆเลยนะคะฉีดเข้าไปในลูกชุ่มๆแล้วก็ฉีดใบในอัตราที่เกียร์บอกไปเมื่อกี้คือชนิดผงยอดมันเดินไหมคะช่วงนี้ยอดเดินไหมชนิดผง4ช้อนชนิดน้ำ200ซีซีและก็ยาเชื้อรา400ซีซีนะคะมาดาลีแล้วคุณฉีดช่วงเช้านะคะทำแบบนี้3รอบติดต่อกันอย่าห่าง5วันครั้งนะคะเราต้องการคุมโรคเชื้อรากันก่อนนะคะหลังจากนั้นระยะเวลาในการฉีดพ่นก็ไปอยู่ที่ 7-10 วันเหมือนเดิมได้เลยนะคะแล้วก็อัตราเดิมก็คืออย่างละ200ซีซีได้เลยนะคะอันนี้เราต้องการจะคุมราไปติดก่อนช่วงนี้มีโอกาสอยู่แล้วค่ะเพราะว่าฝนตกหนักนะฟ้าปิดฟ้าปิดแล้วก็มันจะเกิดความอึมครึมอยู่แล้วเชื้อโรคเชื้อรามันต้องเดินเป็นเรื่องปกตินะคะแต่เรามีวิธีในการควบคุมและหยุดได้เร็วกว่านั่นเองนะคะ
0: ครับเอาละคราวนี้ใครสนใจนะครับในส่วนของปุ๋ย Black Cat ยารา Black Cat 1นะครับติดต่อคุณเกียร์ Black Cat ได้เลยนะครับฟังคุณสมบัติไปแล้วนะครับฟังว่าใช้แล้วเป็นยังไงนะครับอยากจะได้แบบนี้บ้างก็ไม่ยากเลยแค่คุณเอาปุ๋ย Black Cat เอายารา Black Cat 1ไปใช้เท่านั้นเองครับคุณผู้ฟังครับย้ำนะว่าสามารถเอาไปใช้ได้กับพืชทุกชนิดเลยนะครับติดต่อมาครับที่063-459-6939ครับ063-459-6939นะฮะติดต่อมาได้เลย
1: แล้วก็ช่วงนี้นาข้าววิเกียกำลังเจริญเติบโตมากนะฮะนาข้าวที่เขาคอค่ะท่านผู้ฟังก็เรียกว่าข้าวไร่นะฮะเกียปลูกข้าวไร่ไปนะฮะที่เขาคอพื้นที่ประมาณสัก10กว่าไร่ค่ะพี่เกียปลูกไปนะฮะแล้วก็ตอนนี้ต้นก็อยู่ในช่วงเจริญเติบโตแล้วก็คิดว่าเดี๋ยวจะเก็บภาพเก็บบรรยากาศมาให้ดูแล้วกันนะพรุ่งนี้ก็รอติดตามทางหน้าแฟนเพจนะคะได้ภาพมาแล้วจากลุงตุ้ยส่งภาพมาให้แล้วส่วนแมคคาเดเมียนะคะมีคนไปเจอพี่เกียร์แล้วเขาก็ถามว่าเนี่ยติดตามนะแต่ไอ้พืชที่พี่เกียร์ปลูกอ่ะเขาเรียกไม่ถูกอะไรนะอะไรนะเมื่อวานเจอน้องกันใช่ไหมน้องกันก็บอกพี่เกียร์เนี่ยจำไม่ได้ว่าพี่เกียร์ไปปลูกอะไร
0: ครับ
1: แมคคาเดเมียค่ะแมคคาเดเมียนี่เป็นพืชตระกูลถั่วนะคะแล้วก็มีประโยชน์มีโอเมก้า3สูงนะคะเหมาะสำหรับเอาไปทานแล้วไปบำรุงสมองบำรุงความจำเราจะได้มีความจำเราจะไม่ไปเจอกับสภาวะสมองเสื่อมอันนี้คือโอเมก้า3
0: ครับ
1: คุณจะเลือกเป็นยามากินในกลุ่มโอเมก้า3หรือคุณจะเลือกทานอาหารที่มีโอเมก้า3สูงนะคุณก็เลือกได้เลยนะแต่ว่าถั่วแมคคาเดเมียเนี่ยมันเป็นต้นไม้ใหญ่เลยแล้วเวลามันออกลูกมาเป็นช่อค่ะนะมาเป็นพวงเหมือนพวงอันเนี้ยเหมือนพวงลองกองลางสาดอย่างนั้นเลยเป็นอย่างนั้นเลยค่ะท่านผู้ฟังแล้วก็ออกมาเป็นช่อแล้วมันอยู่ที่ว่าบางสวนนะผลเขาเรียกว่าการดูแลน้อยหน่อยก็คือ1ช่อมันดอกมัน1ช่อปุ๊บมันร่วงหมดติดลูกเดียวของพี่เกียร์ตอนนี้ติดลูกช่อหนึ่งก็ไม่เต็มช่อนะคะแต่เกียร์จะพัฒนาเพราะสวนเราได้จากสภาพสวนที่โซมมา

เราก็จะพัฒนาส่วนเนี้ยเติมเต็มเข้าไปก่อนเรื่อยๆแต่คิดว่าดอกหน้าที่จะมาเนี่ยมันจะมาเป็นกระปุกเป็นช่อเหมือนลองกองอย่างแน่นอนนะคะสำหรับแมคคาเดเมียของที่ไร่เกียรติประธานพรที่เขาคอเราจะต้องทำให้ทุกคนได้เห็นว่าการดูแลการฉีดพ่นนะคะการบำรุงแล้วก็การเติมเต็มธาตุอาหารทั้งหลักรองและก็เสริมอย่างสม่ำเสมอให้เพียงพอที่พืชต้องการมันจะทำให้พืชของเราเนี่ยมีคุณภาพ

0: กับสภาพนี้แล้วคุณลองเปิดใจใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันดูค่ะแล้วคุณจะลืมไปเลยว่าลืมไปเหมือนพ่ออารมณ์อะค่ะว่าต้นที่ฉันเคยถากต้องแบกเมทาลิกซิลขึ้นสวนต้องตัวนั้นตัวนี้ไปถากต้นเนี่ยหนักๆไปกันทุกวันทุกวันกับความเครียดแล้วก็ความพยายามที่จะต้องทำให้ต้นมันฟื้นนะคะคุณทิ้งไปได้เลยนะคะขอแค่คุณใช้ปุ๋ยแบล็คแคทกับยาเชื้อราแบล็คแคทวันเท่านั้นนะคะ
1: ครับ
0: คุณสั่งซื้อมากนะสั่งซื้อปลีกต้นทุนจะอยู่ที่ 3,420 บาทต่อน้ำ 1,000 ลิตรหรือต่อถัง200ลิตร5ถังใช้ 3,420 บาทหาร5มาสิคะอยู่ที่ต้นทุนต่อถังเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้าคุณใช้มากอยู่แล้วคุณซื้อยกนะต่ำสุดของเราต้นทุนอยู่ที่ 2,460 บาทถังนึง684บาทพี่ช้างรวมปุ๋ยรวมยาแล้วนะท่านผู้ฟัง684บาทต่อถัง200ลิตรนะคะก็ถือว่าคุ้มนะคะจากคนที่เคยใช้หลายๆตัวบางคน10ตัว15ตัว14ตัวแล้วยังต้องบวกตัวนั้นตัวนี้เพิ่มในแต่ละระยะอีกเนี่ยค่ะเอาที่ Black Cat นะคะแบบ Black Cat นี่คือจบจริงๆไม่ต้องบวกอะไรเพิ่มอีกแล้วนะคะราคาไม่แพงอย่างที่ทุกคนคิดเพราะว่าคุณภาพมันเต็มที่จริงๆแล้วคุณจะได้ประโยชน์จากการใช้ปุ๋ย Black Cat อย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยค่ะ
1: ครับเวลาหมดครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้นะครับตอนบ่าย 2 ถึง 4 โมงเหมือนเดิมครับ9สถานี10คลื่นความถี่ใครอยากกินทุเรียนหมอนทองจากชุมพรไปเจอกันนะครับที่หน้าบริษัทนะฮะปุ๋ย Black Cat แล้วก็หน้าร้านตังเกียรติแต่เตี้ยมตอนนี้ได้เลยนะจ๊ะ
0: จ้าเดี๋ยวเจอกันนะคะ
1: ส่งท้ายกันกับงานเพลงนี้นะครับงานเพลงที่มีชื่อว่าซอยข่อยแน
0: ่ซอยข่อยแน่ไม่ใช่ซอย
1: คอยแน่
0: คอยแน่คือช่วยฉันหน่อย
1: เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
0: สวัสดี

0: ขณะนี้เวลา 16:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถ ธนากุลรัฐบาลเปิดเช็คสถานะบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

0: ัฐยืนยันสิทธิ์สำเร็จแล้วกว่า 8,450,000 รายรอผล17กรกฎาคมนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากรมการปกครองเปิดระบบผ่านทางเว็บไซต์ QR Code และ ThaiDee ในการเข้าใช้งานสำหรับประชาชนกลุ่มตกหล่นซึ่งจะสามารถเข้าลงทะเบียนเองได้ส่วนประชาชนที่ไม่พร้อมตามช่องทางนี้ขอให้รอเจ้าหน้าที่กระทรวงมหาดไทยนัดหมายไปหาที่บ้านหรือพื้นที่รวมทั้งจะช่วยเหลือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมในการยืนยันตัวตนด้วยผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐได้ผ่านทางเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยพิสูจน์ตัวตนผ่านแอปพลิเคชันไทยดีหรือกรอกเลขประจำตัวประชาชนวันเดือนปีเกิดระบบจะแสดงผลสถานะการลงทะเบียน3รูปแบบได้แก่ยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติโดยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมติดตามการประกาศผล17กรกฎาคมข้อมูลตามบัตรประชาชนไม่ถูกต้องให้ดำเนินการลงทะเบียนใหม่และอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามบัตรประชาชนของผู้ลงทะเบียนให้กลับมาตรวจสอบสถานะอีกครั้งในวันถัดไปขณะนี้มีผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมลงทะเบียนสำเร็จแล้ว 8,454,728 รายคิดเป็นร้อยละ95ขณะผู้ที่ระบบแสดงสถานะยืนยันการลงทะเบียนเรียบร้อยไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติมขอให้รอผลการตรวจสอบคุณสมบัติ17กรกฎาคมตรวจคุณภาพน้ำลุ่มห้วยตะเข้พบสารหนูตะกั่วเกินมาตรฐานกรมควบคุมมลพิษเผยผลการตรวจคุณภาพน้ำในลุ่มห้วยตะเข้จังหวัดสระบุรีพบสารหนูและตะกั่วเกินมาตรฐาน3จุดคือที่บริเวณต้นน้ำคลองหนองน้ำเขียวบริเวณฝายกุดนกเล่าพบสารหนูและตะกั่วสูงกว่าค่ามาตรฐานส่วนบริเวณคลองน้ำเขียวช่วงท้ายกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมพบสารหนูสูงกว่าค่ามาตรฐานขณะที่โลหะหนักชนิดอื่นยังอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนดส่วนคุณภาพน้ำบริเวณจุดสูบน้ำดิบของเทศบาลเมืองสระบุรีคุณภาพน้ำประปาที่ผ่านกระบวนการผลิตแล้วจากการเก็บตัวอย่างเมื่อ31พฤษภาคมและ2มิถุนายนอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานสามารถนำไปใช้เพื่อเกษตรกรรมรวมถึงอุปโภคบริโภคได้หลังผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำตามปกติขณะที่ผลการตรวจน้ำประปาพบว่าโลหะหนัก9ชนิดรวมถึงสารหนูตะกั่วปรอทแคดเมียมและโครเมียมมีค่าเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาดื่มได้ของกรมอนามัยกรมประมงกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วกว่า 8.3 ล้านกิโลกรัมนางทิติพรเหลาประเสริฐอธิบดีกรมประมงกล่าวว่าปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศสัตว์น้ำพื้นถิ่นรวมถึงเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำและชาวประมงในหลายพื้นที่โดยกรมประมงดำเนินการควบคุมและกำจัดปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องทั้งการผ่อนผันการใช้เครื่องมืออวนรุนในพื้นที่เป้าหมายโครงการรับซื้อปลาหมอคางดำและกิจกรรมลงแขกลงคลองร่วมกับชุมชนส่งผลให้สามารถกำจัดปลาหมอคางดำออกจากระบบนิเวศได้แล้วรวมกว่า 8.3 ล้านกิโลกรัมปลาที่ถูกกำจัดนำไปใช้ประโยชน์ในหลายรูปแบบทั้งการแปรรูปเป็นอาหารสำหรับการบริโภคการผลิตปลาปนอาหารสัตว์ปลาเหยื่อตลอดจนปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพช่วยเพิ่มมูลค่าให้ทรัพยากรที่กำจัดออกจากแหล่งน้ำและสร้างรายได้ให้กับชุมชนตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียนล่าสุดกรมประมงโดยกองวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมสัตว์น้ำจัดโครงการสร้างการรับรู้การบริโภคปลาหมอคางดำณตลาดนัดกรมประมงเพื่อส่งเสริมการนำปลาหมอคางดำมากำจัดออกจากระบบนิเวศมาใช้ประโยชน์โดยเปิดตัวเมนูปลาหมอคางดำแดดเดียวและข้าวเหนียวปลาณข้าวเหนียวหน้าปลาคั่วให้ประชาชนทดลองชิมฟรี300เสิร์ฟทางนี้กรมประมงจะเดินหน้ามาตรการกำจัดการแพร่ระบาดกำจัดและสร้างมูลค่าเพิ่มจากปลาหมอคางดำอย่างต่อเนื่องควบคู่กับการฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อให้การแก้ไขปัญหาเกิดเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละ ไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: ดีจังโอเคเลย
2: ปิดผมขาวง่ายง่ายไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกรุงเทพจะดีขึ้นก่อนเข้าคูหาลองศึกษานโยบายให้รอบด้านเลือกสิ่งที่ตอบโจทย์ชีวิตคนกรุงเทพวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้ 8:00 น.ถึง 5:00 น.ออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้ว่ากทม.และสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.จำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.ออกไปใช้สิทธิ์ของคนกรุงเทพกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรมสนับสนุนโดย
1: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
7: ลังๆไปยินบ่หมูในกระทะมันบอกให้เราสู้วะโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
8: เข้าออกขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
7: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
8: ว้าเข้มข้นถึงรสสองเท่าเลยเหรอ
7: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณสาม
8: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
7: ให้ทุกคำอร่อยชัวทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวรสหมูสูตรใหม
8: ่ไม
7: ่ลองเลย
9: MCOT Connect แอปพลิเคชันเดี่ยวที่จะเชื่อมโยงทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงจากทุกสื่อของอสมทท
10: ั้งทีวีวิทยุเว็บไซต์ออน

0: โหลดได้แล้ววันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลา
1: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
0: M-Court Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Court Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมท.จำกัดมหาชน

0: กลับมาแล้วนะครับชั่วโมงสุดท้ายชั่วโมงของการจ่อคิวฮิตนะครับ8-12 มิถุนายน 2569ที่จะมาแนะนำ5เพลงใหม่ที่มาสู่คลื่นของเราซึ่งเปิดต้นชั่วโมงมายังคงเป็นเพลงที่ขอขึ้นมาในชั่วโมงที่แล้วยืมหน้ามาเข้าฝันจากไผ่พงศธรอยากบอกว่ารักดังๆจากอู๋พันทางแล้วก็ดวงใจจากพราง
1: ครับผมนะก็เป็นเพลงที่น้องแป้งนะครับแล้วก็พี่กุลนะช่วยกันเลือกเข้ามาทางหลังไมค์นะครับเราก็จัดให้นะฮะแล้วก็อย่างที่บอกว่าชั่วโมงนี้นะครับสมมีสมคริสจะได้ฟังเพลงจ่อคิวฮิตก่อนใครบนโลกใบนี้เลย
0: ครับผม
1: นะฮะฟังห้าเพลงเลยครับผม
0: มาเพลงแรกเลย
1: จัดเลยครับ
0: เพลงวงนี้นะฮะยังมีเพลงอยู่ในชาร์ตอยู่ยังไม่ไปไหนเลยแต่มากับเพลงใหม่แล้ววงแอลกอฮอล์นะครับผม
1: ไอ้ทุยยังอยู่เลยนี่
0: ใช่ใช่ใช่

0: กำลังมาแรงเลยเขากล่าวว่าเอาที่1 2 3เป็นยังไง
1: ครับไอ้ทุยก็ยัง2อยู่เลยตอนนี้มีเพลงใหม่มาแล้ว
0: ใช่ครับแค่ฝุ่นนะครับจากสังกัด TMG Record เดี๋ยวไปฟังกันเลย
2: ครับผม

0: แค่ฝุ่นครับวงแอลกอฮอล์สังกัดที่ MG Record คำร้องทำนองโดยศรีสกลสมทรงเรียบเรียงโดย TMG Record
1: ครับผม
2: ครับผมนะฮะอ้าวเพลงที่1นะครับแล้วก็เพลงที่2นะครับทรงนักเลงนะครับชื่อเพลงเท่มากนะครับวงพัทลุงนะฮะพารหัสนะสังกัดพารหัสมิวสิกนะครับเดี๋ยวไปฟังกันก่อนจ้ะ

0: โหดนตรีนี่แบบจี๊ดใจมาก
1: Rock and Blues
0: เออโอ้โหมันมากนะฮะอ่ะจากวงพัทลุงนะครับส่งนักเลงนะฮะคำร้องทำนองนะคุณทิวากรนะฮะแก้วบุญส่งนะฮะแล้วก็เรียบเรียงนะพี่สุปการพรมเกิดนะครับเพลงที่2นะจ๊ะ
1: ครับผมต่อมาเป็นเพลงที่3ครับผลงานเพลงจากอ้นพานุวัฒน์ชื่อว่าหมอลำน้อยไปฟังกันเลย
0: ไปจ้ะ

ฮะนี่คือหมอลำน้อยนะฮะจากอ้นพานุวัฒน์นะครับสังกัดอิสระนะแล้วก็คำร้องทำนองนะฮะก้องห้วยไร่นะครับแล้วก็เรียบเรียงนะครับบุญหลงมงคลพรนะครับนี่คือเพลงที่3นะจ๊ะนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาต่อเนื่องกันนะกับเพลงที่อยู่ในเพลงที่4นะครับก็เป็นงานจากกอกกี้นะฟิชเชอริงกับคุณแม้เจินๆนะฮะชื่อเพลงว่ามรสุมใจนะครับสังกัดมักจีนะครับเพลงนี้

0: มรสุมใจนะครับจากกอกี้กวิสราฟีกับเจินเจินบุญสูงเนินครับสังกัดแม็กจี้คำร้องคำนองโดยกวิสราคงบุญสิริคุณและเรียบเรียงโดยกวิสราคงบุญสิริคุณเช่นเดียวกันครับ
1: ครับ
0: เพลงที่4นะครับ
1: เพลงที่4นะครับแล้วก็เพลงที่5นะครับก็เป็นงานจากเมกอภิสิทธิ์นะฟิชเชอริ่งกับบุ๊กสุปการนะฮะกับเพลงปริญญาไก่ตีครับ

0: นะครับนี่คือปริญญาไก่ตีครับคริสครับ
1: ครับผมก็เป็นผลงานเพลงจากแม็กอภิสิทธิ์เฟสกับบุ๊กสุภการครับสังกัดจอนนี่มิวสิกคำร้องทำนองก็ได้บุ๊กสุภการครับเรียบเรียงโดยจินนี่ภูไทย
0: เรามาทวนกันอีกรอบนึงนะฮะเพลงที่1 นะครับแค่ฝุ่นนะครับแอลกอฮอล์นะครับแล้ว2คือทรงนักเลงนะครับวงพัทลุงนะแล้วก็3หมอลำน้อยนะครับพี่อ้นพานุวัฒน์นะครับ
1: ครับผมแล้วก็เพลงที่4มรสุมใจของกอกี้กวิศราฟิกเจินเจินบุญสูงเนินแล้วก็ปริญญาไก่ตีครับเพลงที่5ของเมคอภิสิทธิ์ฟิตบุ๊กสุปการครับ
0: ครับผม
1: นี่ก็5ผลงานเพลงของจอกยูฮิตสัปดาห์ที่จะถึงนี้เดี๋ยวได้ฟังกันแน่นอนแต่ตอนนี้ไปโฆษณากันสั้นๆ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย
4: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
5: ดียังไงหรอ
4: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
5: โอ้ดีจัง
4: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
7: เคยไหมแค่ลุกก็
8: โอ้ย
7: แค่นั่งก็
8: โอ้
7: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮฟหอมหอมหอมเฮฟสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮฟ
9: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
10: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
11: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและหมีคณัตชัย

0: ขอบคุณทุกคนนะขอบคุณทุกคนที่อยู่กับเรามาทั้ง4ชั่วโมงนะครับผมช่วงนี้ก็5นาทีสุดท้ายแล้วก
1: ็
0: ปิดท้ายไปกับเพลงมันๆพวกนี้แหละครับเดี๋ยวมีอีกสักเพลงนึงแถม
1: เบาๆเบาๆสวยๆผิวๆครับผม
0: ก็เจอกับผมคริสสมคริสในวันเสาร์หน้าครับ
1: ครับผมแล้วก็ผมมีสมหมีนะครับก็ถ้ามีโอกาสฟ้าดินเห็นใจก็จะมาเจอกันอีก
0: ครับผมแล้วเราจะมาเม้าท์มอยเรื่องเกมเรื่องเกม
1: ได้เลยครับผมคุยได้ทุกเรื่องครับผมนะครับแล้วก็เดี๋ยวช่วงหน้าอยู่กับอาจารย์ประยงต่อ
0: ใช่แล้วครับ
1: ครับผม
0: ส่วนผมก็เจอกันใหม่เสาร์หน้าครับ
1: ได้เลยนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับวันนี้ถามถึงแวบๆนะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา 17:00 นสถานีวิทยุอสมทอุดรธานีเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทย
1: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาธนะธนากุลตำรวจรวบเครือข่ายม้าสแกนหน้าข้ามแดนรวบหนุ่มรับจ้างดูดเงินเหยื่อ3คดีรวดเปิดกลโกงแสบอ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมลวงซ้ำซ้อนกำลังตำรวจกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษหรือคอมมานโดพลตำรวจโทณัฐศักดิ์ชวนาสัยผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางพลตำรวจตรีธีรชาติธีรชาติธรรมรงค์ผู้บังคับการกองบังคับการปฏิบัติการพิเศษเข้าจับกุมนายพิทยาอายุ26ปีผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดสมุทรปราการศาลจังหวัดเชียงใหม่ศาลจังหวัดชัยนาทตัวการสำคัญเครือข่ายมิจฉาชีพเมื่อช่วงเย็นวานนี้ขณะขับรถยนต์ตู้ทึบเข้าสู่พื้นที่เป้าหมายริมถนนซอยพระเทพรัตนโมลี6เขตลาดกระบังกรุงเทพมหานคร

0: รโดยนายพิทยาเริ่มจากการหลอกลวงแม่ค้าออนไลน์ในพื้นที่สมุทรปราการให้เปิดร้านค้าและโอนเงินสร้างเครดิตบนเว็บไซต์ดูดเงินกว่า 170,000 บาทวางอุบายหลอกซ้ำเติมเหยื่อเก่าในพื้นที่เชียงใหม่อ้างชื่อกระทรวงยุติธรรมโทรศัพท์ลวงผู้เสียหายที่เคยถูกโกงมาก่อนว่าหน่วยงานมีนโยบายช่วยเหลือดึงเงินคืนแต่มีเงื่อนไขให้เหยื่อโอนเงินเพิ่มทำภารกิจโจมตีเว็บไซต์มิจฉาชีพผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงินซ้ำส่วนกรณีที่ในจังหวัดชัยนาทหลอกให้มีการทำกิจกรรมรับค่าคอมมิชชั่นออนไลน์ผ่านบัญชีม้าถึง4บัญชีจนเหยื่อสูญเงินไปอีก 70,000 บาทในชั้นสอบสวนนายพิทยาปฏิเสธทุกข้อหาอ้างถูกหลอกให้ไปทำงานผ่าน Facebook ในพื้นที่สระแก้วก่อนจะถูกบังคับข้ามพรมแดนไปกัมพูชาทำหน้าที่เป็นม้าสแกนหน้าให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ชาวจีนได้ค่าตอบแทนเพียง 1,000 บาทเท่านั้นก่อนจะถูกส่งตัวกลับเข้ามายังไทยผ่านทางช่องทางธรรมชาติในจังหวัดจันทบุรีซึ่งนายพิทยายอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงก่อนถูกคุมตัวส่งสน.จระเข้น้อยเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายชัดชาติชี้หากต่อสักเป็นอากงต้องเป็นอากง AI ยันยุคตนไม่มีซื้อขายตำแหน่งส่วนป้ายหาเสียงสั่งห้ามเอี่ยวกทม.นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่ากทม.ได้กล่าวถึงกรณีที่นายกฤตโปตรนันท์ ส.ส.พรรคเศรษฐกิจแถลงข่าวเกี่ยวกับระบอบอากงอ้างว่าเป็นขบวนการทุจริตที่ซับซ้อนในกทม.ยุคที่นายชัดชาติเป็นผู้ว่าว่ายืนยันไม่มีระบอบอากงทุกคนอาจตีความว่าคือนายต่อศักดิ์โชติมงคลอดีตประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม.ซึ่งมาช่วยงานเป็นทีมที่ปรึกษาเท่านั้นและไม่ได้มีการพูดคุยกันที่เซฟเฮาส์หรือยึดมือถือก่อนคุยแน่นอนแต่หากจะบอกว่านายต่อศักดิ์คืออากงตนให้นิยามว่าคืออากง AI เพราะใช้มือถือและใช้ AI มากกว่าตนอีกส่วนนายปร.ที่นายคริสกล่าวอ้างถึงเป็นมือดีลเรื่องการทุจริตนั้นส่วนตัวเคยเห็นนายปร.แต่ไม่เคยมาปรึกษาอะไรกันแต่ยืนยันว่าไม่มีเรื่องผลประโยชน์เพราะเป็นเพียงหนึ่งในทีมงานที่เตรียมข้อมูลเท่านั้นและไม่ได้มีอำนาจในการตัดสินใจพร้อมย้ำว่ายุคของตนไม่เคยมีการซื้อขายตำแหน่งรับไม่ได้เพราะนี่คือความหายนะสำหรับกรณีป้ายหาเสียงที่นางสาวพนิกาวานิชตั้งข้อสังเกตถึงการเลือกปฏิบัติของบริษัทเอกชนนั้นนายชัชชาติกล่าวว่าตนย้ำกับทีมงานไว้ว่าต้องถูกกฎหมายและไม่ให้ดำเนินการกิจกรรมใดๆที่เกี่ยวข้องกับกทม.และกรณีที่มีการพูดถึงบางพื้นที่ติดต่อโฆษณาแล้วไม่ได้แต่ทีมตนกลับทำได้และได้ใช้พื้นที่นั้นตนไม่ทราบรายละเอียดมาก่อนและไม่ต้องการให้เกิดการเลือกปฏิบัติหากรู้จะไม่ทำเด็ดขาดหากตรวจสอบแล้วพบว่ามีการเลือกปฏิบัติจริงก็พร้อมถอดโฆษณานั้นออกจากจุดนั้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแคร์คุณทุกย่างก้าว
3: จะออกไปทำงานไปช้อปปิ้งไปฟิตเนสหรือไปเที่ยวก็หมดห่วงเรื่องบ้านถ้ามีประกันภัยรักบ้านจากกรุงเทพประกันภัยคุ้มครองครบทั้งทรัพย์สินภายในบ้านตัวบ้านและส่วนต่อเติมจากภัยธรรมชาติและไฟไหม้สมัครทำประกันภัยรักบ้านได้ที่เว็บไซต์หรือกรุงเทพประกันภัยทุกสาขากรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าวควรทำความเข้าใจในรายละเอียดความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ทุกเช้ากรุงเทพขับเคลื่อนด้วยคนธรรมดาและทุกเสียงของคนกรุงเทพกำหนดอนาคตเมืองนี้ได้วันอาทิตย์ที่28มิถุนายนนี้8โมงเช้าถึง5โมงเย็นออกไปใช้สิทธิ์เลือกผู้นำที่ใช่เพื่อกรุงเทพที่อยากเห็นจำให้แม่นบัตรสีเขียวเลือกผู้ว่ากทม.บัตรสีชมพูเลือกสก.เสียงคุณเปลี่ยนกรุงเทพได้กกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: คุณกำลังฟังอสมท 91.5 อุดรธานีผลิตรายการโดยบริษัทอสมท จำกัดมหาชน
6: ล้างสีหิ้งเหรอ

0: แม้กระทั่งมันบอกให้เราสู้ว่าโอ้ยพี่อีทไม่ใช่แค่หมูกระเทียมพริกไทยก็บอกให้เราสู้
1: เข้าปอกขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
0: ่โอ้ยจะเมนูไหนก็ขายดีเกิน
1: ว้าเข้มข้นถึงรส2เท่าเลยเหรอ
0: แถมกระเทียมพริกไทยเพิ่มขึ้นคูณ3
1: โอ้ยอร่อยสู้ทุกเมนูไทย
0: ให้ทุกคำอร่อยชัวร์ทุกครัวอร่อยจริงขนออร่อยชัวร์รสหมูสูตรใหม
1: ่ไม่ไม
0: ่ลองเลย
2: มาแล้วมาแล้วมิดเยียร์เซลงานรวมสินค้าลดราคาสูงสุดถึง 70% ไม่ว่าจะเป็นรองเท้าเสื้อผ้าและของใช้แบรนด์ดังราคาสุดคุ้ม Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Warrior IQ Shoe Skull Tulip Fountain Sketcher ตั้งแต่วันนี้ถึง15มิถุนายน2569เวลา10โมงเช้าถึง3ทุ่มที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town มิดเยียร์เซลลดแรงกลางปีแบบนี้ห้ามพลาด
3: ขอบคุณทุกความเชื่อมั่นที่ให้เราเป็นหนึ่งในใจคนไทยเสมอกับโปรพิเศษไฮลักซ์กระบะมหาชนลูกค้าโตโยต้าซื้อไฮลักซ์รับดอกเบี้ยต่ำสุด 0% หรือดาวน์ 0% พร้อมฟรีประกันภัยชั้น1และแทนคำขอบคุณด้วยความห่วงใยเจ้าของไฮลักซ์ทุกรุ่นเปลี่ยนไส้กรองแอร์ PM 2.5 และเช็คสภาพรถฟรีถึง30มิถุนายนนี้
4: ยุงลายยุงรำคาญแมลงต่างๆและสัตว์มีพิษวันนี้ของมันต้องมีกับมุ้งแบบใหม่ดีไซน์ทันสมัยมุ้งครอบพับกันยุงขนาด6ฟุตผลิตจากโพลีเอสเตอร์โครงสร้างไฟเบอร์กลาสพับเก็บง่ายน้ำหนักเบาโปรโมชั่นพิเศษซื้อมุ้งครอบแบบพับกันยุง1ชิ้นแถมอีก1ชิ้นในราคาเพียง590บาทสนใจสั่งซื้อโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า100บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 เมกะเฮิรตซ์ออกอากาศจากอาคารทำการเลขที่ 83/27 ถนนวัฒนานุวงศ์ตำบลหมากแข้งอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี042-304-454จากนี้ไปขอเชิญคุณรับฟังรายการ M-Cord Radio ผลิตรายการโดยบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
5: M-Cord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
6: คุณผู้ฟังคะมาถึงช่วงนี้ชวนขาช้อปค่ะไปช้อปปิ้งสินค้าราคาสุดแสนประหยัดกันในงาน Mid Year Sale วันที่1-15มิถุนายนนี้ที่ลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้า UD Town ค่ะมาแล้วนะคะสำหรับงาน Mid Year Sale ลดกลางปีแบบจัดเต็มลดสูงสุดถึง 70% ค่ะรวมสินค้าแฟชั่นรองเท้าเสื้อผ้าของใช้ในบ้านและแบรนด์ดังลดสุดคุ้มแห่งปีค่ะแบรนด์ดังที่ร่วมรายการนะคะมากันเยอะค่ะอาทิ Adidas Mizuno Mixer Sport Galop Hollywood Chariot Warwick IQ Shoe Skull Crocodile ยืนพื้น O7 Superlock TulipFountain Sketcher แบรนด์เนมวัยรุ่นชลบุรีวันที่1-15มิถุนายนนี้นะคะตั้งแต่10นาฬิกาถึง21นาฬิกาณลานกิจกรรมซอย1ศูนย์การค้าอยู่ดีทาวของดีราคาปังช็อปเพลินรีบมาเลือกก่อนของหมดนะคะ
5: M-Cord Radio 91.5 อุดรธานีสื่อกลาง

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ.2569นะครับก็เป็นวันดีอีกวันหนึ่งสำหรับท่านที่มีวันคล้ายในวันเกิดในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกท่านทั้งหญิงและชายจงมีแต่ความสุขความเจริญและก็มีความปรารถนาสิ่งใดขอให้สิ่งนั้นได้สมความปรารถนาทุกท่านนะครับเพลงแรกที่จบลงไปชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินนะครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับแล้วก็ประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงนำโดยคุณศรีสุภางอินไซและนครถนอมทรัพย์นะครับก็เป็นเพลงเปิดประจำทุกเสาร์ไปแล้วก็สลับกัน

กับเพลงอื่นก็ทุกเสาไปเช่นเดียวกันนะครับเอาละครับท่านผู้ฟังเราก็จะเข้ามาฟังเพลงต่อเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วแล้วก็ให้ท่านได้รับฟังเพลงมากๆนะครับจะเริ่มด้วยเพลงไทยสากล นะครับค่ำแล้วในฤดูหนาวนะครับล้วนควันธรรมเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองแล้วก็เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็เป็นผู้ขับร้องเองนะครับสำหรับเพลงนี้นะครับล้วนควานธรรมรับเหมาหมดทุกอย่างเลยนะครับเพลงที่สองรอยแผลเก่านะครับสกลมิตรานนท์แล้วก็สมยศทัศนพันธ์ร่วมกันแต่งเพลงนี้นะครับทองคำปราโมทเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับแล้วก็ขับร้องโดยสมยศทัศนพันธ์นะครับผมไม่ได้ฟังเสียงสมยศมานานแล้วนะครับวันนี้จะได้ฟังพร้อมๆกันทั่วประเทศนะครับขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงครับ

แม่ฟังเพลงรุ่นนี้แล้วดูที่ระบบเสียงที่บันทึกเสียงสมัยก่อนนั้นนะครับก็เขาใช้เอ็กโคน้อยมากใช้รีเวิร์บน้อยมากนะครับเสียงร้องถึงได้ชัดเจนเหมือนกับเสียงสดๆเลยนะครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็คือระบบเสียงในยุคประมาณ60กว่าปีที่แล้วนะครับท่านผู้ฟังก็จะให้ท่านฟังต่อไปในแบบลูกทุ่งก็มีอายุใกล้เคียงกันนะครับสำหรับความเก่าของทั้งสองเพลงนี้นะครับจะเริ่มด้วยเพลงชายสามโบสถ์นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยคำรณสมบุญนานนท์นะครับเพลงที่สองพรุ่งนี้ค่อยร้องให้นะครับพยงมกดาศิลปินแห่งชาติ2534เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเพิ่มคล้ายบรรเลงเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเทียนชัยสมยาประเสริฐนะครับขอเชิญท่านรับฟังลูกทุ่งเก่ามากเลยนะครับท่านผู้ฟังขอเชิญท่านรับฟังครับ

เป็นไงครับท่านผู้ฟังเพลงเก่าๆอย่างนี้มันดูที่ลายดนตรียุคนั้นนะครับเป็นการเรียบเรียงเสียงประสานวงค่อนข้างจะใหญ่นะครับมีเครื่องมือหลายชิ้นเลยการประสานเสียงเนี่ยเต็มคอร์ดหมดทุกคอร์ดเลยนะครับสำหรับในรุ่นนั้นนะครับฟังทั้งสองเพลงนี้ครูทองคำปราโมทก็เรียบเรียงเสียงประสานอีกทางหนึ่งแต่ก็วงใหญ่เหมือนกันและเพลงพรุ่งนี้ค่อยร้องให้คล้ายเพิ่มคล้ายบรรเลงก็เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเรียบเรียงที่เป็นวงใหญ่มาตรฐานแต่ระบบเสียงนั้นสมัยก่อนมันก็ค่อนข้างจะเอโคน้อยไปหน่อยก็การฟังการบรรเลงนั้นค่อนข้างจะชัดเจนฟังได้ชัดเจนโดยเฉพาะเสียงเรานั้นทุกถ้อยทุกคำเนี่ยชัดมากนะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับฟังต่อไปนะครับในแบบไทยสากลนะครับก็เก่าๆเหมือนกันครับวันนี้จะเปิดเพลงรุ่นนี้นะครับ60ปีขึ้นไปนะครับท่านผู้ฟังครับจะเริ่มด้วยเพลงอ้อมอกแม่นะครับไพบูลย์บุตรขันเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับครูไพบูลย์ได้แต่งเพลงเกี่ยวกับแม่เนี่ยดังหลายเพลงนะครับท่านลองฟังเพลงอ้อมอกแม่เพลงนี้จะเป็นอย่างไรนะครับดนตรีและเรียบเรียงเสียงประสานบรรเลงโดยศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยบุญช่วยหิรัญสุนทรนะครับเพลงที่สองระฆังทองนะครับชโลไตรตรองสอนเป็นผู้ประพันธ์คำร้องนะครับแล้วก็สง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติ2531เป็นผู้ใส่ทำนองนะครับดนตรีและบรรเลงโดยศิวารมณ์นะครับขับร้องโดยชาญเย็นแขเสียงผู้ชายคือชาญเย็นแขเสียงผู้หญิงคือภูนศรีเจริญพงษ์ขอเชิญท่านรับฟังครับ

ท่านผู้ฟังครับเพลงเก่าเหล่านี้อาจจะมีระบบเสียงมีเสียงสเก็ตบ้างนะครับเพราะว่าสมัยก่อนนั้นเป็นแผ่นเสียงนะครับยุคนี้เป็นคิดว่าเป็นแผ่นเสียงครั่งนะครับท่านผู้ฟังมันจะมีเสียงแคคแคคแต่ก็ฟังชัดเจนทั้งร้องและดนตรีนะครับอันนี้คงไม่มีปัญหาอะไรนะครับเอาละครับต่อไปให้ฟังแบบลูกทุ่งนะครับอันนี้ค่อนข้างจะมาสมัยใหม่เพิ่มขึ้นอีกนะครับเสียงจะสดใสมากยิ่งขึ้นนะครับเริ่มด้วยเพลงเสียงครวญจากเกาหลีนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมงคลอมาตยกุลและก็ชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2150ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยสมศรีม่วงสอนเขียวนะครับเพลงที่2รักแท้จากหนุ่มไทยนะครับเบนจามินเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองมงคลอมาตยกุลและชาญชัยบัวบางสอนศิลปินแห่งชาติ2550เป็นผู้ร่วมกันเรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยเบนจามินคิดว่าเพลงแก้กันนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังในแบบลูกทุ่งครับ

0: ศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
5: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
6: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
7: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอรี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอีสมาก
6: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
7: โหไปซื้อมาตอนไหนอะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

จริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

วจริงเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิ่มซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
4: ก็เมื่อกี้ได้เสนอเพลงเสียงครวญจากเกาหลีกับรักแท้จากหนุ่มไทยนะครับพูดถึงเบนจามินบ้านปลายของชีวิตท่านเนี่ยลำบากมากนะครับผมมาทันพอดีในชีวิตของท่านตอนบ้านปลายมีผู้ใจดีปลูกกระท่อมให้ท่านอยู่แถวโรงเรียนเรวดีผมก็เคยไปหาท่านที่นั่นนะครับแล้วท่านก็มาเสียชีวิตที่กระท่อมอันนี้แหละที่มีคนใจบุญก็ปลูกเขาอยู่ในที่ข้างๆโรงเรียนเรวดีแถวไอ้แถวสะพานควายแถวปฏิพัทธ์เนี่ยแถวนี้นะครับท่านก็เป็นนักแต่งเพลงคนอุบลที่แต่งเพลงดีเหลือเกินนะครับทั้งคำร้องทำนองและท่านเป็นทหารที่ไปรบที่เกาหลีเคยได้เพลงเกี่ยวกับเกาหลีมาเยอะมากมายและดังทุกเพลงเลยนะครับอันนี้ก็เลยเล่าให้ท่านฟังนะครับต่อไปให้ฟังในแบบไทยสากล นะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงชายเดียวในดวงใจนะครับพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติ2134เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับทองคำปราโมชเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยสมจิตตัดจินดานะครับเพลงที่2รักจากดวงใจนะครับผาสุขวัฒนารมเป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้องทำนองโดยธนิตผลประเสริฐนะครับมงคลอมัตยกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยอุดมผอเมฆเจริญขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ขณะนี้เวลา18
1: Mcord Radio Hit Music Station 91.5 อุดรธานี
2: ขณะนี้คุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุอสมทจังหวัดอุดรธานี FM 91.5 MHz ในเวลา 18 นาฬิกาขอเชิญเคารพธงชาติจากนั้นขอเชิญรับฟังการถ่ายทอดเสียงรายการ2มุมข่าวจาก Mcord News Network FM 100.5 กรุงเทพมหานครค่ะ
3: 8 นาฬิกา

0: จิตอาสาจิตของการเป็นผู้ให้กับสังคมจิตของการเสียสละเพื่อผู้อื่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน
1: การเป็นจิตอาสาการได้ทำอะไรเพื่อผู้อื่นก็เป็นการทำความดีที่ทำให้เราสุขใจนะครับเอาความรู้ความสามารถที่เรามีไปช่วยผู้อื่นได้ทำประโยชน์เพื่อสังคมครับ
2: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสังคมจิตอาสาสังคมที่สร้างความสุขใจทั้งผู้ให้และผู้รับ
0: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
3: ห่วงใยใส่ใจดูแลกัน
4: ออกกำลังกายเป็นประจำสม่ำเสมอ

0: เรามีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรงได้การออกกำลังกายช่วยให้คนเราเคลื่อนไหวร่างกายมากขึ้นส่งผลให้มีพละกำลังเพิ่มขึ้นช่วยให้ทำกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีขึ้นมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วยค่ะMCOT Radio Network ปรารถนาให้คนไทยมีสุขภาพกายใจที่ดีมีความสุขถ้าคุณทำงานมากเกินไปจนความสัมพันธ์ในครอบครัวเริ่มมีปัญหาถึงเวลาที่คุณจะต้องแบ่งเวลาเพื่อครอบครัวให้มากขึ้นแล้วล่ะค่ะทุกวันหยุดสุดสัปดาห์ควรหากิจกรรมทำร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวชวนกันไปออกกำลังกายหรือทำอาหารที่ชอบรับประทานร่วมกันในครอบครัว
1: MCOT Radio Networkร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก
0: ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ทำงานหนักมากเกินไปจนลืมดูแลตนเองและครอบครัวปัญหาเหล่านี้จะไม่เกิด888สูตรสร้างสมดุลชีวิตใน24ชั่วโมงที่โรเบิร์ตโอเว่นชาวอังกฤษคิดค้นมาแล้วกว่า100ปีช่วยคุณได้สูตร888นี้คือ8ชั่วโมงในการทำงาน8ชั่วโมงเพื่อสันทนาการและ8ชั่วโมงเพื่อการพักผ่อน
1: MCOT Radio Network ร่วมสร้างสมดุลชีวิตแบ่งเวลาให้เหมาะกับไลฟ์สไตล์ของคุณเพื่อตัวคุณเองครอบครัวและคนที่คุณรัก 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะกลับมาพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่6มิถุนายน2569นะคะอยู่กันเหมือนเดิมอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินแล้วก็อ้อมยุดากรสุนทรญาตินะคะอาจารย์สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณอ้อมท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับ
2: เสียงชัดเจนดีอาจารย์เสียงเบาไปนิดนึงนะคะเพิ่มอีกนิดค่ะอาจารย์
3: ครับ
2: ค่ะโอเคค่ะอาจารย์คุณผู้ฟังคะฟังอยู่ที่บ้านเสียงเป็นอย่างไรบ้างแจ้งมาได้เลยนะคะทาง MCOT News FM 100.5 Facebook Live ในตอนนี้นะคะอยู่ด้วยกัน2ชั่วโมงค่ะ6โมงถึง2ทุ่มนะคะคุณผู้ฟังช่วงแรกนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูเรื่องข่าวสารในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้เรื่องชายแดนก็วุ่นอยู่นะคะอาจารย์หลายอย่างเลยทีเดียวนะคะชายแดนไทยกัมพูชาก็ยังมีเรื่องวุ่นอยู่เนาะค่ะแต่ล่าสุดนี้เห็นบอกว่ารัฐบาลกัมพูชาเนี่ยเขาได้แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายระหว่างประเทศที่มีชื่อเสียง2คนนะคะให้ทำหน้าที่ในคณะกรรมการไก่เกลี่ยภาคบังคับภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลแล้วก็บอกว่าไทยมีเวลา21วันค่ะในการที่จะเสนอผู้ในการที่เสนอชื่อผู้แทนนะคะอันนี้เขาระบุมาค่ะอาจารย์คณะกรรมการนี้มีความสำคัญยังไงบ้างคะอาจารย
3: ์ก็ในเมื่อว่าทั้งสองประเทศนะครับในได้ให้สัตยาบันเขาเรียกสัตยาบันในการปฏิบัติในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลคุณอ้อมมันก็จะเป็นกลไกที่แทนที่จะไปฟ้องร้องกันที่ศาลระหว่างประเทศอะไรพวกนี้นะฮะซึ่งมันขั้นตอนมันซับซ้อนแล้วก็ใช้เวลายาวนานนะครับแต่สำหรับกระบวนการไก่เกลี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นมันก็คือการหาคนกลางเพราะว่าสองประเทศคุยกันคนละภาษานะฮะก็ขีดเส้นกันคนละเส้นก่อนหน้านี้ที่เราเป็น MOU 44เนี่ยมันก็จะอ้างแนวเส้นทะเลที่แตกต่างกันมากการอ้างที่แตกต่างนี่แหละที่มันทำให้พื้นที่ทับซ้อนทางทะเลนะครับมันกว้างถึง 26,000 กว่าตารางกิโลเมตรนะครับและจริงๆแล้วเนี่ยการอ้างการกล่าวอ้างตามเส้นนั้นนะครับมันไม่สามารถที่จะบังคับได้ในความเป็นจริงและที่สำคัญก็คือการปฏิบัติตามอนุสัญญาสหประชาชาติเนี่ยมันจะไม่มีผลย้อนหลังคุณออมก็เพราะว่ามันเป็นปี1982ในขณะที่กัมพูชาอ้างเส้นแนวเส้นมันปี1970นะครับเราก็มาตามเขาอีกปีหนึ่งนะครับซึ่งอันนั้นเนี่ยมันย้อนหลังไปไม่ได้แต่ทีนี้พอ MOU นั้นเนี่ยมันเราก็ได้บอกว่าเรายกเลิกแล้ว MOU 44มันก็เลยต้องไปกระบวนการอันนี้ซึ่งมันก็ว่าด้วยข้อบังคับข้อกำหนดในอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลนั่นแหละ ก็ต้องหานักเชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายทะเลมานั่งคุยกันจริงๆคณะนี้จะต้องประกอบไปด้วย5คนคุณอ้อมก็กัมพูชาก็ชิงก่อนชิงตั้งก่อนเลยนะครับทั้งที่ยังไม่ได้เขาเรียกอะไรล่ะยังไม่ได้บอกประเทศไทยด้วยซ้ำนะแต่ก็ให้ข่าวออกมาก่อนว่าฉันตั้งแล้วนะอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วทีนี้ในข้อกำหนดนี้มันก็ต้องมีเวลาอยู่21วันที่เราก็ต้องเสนอไป2ชื่อเหมือนกันนะเพราะว่าคณะนี้จะประกอบด้วย5คนคุณอ้อม5คนก็คือเมื่อต่างฝ่ายต่างเสนอฝ่ายละ2คนนะครับอีกคนนึงเนี่ยสหประชาชาติก็จะเป็นคนเสนอให้เลือกว่าจะเลือกใครนะครับก็เป็นบุคคลที่5ก็โดยปกติแล้วกระบวนการไกลเกลี่ยเนี่ยมันก็คือเป็นเอ็กซ์เพิร์ทในเรื่องของการกำหนดเส้นเขตแดนทางทะเลอยู่แล้วคุณอ้อมก็คือเมื่อลากเส้นมาเอาเนี่ยเส้นของไทยตรงนี้นะทะเลอาณาเขตของไทยอยู่ตรงนี้ของกัมพูชาอยู่ตรงนี้นะครับก็พอตกกันเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยมันถึงจะไปดูนะครับเมื่อลากเส้นแล้วเนี่ยตรงไหนที่มันทับซ้อนกันตรงนั้นแหละที่เขาเรียกว่าเป็นพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลแต่การใช้ตามกลไกนี้ผมบอกได้เลยคุณอ้อมมันจะไม่มีการลากเส้นจากหลักเขตที่73ไปผ่ากลางเกาะกูดของไทยแน่นอนนะครับอันนี้แหละฮะคือจะไม่ต้องมีใครมาพูดว่าเห็นไหมเขาใจดีเขายังโค้งให้เราเลยอะไรเงี้ยนะครับมันจะไม่มีอย่างนั้นอีกแล้วนะครับก็ถ้ามันเป็นไปตามกลไกสากลนะครับนั่นก็หมายความว่าเราอยู่ในกติการ่วมกันนะครับกติกาสากลร่วมกันแล้วก็คณะนี้ก็จะใช้ประมาณปกติเท่าที่ดูเพราะว่ามันเคยเกิดเคสขึ้นนะฮะก็คือระหว่างติมอร์ตะวันออกคุณอ้อม ติมอร์ตะวันออกกับออสเตรเลียก็ดูจากวิธีปฏิบัติที่มีมาก่อนหน้านี้ก็คือใช้ประมาณ2ปีนะครับแต่ว่าเราไม่จำเป็นที่จะต้องทำตามเกมของกัมพูชาก็ได้เพราะว่าในข้อกำหนดเนี่ยนะฮะมันจะมีในเรื่องของเขาเรียกอะไรล่ะเขาเรียกว่าเรามีสิทธิ์ที่จะคัดค้านไอ้สิ่งที่กัมพูชาอ้างนะครับก็คือเขาเรียกว่าคัดค้านอำนาจของกรรมาธิการในชุดนี้ก็คือนั่นแหละฮะมันก็จะต้องไปว่ากันในรายละเอียดเพราะว่าในเขาเรียกว่าในมาตรา298เนี่ยมันก็มีกำหนดให้อยู่ก็คือว่ามันไม่มีประเทศไหนหรอกที่จะไปลากเส้นเพื่อที่จะไปทับเขตอธิปไตยของคนอื่นได้นะครับก็นั่นหมายความว่าถ้าเราคัดค้านอันนี้เราก็ต้องพิสูจน์ให้รู้นะครับให้นานาชาติหรือว่าในอนุสัญญานี้รู้ว่าสิ่งที่กัมพูชากระทำนั้นเนี่ยมันไม่สุจริตเพื่อที่จะหักล้างความชอบธรรมในข้อนั้นนะครับก็ยังสู้กันได้อีกหลายเรื่องฮะคุณอ้อมคือผมบอกได้เลยว่ามันกว่ามันจะเสร็จเนี่ยคุณเซนอาจจะไม่อยู่แล้วอะไรประมาณนั้นนะครับ
2: ค่ะอาจารย์เดี๋ยวเราเบรกกันแป๊บหนึ่งก่อนนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาอีกเรื่องหนึ่งอย่างเป็นที่กัมพูชาค่ะอาจารย์เดี๋ยวจะถามอาจารย์ด้วยว่าทำไมถึงจะไม่อยู่แล้วแสดงว่ามีข่าวอะไรมาวงในใช่ไหมคะแล้วก็เดี๋ยวมาคุยเรื่องบันไดขึ้นปราสาทตาควายด้วยค่ะ
3: ครับ
2: ค่ะ
4: นี่แกเอาต้มจืดที่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆใส่ตู้เย็นเลยเหรอไม่รอให้เย็นก่อนล่ะ
5: ก็รีบอ่ะอยากให้มันเย็นไวๆจะได้เก็บเข้าที่ไงไม่เห็นเป็นไรเลย
4: รู้หรือไม่การเอาของร้อนจัดเข้าตู้เย็นเลยทันทีทำให้คอมเพรสเซอร์ต้องทำงานหนักขึ้นแบบคูณ2เพื่อดึงอุณหภูมิลงกินไฟพุ่งกระฉูดเลยนะทางที่ดีวางฟักไว้ข้างนอกให้เย็นก่อนแล้วค่อยแช่ช่วยถนอมตู้เย็นแถมประหยัดค่าไฟได้เดือนละหลาย10บาทเลยนะแค่ปรับนิสัยการใช้ไฟวันละนิด
6: เอ็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
1: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป เอ็มคอน Connectแอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อใน กลับมาคุยกันต่อในช่วง

0: ช่วงนี้นะคะทั่วไทยอาเซียนค่ะอาจารย์คะ
1: คร
0: ค
1: ั
0: ่
1: บ
0: ะค่ะก็เมื่อกี้ไม่ใช่ปราสาทตาควายทางขึ้นบันไดปราสาทคณาค่ะอาจารย์เห็นบอกว่ามีการทางกระทรวงวัฒนธรรมของกัมพูชาออกคําแถลงประท้วงสิ่งที่กระทรวงบอกว่าเป็นการทําลายบันไดขึ้นปราสาทคณาโดยเจ้าหน้าที่ของทหารของไทยแล้วก็ปฏิเสธแผนการของไทยที่จะจัดการการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางศาสนาที่ปราสาทตาควายด้วยมันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวอาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังแต่เมื่อกี้ที่อาจารย์ทิ้งทายไว้ว่าไม่รู้ว่าวันนั้นฮงเซนจะอยู่หรือเปล่าคะอาจารย์ตอนนี้เขาป่วยหนักเหรอคะหรือเป็นยังไงล่า
1: ก็
0: สุดน
1: ต
0: ะ
1: ะ
0: คะ
1: แตะเดินตะแตะแล้วนะครับก็
0: ค่ะ
1: ดูจากคือตอนนี้ฮุนเซนเดินทางทุกวัน
0: ค่ะ
1: ครับเดินทางทุกวันแต่ก็แบบประคบประหงมแล้วก็เห็นหมอประจำตัวเดินทางประกบตลอดเส้นทางนะครับแล้ววิธีเดินทางของฮุนเซนเขาไม่ได้นั่งรถนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็คือเวลาเขาไปต่างจังหวัดอย่างเงี้ยเขาก็จะนั่งเฮลิคอปเตอร์ไปแล้วให้รถไปรอรับอยู่ในพื้นที่ที่ใกล้กับที่จะไปประชุมนะครับการตะเวนรอบนี้ก็หมายความว่าจริงๆก็คือไปสั่งการข้าราชการของทุกจังหวัดนะครับไปบีบบังคับเขานั่นแหละก็บอกว่าอย่าแตกแถวโดยเด็ดขาดแล้วก็เมื่อ2 วันก่อนหน้านี้ก็ขู่ประกาศกล้าวมากนะครับประกาศกล้าวก็คือว่าไม่มีใครสามารถที่จะล้มล้างตระกูลหุ่นได้แล้วก็อย่าหวังว่าจะมาแทนตระกูลหุ่นนะครับแล้วก็อย่าหวังที่จะโค่นล้มมีแต่ตระกูลหุ่นจะไปโค่นล้มคนอื่นและกำจัดจริงนะครับก็คือขู่ฮุนเซนเนี่ยขู่อย่างนี้มาโดยตลอดนะครับจริงๆในห้วงแรกที่เขาขู่ก็คือหลังสู้รบรอบที่2จบลงซึ่งมันก็เป็นห่วงเวลาที่ฝ่ายสมรังสีเนี่ยทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ก็คือการปิดข้อมูลข่าวสารจากข้างนอกไม่ให้เข้าไปข้างในกัมพูชาแล้วมันก็จะเป็นสื่อสารทางเดียวโดยตระกูลหุ่นแต่พอสมรังสีตั้งคณะรัฐบาลเอกราชของกัมพูชาขึ้นมาที่อยู่นอกประเทศเนี่ยนะครับเขาก็ได้ใช้เทคโนโลยีของอเมริกานั่นแหละทะลุทะลวงซิงเกิลเกตเวย์ของจีนแล้วก็ประกาศแล้วก็ให้ข้อมูลในอีกด้านหนึ่งที่ตรงข้ามกับฮุนเซนมาโดยตลอดนะครับฮุนเซนก็เลยประกาศกล่าวเลยนะครับบอกว่าใครก็ตามแต่ห้ามแหลมออกมาห้ามแหลมห้ามไว้สดท่านอะไรสารพัดนี่แหละที่เป็นการวิพากษ์วิจารณ์การทำหน้าที่ของรัฐบาลของรัฐสภานะครับรวมไปถึงคนทุกคนในตระกูลฮุนและก็เจ้าหน้าที่ของรัฐห้ามวิพากษ์วิจารณ์ถ้าใครวิพากษ์วิจารณ์เขาขู่เลยว่าเขาก็จะกำจัดซึ่ง ขู่นี่เขาทำจริงคุณอ้อมนะครับ คือทำจริงแล้วก็ทำถึงขนาดว่ายิงจำเคสของ อดีตส.ส.คนหนึ่งที่อยู่พรรคของสมรังสีที่เขาแอบเข้าไปที่เสียมราชนะครับเพื่อที่จะไปพบกับฐานเสียงอะไรของเขาเนี่ยก็เนื่องจากว่าเขาโนเนมนะฮะโนเนมก็คือว่าไม่ใช่บุคคลสำคัญมากมายนะเขาก็เลยแอบเข้าไปก็ไปอยู่หลายวันอยู่นะแล้วก็นัดพบฐานเสียงคอนเน็กชันเครือข่ายเดิมที่มีอยู่นะครับก็ หลังจากออกมาที่ประเทศไทยลูกชายฮุนเซนชื่อพลโทฮุนมานิตซึ่งเขาดูแลเรื่องข่าวกรองอยู่ก็ไปตรวจพบว่าอ้าวคนคนนี้แอบเข้ามานะครับก็เลยสังหารที่เป็นเคสยิงที่หน้าวัดบวรคุณอ้อมตอนนั้นความสัมพันธ์กับฝั่งไทยยังดีอยู
0: ่
1: ก็มากำจัดเขาแล้วก็มือปืนก็คืออดีตทหารของไทยนี่แหละแต่ว่าไปอยู่กับพวกเขาเรียกว่าไปอยู่กับแก๊งมือปืนพวกล่าสังหารอะไรเรียบร้อยคนนี้ก็ถูกจับได้นะครับเพียงแต่ว่ายังไม่มีการสะทอดไปถึงตระกูลหุ่นแต่ผมเชื่อว่าเขาสามารถที่จะสะทอดได้เพราะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมันเปลี่ยนไปแล้วนะครับถ้าผมเป็นตำรวจผมจะสืบสวนเขาใหม่บอกว่าใครสั่งคุณ นะครับก็นั่นแหละฮุนเซนแน่นอนนะครับเพราะว่าคนที่ประสานอยู่กับฝั่งไทยเนี่ยมันก็จะเป็นไอ้คนที่เคยเป็นล่า

0: ให้กับสอง
1: ค
0: ตร
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: กูลนั่นแหละคุณออมนะครับแล้วก็เป็นคนที่เอาคลิปเอาอะไรเนี่ยมาเปิดให้คนไทยได้รับทราบนั่นแหละครับก็ประมาณนั้นนะฮะนี่คือสิ่งที่ฮุนเซนกลัวกลัวก็เพราะว่าข้อมูลที่ตัวเองเคยปกปิดหรือให้ข่าวสารทางเดียวเนี่ยมันไม่มีอีกต่อไปแล้วนะครับก็เลยต้องมาแก้เกมยิ่งหลังสู้รบรอบที่สองแนวเส้นสีแดงมันหายไปแล้วเหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินก็คือทหารไทยอยู่ข้างหน้าตลอดแนวมันก็เลยทำให้สิ่งที่เขาประท้วงออกมานั่นแหละเพื่อแสดงสิทธิ์ว่ามันยังเป็นของเขาอยู่แต่สมรังสีบอกว่ามันไม่ได้เป็นแล้วเพราะอยู่ภายใต้การคุ้มครองของฝ่ายไทยแต่ฝ่ายเดียวมันก็เลยต้องประท้วงเพื่อรักษาสิทธิ์ว่าฉันได้ประท้วงแล้วนะฉันได้ประท้วงแล้วนะแต่ไม่มีอะไรน่ากังวลนะครับก
1: ็
0: เพราะว่าเราก็ต้องย้อนกลับไปในห้วงก่อนหน้านี้เราก็ประท้วงกัมพูชาไปในเรื่องเดียวกันนี่แหละนะครับเป็น670กว่าครั้งคุณอ้อมนึกดูเขาก็ยังไม่ฟังนะครับแต่เราก็เก็บรวบรวมข้อมูลหลักฐานอะไรพวกนี้ไว้ในทางคดีนะครับเป็นพยานหลักฐานว่าฉันก็ได้แสดงสิทธิ์ของฉันอยู่เพราะฉะนั้นทุกวันนี้เราก็ได้แสดงสิทธิ์ไม่ได้แสดงธรรมดาเราเอาคืนมาได้นะครับมันก็เลยกลายเป็นภาระที่ฝ่ายฮุนเซนต้องแสดงว่าตัวเองเนี่ยก็ประท้วงนะก็ปล่อยให้ประท้วงคูณสองไปนะครับ
1: แล้วมันเกิดอะไรขึ้นที่การเผาบันไดขึ้นปราสาทคณาคะอาจารย
0: ์เดิมทีเดียวมันเป็นบันไดที่ทอดขึ้นมาถึงที่ปราสาทนะครับจริงๆปราสาทเนี่ยอยู่ลึกเข้ามาในประเทศไทยคุณอ้อมลึกเข้ามาเกือบจะ2กิโลเมตรแต่เนื่องจากว่าในห้วงความขัดแย้งในห้วงสงครามในกัมพูชาเนี่ยพื้นที่แถบนั้นมันเป็นพื้นที่สีแดงนะฮะอันตรายมากนะครับเขมรแดงอยู่เต็มไปหมดนะคุณอ้อมนะครับมันเป็นเขตที่เขมรแดงซ่อนตัวอยู่ในตั้งแต่นู่นแหละฮะตั้งแต่สู้กับเวียดนามนะจนเวียดนามถอนทหาร800,000กว่านายออกไปเมื่อปี2532
1: ค่ะ
0: ก็เวียดนามก็ถอนออกไป800,000กว่าเขมรแดงก็อยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดนะครับพออยู่พื้นที่นี้มาโดยตลอดมันก็เป็นพื้นที่ป่าเขาทุ่นระเบิดกับระเบิดอะไรมันก็วางกันไว้เยอะมากนะครับคนไทยก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่แถบนั้นเพราะว่ามันอันตรายเกินไปคุณอ้อมพอเขมรก็อยู่แล้วอยู่เลยนี่นะครับมันก็เลยไม่ได้ปฏิบัติตามข้อตกลงเรื่องเขตแดนกันสักเท่าไหร่นะครับก็พอมันอยู่นานเข้านานเข้ามันก็เหมือนกรณีบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วนั่นแหละคุณอ้อมก็คือเราอนุโลมผ่อนผันให้เขาอยู่นานจนเขาคิดว่าเป็นแผ่นดินเขานะครับก็ลองนึกดูนะฮะก็คืออย่างบ้านหนองจานเนี่ย คนกัมพูชาถ้าเกิดที่นั่นตั้งแต่เขามาอยู่ก็คือปี2520

0: นี้นะคะสัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณดีขึ้นแล้วเมื่อกี้สัญญาณหายไปนะคะอาจารย์ต้องขออภัยคุณผู้ฟังด้วยนะคะมีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตนะคะเมื่อกี้เราพูดถึงประสาทตาควายนะอาจารย์เรื่องประสาทคณาด้วยถามว่าเรื่องของการเผาบันไดเนี่ยมันเป็นมายังไงแล้วก็ลามไปถึงเรื่องประสาทตาควายด้วยที่มีเราจะต้องให้นักท่องเที่ยวเข้าชมวันนี้แล้วก็พรุ่งนี้แล้วก็เรามีการขายตั๋วและการจัดงานพิธีต่างๆด้วยอาจารย์ค่ะ
1: ก็เป็นปกติอย่างที่ไล่เรียงให้ฟังนะครับแล้วก็บันไดนั้นที่มาถึงปราสาทขนาดเราได้รื้อหมดแล้วก็คือไม่มีทางมีแต่ทางขึ้นที่เหลืออยู่ในฝั่งของกัมพูชาที่เลยแนวเส้นสีน้ำเงินไปแล้วนะครับมันก็จะเหลืออยู่ระยะบันไดที่เราเผาไปทั้งเกลี้ยงเนี่ยนะมันก็จะเหลือแต่ส่วนที่อยู่ด้านของกัมพูชาอันนั้นก็ประมาณ200เมตรคุณเอามันก็เดินมาได้เท่านั้นแหละครับแล้วก็ไม่สามารถที่จะตะเกียกตะกายขึ้นมาที่ปราสาทขนาได้อีกต่อไปแล้วก็เราก็มีฐานปฏิบัติการแล้วก็วางกำลังทหารนะครับเฝ้าในแนวสีน้ำเงินนั้นนะครับก็อย่างที่บอกฮะไม่ต้องไปตกใจฮะไม่ต้องไปกังวลถึงเขาจะประท้วงก็ปล่อยเขาประท้วงไปนะครับเราก็ยังยืนยันในแนวเส้นสีน้ำเงินอยู่เช่นเดิมนะฮ
0: ะ
1: ส่วนเราจะจัดท่องเที่ยวจัดอะไรมันก็เป็นสิทธิ์ของเราแหละก็เมื่อเราบอกว่าแนวเส้นสีน้ำเงินคือประเทศของประเทศไทย
0: มันชัดเจนด้วยนะอาจารย์เขาก็ยังมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยนะคะ
1: ก็ต้องอย่างนี้แหละครับเป็น
0: อ
1: ย่าไปรำคาญ
0: ก็รำคาญเหมือนกันนะ
1: ก็มันเป็นสิ่งที่เขาต้องจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อคนเซนก็ต้องตอบปัญหาให้กับคนกัมพูชาด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าหลอกเขามานานไงคุณอ้อม
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ปกปิดเขามานานให้ข้อมูลข่าวสารอีกซึ่งตรงข้ามกับสิ่งที่สมรังสีอธิบาย
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ซึ่งสิ่งที่สมรังสีอธิบายนั้นมันก็คือสิ่งที่ไปบ่อนทำลายหุ่นเซนและวงตระกูลนะครับมันถึงต้องดิ้นมันก็คือหนึ่งแหละแก้เกมนะครับแก้เกมก็คือว่าบอกว่าไอ้สิ่งที่สมรังสีพูดนั้นมันไม่ใช่แล
0: ้
1: วก็เพื่อแสดงให้เห็นว่ามันยังอยู่ในความรับผิดชอบของกัมพูชาอยู่นะครับก็ทำให้มีการประท้วงอย่างนั้นอย่างนี้เพื่อแสดงสิทธิ์ว่าตัวเองคือเจ้าของนั่นแหละยิ่งประท้วงยิ่งอะไรสารพัดเนี่ยมันก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำในสิ่งที่สมรังสีพูด อยู่แล้วนะครับการยั่วยุก็เพื่อที่จะทำให้เห็นว่านั่นไงทหารเราก็ยังอยู่ในแนวตรงนั้นอยู่นะครับถึงทหารไทยจะวางแนวรั้วลวดหนามทหารกัมพูชาก็ขุดล่องขุดอะไรอยู่แถวๆนั้นนะครับเราก็ยังรักษาพื้นที่ของเราอยู่นั่นแหละครับคือสิ่งที่ฮุนเซนเอาไปโฆษณาชวนเชื่อในบ้านตัวเองหลังจากที่โกหกมานานมันก็เลยทำให้คนกัมพูชาเนี่ยพอรู้ความจริงว่าสิ่งที่ฮุนเซนโกหกนั้นมันถูกเปิดโปงโดยฝ่ายสมรังสีมันก็เลยต้องหาวิธีที่จะเอาคืนในแง่ที่ว่าเคยบอกว่ามันอยู่ก็เหมือนปราสาทตาควายทุกวันนี้ก็อยู่ในแนวสีน้ำเงินของเราหมดแล้วนะครับก็นึกอย่างนี้นะครับก็คือตลอดแนวเขตแดนทุกวันนี้แนวสีน้ำเงินก็ตั้งนับตั้งแต่ช่องบกลงมาคุณน้อมช่องบกนั้นคือจุดเริ่มต้นของเขตแดนไทยกับกัมพูชาแล้วก็ถือว่าเป็นเขตแดนไทยกับลาวด้วยนะครับเขาถึงเรียกว่าตรงนั้นสามเหลี่ยมมรกตนะครับเขมรเรียกว่ามุมไบนะฮะก็พื้นที่ตรงนั้นน่ะลากยาวลงมาจนไปถึงบ้านหาดเล็กคุณอ้อมจังหวัดตรังมันคือระยะทาง798กิโลเมตรนี่คือแนวเส้นแล้วก็มันจะมีพื้นที่ตรงเทือกเขาพนมดงรักนะครับอันนี้มันจะที่ไม่มีหลักเขตแดนแต่ก็ในสนธิสัญญาสยามฝรั่งเศสเขียนไว้ชัดเจนว่าเส้นเขตแดนมันคือสันปันน้ำภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า watershed นะครับไอ้สันปันน้ำแต่ทีนี้เนื่องจากว่ามันอ้างแผนที่กัมพูชาอ้างแผนที่1ต่อ200,000ซึ่งมันทำให้ตีความได้เยอะมากนะครับในขณะที่เราบอกว่ามันต้องใช้แผนที่ที่ทันสมัยกว่านั้นนะครับก็คือมาตราส่วน1ต่อ50,000มันชัดเจนกว่า นะครับก็เมื่อต่างคนต่างอ้างนั่นแหละครับมันก็เลยเป็นแนวเส้นสีแดงตามแผนที่ที่กัมพูชาอ้าง1ต่อ2แสนแต่เราบอกว่ามันต้อง1ต่อ 50,000 มันก็เลยเป็นเส้นสีน้ำเงินนะครับแล้ว2เส้นเนี่ยถ้าต่างคนต่างอ้างลากยาวลงมาคุณอ้อมก็ลองนึกดูนะครับมันมีถ้าเอาไปเทียบในพื้นที่จริงเส้นสีแดงกับเส้นสีน้ำเงินเนี่ยมันจะอยู่ห่างกันอยู่400เมตรนั่นแหละพื้นที่ที่มันเป็นปัญหาอยู่ทุกวันนี้มันก็เลยแต่ทีนี้เราได้กำจัดปัญหานี้ไปแล้วก็อย่างที่บอกนะฮะเส้นสีแดงที่กัมพูชาอ้างตาม1ต่อ2แสนนั้นเราได้ลบทิ้งหมดแล้วจากการสู้รบในครั้งที่2
0: ค
1: ่ะนะก็เหลือแต่แนวเส้นสีน้ำเงินนั่นแหละมันก็เลยต้องทำให้คนกัมพูชานะฮะฮุนเซนเดือดดาลแล้วก็สั่งทุกอย่างนะครับให้มายั่วยุปลุกปั่นที่ชายแดนได้ตลอดเวลาฟรีสไตล
0: ์
1: ทำยังไงก็ได้นะครับเพื่อตัวเองจะฟุบตกเป็นเหยื่อนั่นแหละก็คือมากวนเรานี่แหละฮะก็คืออีกแถวหนึ่งเนี่ยมันก็ตั้งกล้องตั้งอะไรไว้แล้วนะครับถ้าทหารไทยเราลงไม้ลงมือนั่นแหละมันก็จะไปฟ้องนะครับฮุนเซนเนี่ยแม่ของฮุนเซนเขาเป็นช่างนะครับ
0: ช่างอะไรอาจารย
1: ์ช่างฟ้อง
0: ช่างฟ้องอาจารย์คือถามว่าเรื่องของการยั่วยุที่เกิดขึ้นชายแดนรายวันแบบนี้เนี่ยฮุนเซนต้องการอะไรเพราะว่ามันก็จะจบอยู่แล้วด่านเราก็ไม่คิดจะเปิดอยู่แล้วนะอาจารย์แล้วก็ไม่เป็นไรก็คือไม่ครบก็คือไม่ครบกันเอาพูดง่ายๆเนาะเขาจะเอาอะไรอีก
1: ก็อธิบายง่ายๆคือน้องก็คือ
0: ค
1: ่ะแนวรั้วของกัมพูชาเรารื้อทิ้งหมดแล้ว
0: ค่ะ
1: ทุกวันนี้มีแต่รั้วของสยามเขาถึงต้องการที่จะรื้อรั้วของสยามมันก็เลยต้องมาปลุกปั่นอยู่ที่นั่นแต่ถ้ามารื้อมันก็จะเจอของแข็งนะครับก็คือทหารไทยเราก็พร้อมอยู่แล้วที่จะเปิดอีกสักครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับตระกูลนะครับมันก็เลยได้แต่ยั่วยุนะครับวิธีการยั่วยุก็คือให้เราลงไม้ลงมือก่อนนั่นแหละ สิ่งที่เขาต้องการ
0: แต่เราก
1: ็เลยต้องมีเขาเรียกตบะเราต้องแข็งแกร่ง
0: ใช่ใช่เราไม่ไปหลงกลเรารู้ว่าแผนเป็นแบบนี้นะอาจารย
1: ์ใช่ครับ
0: ทหารไทยเข้มแข็งจิตใจเข้มแข็งนะคะ
1: ก็รู้อยู่แล้ว มันมากวนเราก็ไม่ต้องกวนนะก็เฉยเฉยถ้าล้ำเข้ามาก็ผ่านออกไปเท่านั้นครับแต่ถ้ายิงมาเราก็ยิงสวนเท่านั้นแต่ว่าอย่าไปยิงเขาก่อน
0: ไม่มีทาง
1: นะ
0: เราไม่ยิงก่อนอยู่แล้วแต่ไหนแต่ไรแล้วอาจารย
1: ์นั่นแหละทำถูกต้องแล้วครับ
0: ค่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการลงทุนกันบ้างนะคะโอ้ล่าสุดนี้อาจารย์บริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดบ้านนาเบียนเมืองไซเซถานครหลวงเวียงจันทน์ค่ะเขาเพิ่งมีพิธีเปิดตัวโรงงานประกอบรถยนต์แห่งแรกของสปป.ลาวแล้วก็มีการนำรถบรรทุกคันแรกที่ถูกประกอบขึ้นจากสายการผลิตในลาวภายใต้แบรนด์เฉินหลงนะคะมาออกสื่อสาธารณะเลยค่ะเป็นรถบรรทุกคันใหญ่เบิ่มเลยนะคะรถบรรทุกคันนี้เนี่ยใช้เป็นรถที่ใช้พลังงานไฟฟ้าเป็นผลจากความร่วมมือทางวิชาการและทางธุรกิจระหว่างบริษัทลาวออโต้โมบายจำกัดแล้วก็วิทยาลัยวิชาชีพเมืองหลิวโจนะเขตปนปกครองตัวเองสีจ้วงแล้วก็วิทยาเขตเทคนิควิชาชีพแขวงคำม่วนค่ะนะคะเป็นความร่วมมือกันแต่ว่าจริงๆแล้วการลงทุนเนี่ยอาจารย์เป็นของจีนเลยหรือเปล่าคะเพราะว่าต้องถามว่าตรงเฝิงหลิวโจมอเตอร์เนี่ยเป็นบริษัทจากจีนอยู่แล้วเนาะมาเหมือนก็มาเปิดตัวโรงงานรถยนต์ในลาวใช้ฐานการผลิตในลาวทั้งหมดเลย
1: ประกอบครับไม่ได้
0: ประกอบ
1: ชิ้นส่วนมาประกอบก็ต้องฟังเป็นรถบรรทุกขนาดใหญ่อยู่แล้วที่บ้านเราก็มีนะฮะก็มาทำรถบรรทุกแต่สาเหตุที่ต้องเอามาเปิดตรงนั้นก็เพราะว่าจีนเป็นประเทศที่ลงทุนในลาวเยอะที่สุดแล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะอยู่ในภาคการเกษตรและเหมืองแร่นะครับมันก็ต้องใช้รถบรรทุกอยู่เยอะคุณอ้อมในการขนนะครับขนส่งแร่เข้าไปในเหมืองอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ผลิตผลทางการเกษตรมันก็ต้องขนเพื่อที่จะเอามาลำเลียงใส่ขบวนรถไฟอะไรพวกนี้นะฮ
0: ะ
1: พอมาเปิดอยู่ข้างในนั้นมันประหยัดกว่ากัน เพราะว่าถ้าคุณอ้อมซื้อรถมาจากจีนมันก็แพงใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องการส่งภาษีใช่ไหมครับ
0: เรามาประกอบในนี้เลย
1: ใช่เอามาประกอบในนี้ก็หนึ่งนะภาษีมันก็ไม่ต้องเสียนำเข้ารถทั้งคันมันก็เสียภาษีแค่เรื่องของชิ้นส่วนใช่ไหมครับแล้วเอามาประกอบมันก็อยู่ในกระบวนการส่งเสริมการลงทุนด้วยนะครับก็คือมันมีการจ้างงานนะครับแล้วก็มีการถ่ายทอดความรู้โน้ตฮาวทั้งหลายแหละในเรื่องเครื่องยนต์นะฮะก็สร้างบุคลากรให้ลาวด้วยมันก็เลยเป็นต่างฝ่ายต่างได้ผลประโยชน์
0: ได้ประโยชน์อาจารย์เดี๋ยวมาต่อเบรกแป๊บนึงก่อนค่ะ
1: เชิญครับ
2: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
3: เอ็มพอร์ตเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะคุณผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่แล้วเมื่อกี้มีปัญหาเรื่องอินเทอร์เน็ตเข้ามาใน Facebook อีกอันหนึ่งนะคะน้องไลฟ์สดอีกอันหนึ่งแล้วเมื่อกี้มันหลุดไปนะคะทักทายพี่นิยมพี่สุภชัยพี่ศศิมานะคะอีกหลายท่านที่เข้ามาทักเราในท่อนแรกไปแล้วนะคะค่ะมาคุยกันต่อนะอาจารย์เรื่องลาวกับจีนเนี่ยอย่างตรงเฟิงที่เขาเข้ามาลงทุนมาประกอบในลาวมันก็จะและเห็นเขามีการลงนามในสัญญาที่จะถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ให้กับคนลาวด้วยอาจารย์ปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เขามาลงทุนและทำสัญญากันเนี่ยนะคะกับจีนกับลาวเนี่ยเขามีการถ่ายทอดทุกเรื่องหรือเปล่าอย่างรถไฟที่ใช้อยู่รถไฟลาวจีนที่ใช้อยู่เนี่ยอาจารย์อ้อมก็ยังเห็นพนักงานเขายังเป็นคนจีนอยู่นะเห็นคนลาวน้อยมากเห็นคนลาวที่สถานีแหละแต่บนรถไฟอ่ะก็เป็นเจ้าหน้าที่ของจีนหมดเลยค่ะอาจารย
1: ์
0: เขาสร้างงานให้ลาวด้วยไหม
1: ไม่ได้คุณอ้อมต้องดูขบวนครับถ้าขบวนล้านช้างขบวนแคนลาวนั่นแหละจะเป็นพนักงานคนลาว
0: อ๋อแต่ถ้าข้ามไปฝั่งนู้นก็จะเป็นคนของเขา
1: ค่ะคือถ้าเป็นขบวนสีเขียวๆ นั่นคือขบวนรถของจีน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: นะครับของเราเนี่ยจะเป็นสีธงชาติน
0: ะครับ
1: สีแดงสีขาวแล้วก็สีฟ้า
0: ค่ะ
1: นะครับขบวนของเราจะมีอยู่2ขบวนนะครับอันหนึ่งก็คือล้านช้างขบวนหนึ่งอีกขบวนหนึ่งก็คือแคนลาว
0: ค่ะ
1: ครับก็มี2ขบวนนะฮะแต่ปกติถ้าคุณอ้อมนั่งเป็นขบวนสีเขียวๆนะฮะนั่นจะเป็นขบวนของจีนที่วิ่งมาจากคุณหนิงแล้วก็มาจากเวียงจันทน์ก็รับผู้โดยสารกลับก็เช่นเดียวกันกับลาวฮะลาวก็วิ่งจากเวียงจันทน์ไปถึงคุณหนิงนะครับแล้วก็จากคุณหนิงก็วิ่งกลับแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเราไปขึ้นขบวนมันอยู่ที่จังหวัดว่าเราจองขบวนไหนก็ช่วงเวลาช่วงอะไรเนี่ยมันก็จะไม่ตรงกันแต่ที่ไปนั่งส่วนใหญ่จะเจอแต่ขบวนของจีนมันก็เลยเป็นจีน
0: เป็นคนจีนใช
1: ่แต่ถ้าเป็นขบวนของลาวเนี่ยก็จะมีพนักงานนะฮะรถไฟที่เป็นผู้หญิงเนี่ยก็จะพูดได้ทั้งภาษาจีนแล้วก็ภาษาลาวที่ลาวพัฒนาขึ้นมาหน่อยนึงอ่ะจีนถ่ายทอดให้ขึ้นมาก็คือจะมีผู้ช่วยนะฮะผู้ช่วยคนขับนะครับก็จะมีรุ่นแรกๆที่ฝึกอบรมมาเนี่ยก็เริ่มที่จะควบคุมรถไฟเองได
0: ้ครับ
1: แต่ก็ยังต้องมีคนเขาเรียกว่าแอดไวเซอร์ของจีนประจำอยู่ด้วยนะครับจนกว่าจะเกิดความชำนิชำนาญแล้วก็การซ่อมบำรุงนะฮะ การซ่อมบำรุงทางรางรถไฟตรวจเช็คระบบรางอะไรสารพัดเนี่ย ก็เริ่มที่จะสร้างเพราะว่าตั้งแต่มีรถไฟลาวจีนเนี่ยนะครับได้มีการตั้งเป็นวิทยาลัยรถไฟขึ้นในเวียงจันทน์นะครับเพื่อสร้างบุคลากรให้ลาวนี่แหละเพียงแต่ว่ามันก็ยังต้องใช้เวลาในการเรียน4ปีนะครับเพื่อที่จะออกมาในแต่ละสายงานทั้งซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงไอ้พวกอนุสัญญาณอะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็พนักงานก็จะมีทั้งเสิร์ฟทั้งอะไรพวกนี้นะแล้วก็คนขับรถไฟควบคุมการขับสารพัดเนี่ยนะฮะก็กำลังพัฒนาอยู่ยังไม่จบรุ่นแรกนะฮะน่าจะสักปีหน้าปีหน้าก็คงจะมีรุ่นแรกออกมาแต่ก่อนหน้านี้ที่อยู่ในขบวนรถไฟเนี่ยล้วนแล้วแต่ไปฝึกอบรมที่จีนมาทั้งหมดนะฮะก็ต้องดูขบวนคุณอ้อมนะฮะถ้าสีเขียวเนี่ยคุณอ้อมจะไม่เจอคนลาวหรอก
0: ใช่นั่งสีเขียวเห็นแต่คนจีน
1: ถ้าเป็นขบวนร้านช้างกับขบวนแคนลาวนะนั่นจะมีพนักงานเป็นคนลาว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็วันหลังก็ลองดูชื่อขบวนก่อนจองนะถ้าอยากเจอคนลาวนะฮะก็ต้องนั่นแหละครับเอาขบวนร้านช้างหรือไม่งั้นก็ขบวนแคนลาว
0: อาจารย์ยังอยู่ที่ลาวถามความคืบหน้าของอีก2ชีวิตที่ติดอยู่ในเหมืองอยู่ในเหมืองทองคำค่ะอาจารย์เป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
1: ยังไม่พบสัญญาณชี
0: พไม่พบสัญญาณชีพเลยใช่ไหมคะเห็นมีอยู่คนหนึ่งเขามีลูกเล็กด้วยอ่ะแม่เขาภรรยาเขาก็หอบลูกมาเฝ้าทุกวันทุกวันทุกวันเลยนะคะอาจารย์มีความหวังค่ะ
1: กู้ภัยต่างชาติรวมทั้งคนไทยได้ถอนออกมาหมดแล้ว
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จากพื้นที่เพราะว่ามันมีอุปสรรคน
0: ้
1: ำท่วมขังอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์
0: เดี๋ยวออกไม่ได้เนาะอาจารย
1: ์ใช่ครับแล้วก็ฝนมันก็ลงทุกวันพอฝนลงทุกวันแล้วก็มันมีผนังอุโมงค์ที่มันหล่นลงมาคุณอ้อมมันก็เลยทำให้อันตรายสำหรับทีมที่จะไปกู้ชีพ
0: ครับ
1: แล้วก็พอไม่พบไม่อะไรมันมีอุปสรรคนะครับก็มันอันตรายเกินไปที่จะเข้าไปในห้วงเวลานี้แต่ว่าก็เห็นว่าได้ส่งต่อให้กับทีมกู้ภัยที่เป็นของเรา 100% ครับเพียงแต่ว่าก็อย่างที่บอกฮะมันมีอุปสรรคอยู่เยอะแม้กระทั่งเครื่องไม้เครื่องมือที่เขาวางอยู่ในถ้ำอยู่ในอุโมงค์เนี่ยนะครับเป็นจุดๆเนี่ยเขาก็วางไว้ยังเอาออกมาไม่ได
0: ้
1: นะอุปกรณ์การดำน้ำอุปกรณ์กู้ชีพอะไรสารพัดนะฮะยังอยู่ในถ้ำนั้นลึกเข้าไปเนี่ย300-400เมตรนะฮะแล้วก็ต้องใช้วิธีและการที่จะหย่อนตัวลงจากป่องข้างบนนะฮะที่เขาเรียกว่าถง1 2 3 4 5มันมีอยู่6 7โถงเนี่ยนะครับก็ได้5โถงแล้วนะครับก็ยังเหลืออีก6กับ7ซึ่งมันสูงขึ้นไปก็ยังไม่มีสัญญาณชีพอะไรแต่ว่าก็จะมีพวกอาหารแห้งอาหารกระป๋องนะฮะที่วางไว้เป็นจุดๆเผื่อพวกเขามีสัญชาตญาณในการเอาตัวรอดสูงอยู่แล้วเนี่ยนะครับถ้าเขายังมีสัญญาณชีพของเขาอยู่ดิ้นรนอยู่เนี่ยมันก็ยังมีเสบียงอาหารที่หน่วยกู้ภัยของไทยเนี่ยเอาไปวางไว้นะฮะด้วย
0: อากาศหายใจละอาจารย์อากาศหายใจภายในอากาศหายใจภายในเป็นยังไงอะคะ
1: ถ้าถ้ำมันมีช่องอากาศมันก็ไม่เป็นอะไรฮะแต่สำคัญก็คือว่ากลัวน้ำมันจะท่วมมิดนะครับก็คือถ้ามันยังมีพื้นที่ที่น้ำยังท่วมไม่ถึงนะฮะแล้วก็ตราบใดที่มันยังมีอย่างที่บอกนะมันมีป่องที่อยู่ด้านบนของภูเขาอยู่นะครับก็มันจริงๆมันก็คือป่องที่เป็นทางน้ำนั่นแหละนะครับที่ไหลไปเติมอากาศมันก็ลงไปในทางนั้นได้นะฮะก็ผู้หญิงที่อุ้มลูกน้อยเนี่ยนะฮะก็มานอนฟังข่าวจากสามีอยู่ทุกวัน
0: ม
1: ีวันแล้วเนี่ย14
0: ช่วงหลังๆเขาเริ่มจะร้องไห้แล้วนะอาจารย์เวลามีใครไปถามอ่ะแรกๆยังกำลังใจดีอยู
1: ่
0: ค่ะ
1: หวังว่าจะมีปาฏิหาริ
0: ย์แล้วก็ที่เห็นภาพประทับใจก็คือ5ชีวิตที่ออกมาได้น่ะเขาก็กลับไปเฝ้าเหมือนกันนะฟื้นฟูร่างกายเสร็จแล้วก็กลับไปช่วยกลับไปเฝ้าตรงนั้นอยู
1: ่
0: ไปลุ้นว่าจะช่วยอีก2ชีวิตออกมาได้
1: ประกอบอาหารทำลาบปลาลาบอะไรไปส่ง
0: ค่ะ
1: ก็ดีฮะมีเขาเรียกว่า ภาษาเราเขาจะมีลาบเป็ดชนิดหนึ่ง
0: ค่ะ
1: เรียกว่าเลือดแปลงเลือดแปลงก็คือเอาเลือดเป็ดเนี่ยฮะมาใส่สมุนไพรแล้วก็ปรุงรสให้อร่อยนะฮะสมัยก่อนนี่เคยกินอยู่อร่อยมาก
0: ที่สารบ้านเราก็มีนะ
1: ไม่มีฮะตั้งแต่มีใคร
0: มา
1: ก็ไม่มีใครกล้ากินแล้ว
0: ไม่กล้าละ
1: ก็ต้องปรุงสุกไอ้เลือดแปลงก็ลำบากนะฮะยังไงก็ต้องสุกไว้ก่อน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ต้องฝีมือจริงๆถึงอร่อยนะ
0: ถ้
1: าพูดถึงเรื่องนี้ต้องนึกถึงไอ้สมสายแกทำเลือดแปลงอร่อยมาก
0: ค่ะ
1: นะฮะก็สูงวัยไปหมดแล้วนะครับก็หวังว่าจะมีปาฏิหาริย์
0: ใช่เราให้กำลังใจส่งกำลังใจไปเนาะขอให้มีปาฏิหาริย์ถึงไม่มีสัญญาณชีพก็อาจจะหลบอยู่ตรงส่วนไหนส่วนหนึ่งก็ได้ที่เราค้นหาสัญญาณชีพไม่เจอขอให้ยังมีชีวิตอยู่นะอาจารย์
1: ค่
0: ะ
1: ทีมกู้ภัยชาวต่างชาติรวมทั้งไทยด้วยในเมื่อคืนนี้นอนกันที่เมืองล่องแจ้ง
0: ค่ะ
1: เห็นบอกว่าคืนนี้จะมาค้างกันที่เวียงจันทร์ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากกล้องแจ้งมาที่เวียงจันทร์แล้วนะฮะแล้วก็ทางการลาวกำลังจัดพิธีขอบคุณอย่างเป็นทางการนะฮะก็ภาษาลาวเขาเรียกว่าย่องย่อ
0: ย่องย
1: ่อก็คือยกย่องสรรเสริญในคุณงาม
0: ค่ะ
1: พิธีการย่องย
0: ่อเดี๋ยวเราพักกันสักครู่หนึ่งก่อนนะคะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาคุยกันเรื่องเวียดนามกันบ้างค่ะ
1: เชิญครับ

0: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
1: The Legend's Tale
0: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอยุธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ MCOT News FM 100.5ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6377

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: กลับมาคุยกันต่อนะคะในช่วงนี้ค่ะไปติดตามความคืบหน้าการลงทุนในเวียดนามนะคะซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วนะว่าฐานการผลิตต่างๆของประเทศใหญ่ๆไปลงที่เวียดนามเยอะมากซัมซุงก็ไปอยู่แล้วแต่ว่าล่าสุดนี้ซัมซุงก็วางแผนที่จะลงทุนสูงถึงอีก 4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐไปตั้งโรงงานทดสอบชิปในเวียดนามนะคะก็เป็นการยืนยันตามเอกสารของบริษัท AFPนะคะซึ่งเป็นแล้วก็มีบริษัทยักษ์ใหญ่ของเกาหลีใต้เพิ่มการใช้จ่ายในเซมิคอนดักเตอร์เพื่อตอบสนองความต้องการที่ขับเคลื่อนโดยปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ด้วยค่ะอาจารย์โหลงทุนเพิ่มเยอะมากในเวียดนามอาจารย์รับระบบสาธารณูปโภคของเขาโอเคแล้วใช่ไหมถ้าลงทุนเยอะขนาดนี้ไฟยังดับบ่อยไหมน้ำยังพอใช้ไหมถนนหนทางเป็นยังไงโดยเฉพาะในเขตนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดต่างๆนะคะ
2: ก็ค่อยๆเสถียรมากขึ้นนะฮะ
1: ค่ะ
2: ส่วนใหญ่แล้วถ้าเป็นโรงงานใหญ่ๆพวกนี้นะมันจะต้องมีเขาเรียกว่าไฟสำรองนะฮะไฟสำรองที่เอาไว้ในกรณีที่สัญญาณสายไฟของรัฐเนี่ยบางทีมันอาจจะไม่พออะไรพวกนี้นะครับโรงงานพวกนี้มันก็เลยต้องมีพวกเครื่องปั่นไฟฉุกเฉินนะครับก็เหมือนโรงแรมคุณอ้อมแต่ทีนี้ทำไมพวกเขายังต้องลงทุนอยู่ก็เพราะว่ารัฐบาลเวียดนามส่งเสริมการลงทุนนะครับก็ลดภาระในแง่ของการลงทุนให้ในหลายด้านนะครับก็หนึ่งแหละค่าแรงก็ไม่ได้แพงนักนะครับค่าแรงของเวียดนามโดยเฉลี่ยทุกวันนี้นะครับก็ถ้าเฉลี่ยเป็นต่อเดือนต่อเป็นดอลลาร์เนี่ยนะครับก็จะอยู่ในเกณฑ์ประมาณ400ถึง500ดอลลาร์ก็ถ้าบวกโบทีเข้าไปก็จะได้กันอยู่ประมาณ6ถึง700อะไรพวกนี้นะฮะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องประกันสังคมประกันสังคมประกันสุขภาพอะไรพวกนี้นะครับก็ภาครัฐเนี่ยก็สมทบให้ได้ดีพอสมควร
1: ครับ
2: แล้วก็แรงงานไม่มีประท้วง
1: ไม่เคยเห็นมีประท้วงเลยนะ
2: ไม่หยุดงานนะครับก็เพราะว่าสหภาพแรงงานเนี่ยเป็นองค์กรจัดตั้งมหาชนของพรรคคอมมิวนิสต์อยู่แล้วนะคร
1: ับ ต้องเคยสัมภาษณ์ซีไทยซูเปอร์แวร์ค่ะอาจารย
2: ์
1: มีผู้บริหารคนไทยอยู่ที่นู่นแต่ตอนนี้กลับมาอยู่เมืองไทยแล้วโอ้ท่านก็ได้ศึกษากฎหมายแรงงานของเวียดนามอย่างละเอียดเลยลาคลอดได้กี่วันลาอะไรยังไงได้บ้างของเขาค่อนข้างที่จะดูแลแรงงานดีนะอาจารย์
2: ครับก็นะฮะแล้วก็คนเวียดนามไม่อู้งาน
1: เขาขยัน
2: งานนะขยันแล้วก็พอไม่มีปัญหาเรื่องแรงงานเนี่ยมันก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่ดึงดูดการลงทุนอยู่แล้วนะครับแล้วก็การเช่าที่นะฮะระยะยาวก็ไม่มีปัญหาครับรัฐบาลรับประกันให้ได้เลยนะครับว่าไม่มีการไล่ที่ไม่มีปัญหาที่จะไปทับซ้อนอะไรกับใครนะครับแล้วก็ระยะยาวก็ได้ถึง50ปี
1: อาจารย์แล้วจริงไหมที่เขากระจายอำนาจลงสู่ท้องถิ่นได้อย่างแท้จริงอย่างเช่นสมมติว่าแต่ละจังหวัดใครจะมาลงทุนเนี่ยเป็นเหมือนว่าผู้ว่าถ้าเทียบเป็นบ้านเราผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดูแลจังหวัดนั้นๆก็มีสิทธิ์เซ็นอนุมัติอะไรได้เลยอันนี้จริงหรือเปล่าอาจารย์มันถึงเร็ว
2: ก็เวียดนามเขามี one stop service
1: one stop service ที่มีจริงๆไม่ใช่เหมือนบ้านเราเนาะมีเหมือนไม่มี
2: one stop ไม่ service
1: ค่ะ
2: นะฮะก็หยุดอยู่นะฮะก็คือเขาพอมันเป็นกลไกรัฐที่มันสั่งการได้นะฮะแล้วก
1: ็
2: ยิ่งทุกวันนี้นะครับตั้งแต่โตเริ่มมาเนี่ยโตเริ่มได้มีการเขาเรียกว่าปฏิรูปโครงสร้างการบริหารนะครับแล้วก็ลองนึกดูนะจาก30กระทรวงลดลงเหลือ22
1: ค
2: ่
1: ะ
2: จากจังหวัดที่มีอยู่63จังหวัดนะครับอันนี้ก็คือว่าถ้าจะใช้ก็คือเดิมเนี่ยเขาจะมีเขตเทศบาลนครนะครับอย่างเช่นเขตพิเศษนะอย่างไห่ฟองก็จะมีเทศบาลนะฮะฮานอยไส้ง่อนเกินเธอนะครับดานังอะไรพวกนี้นะครับก็จะเป็นเขตพิเศษแต่ว่าก็จะมีสถานะเหมือนกับเป็นจังหวัดนั่นแหละนะฮะเนื่องจากว่าเป็นเมืองใหญ่นะครับแล้วทีนี้การแตกจังหวัดเยอะแยะมากมายเนี่ยมันทำใ ให้เกิดปัญหาในความล่าช้าในหลายๆเรื่องแล้วก็พนักงานของภาครัฐเนี่ยมันมีจำนวนมากจนเกินไปครับตัวเริ่มก็เลยแก้นะครับก็คือให้ควบรวมจังหวัดให้ใหญ่ขึ้นนะครับทุกวันนี้มีอยู่ทั้งหมด34จังหวัดนะครับก็คือใน34นี้ก็จะเป็น27จังหวัดบวกกับ7พิเศษนะครับ7พิเศษนะครับอย่างเกิดเธอเนี่ยก็จะเป็นเขตพิเศษนะครับแล้วก็ดงนายนะฮะดงนายก็จะเป็นเขตพิเศษดงนายเนี่ยจะเป็นเขตที่ติดมาทางกัมพูชานะครับก็เพิ่มเขตเศรษฐกิจพิเศษพวกนี้เข้าไปนะฮะรวมไปถึงว่าจังหวัดเนี่ยก็มีกลไกแล้วก็ไปยุบกลไกในระดับไม่มีตำบลนะฮะไม่มีตำบลก็คือจากบ้านแล้วก็สู่เมืองนะครับจากเมืองก็จังหวัดนะครับพอไม่มีตำบลแล้วก็มันก็เลยทำให้มีความกระชับมากขึ้นพอกระชับมากขึ้นแล้วก็อำนาจการตัดสินใจเนี่ยมันก็จะไม่มีหลายขั้นตอนเหมือนเดิมนะครับมันก็ยิ่งทำให้นานาชาติเนี่ยพอเขาส่องเข้าไปในเวียดนามเนี่ยนอกจากเสถียรภาพทางการเมืองนะครับกฎระเบียบพวกนี้เนี่ยรัฐบาลพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะครับให้มันทันสมัยแล้วก็อีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยที่ทำให้ต่างชาติชอบไปลงทุนในเวียดนามก็คือไม่มีข้อจำกัดในการโอนเงินต่างประเทศสมมติว่าย
1: ังไงคะ
2: อย่างประเทศอื่นๆนะฮะอย่างลาวหรือกัมพูชาเนี่ยจะมีข้อจำกัดในการโอนเงินห้ามเกินเท่านั้นห้ามเกินเท่านี้นะครับแต่สำหรับเวียดนามเนี่ยก็คือว่าคุณได้กำไรทั้งหลายคุณอยากโอนกลับบ้านคุณก็เรื่องของคุณนะครับแต่สิ่งที่เวียดนามเขาได้ก็คือ1นะครับการจ้างงานภาษีนะครับแล้วก็สินค้าที่เขาได้พัฒนามากขึ้นแล้วก็ส่งออกการค้าต่างประเทศของเวียดนามสูงกว่าไทยนะคุณอ้อมของเขาเนี่ย900,000กว่าล้าน
1: ค่ะ
2: นะครับการค้าต่างประเทศของเวียดนามเนี่ย900,000กว่าล้านนะปีนี้น่าจะทะลุ1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐแต่ว่าเป็น GDP ของเวียดนามจริงๆเนี่ยก็ประมาณ 520,000 นะครับยังน้อยกว่าไทยอยู่นิดนึงนะครับการค้าต่างประเทศของไทยถ้าเอาตัวเลขกลมๆก็ประมาณเกือบ700,000ล้านนะฮะเรายังน้อยกว่าเขาแต่เวียดนามเนี่ยตัวเลขการค้าต่างประเทศเขาได้ดุลการค้าปีละมากกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคุณอ้อมประเทศไทยเราขาดดุลประมาณ 5-6,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยทำให้ พอมันเปรียบเทียบในหลายๆเรื่องหลายๆด้านรวมไปถึงของการคอร์รัปชันรับชั่นของเขาก็ปราบได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ไม่มีเรียกเงินใต้โต๊ะที่ประเจิดประเจอก็คือถ้าตรวจรู้ก็ติดคุกนะครับไม่มีช่องทางธรรมชาติให้ไปนะครับของเราเนี่ยมันยังรอดกันอยู่นะครับก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีการเปรียบเทียบอันนี้เกิดขึ้นก็ปรากฏว่าเท่าที่ผมไปดูข้อมูลการลงทุน FDI นะลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศเปรียบเทียบระหว่างไทยกับเวียดนามตอนนี้เวียดนามถ้าตีเป็นเงินบาทนะฮะตีเป็นเงินบาทเนี่ยเวียดนามดึง FDI ใน3เดือนแรกนะฮะ first quarter ไตรมาสแรกเนี่ยนะครับเกือบ 500,000 ล้านบาทแล้วถ้าคิดเป็นเงินประเทศไทยเราไม่ถึงแสนล้านไตรมาสเดียวกันก็นั่นแหละฮะมันก็เลยมีโอกาสสูงนะครับ ที่การลงทุนมันจะไปแล้วก็สิ่งหนึ่งซึ่งคุณอ้อมก็ไปมาบ่อยแล้วก็คือนิคมอุตสาหกรรมจริงบริบทของนิคมอุตสาหกรรมมันก็คืออันเดียวกันกับเขตเศรษฐกิจพิเศษนั่นแหละเพียงแต่ว่าของเวียดนามเขาชัดเจนนะครับก็คือชัดเจนตรงไหนเป็นโซนพวกไฮเทคโนโลยีเห็นไหมฮะที่ไป Microsoft ไปอะไรนะครับในเขตเดียวกันก็จะมี Microsoft แล้วก็มีของไทยซูเปอร์แวร์ใช่ไหมครับที่ไปอยู่
1: ไทยซูเปอร์แวร์ใช่ค่ะ
2: ซูเปอร์แวร์นะครับแล้วก็จะมีพวกเม็ดพลาสติกพวกอะไรเนี่ยทำเป็นขวดตาอะไรพวกนี้นะครับก็เขาแบ่งส่วนนิ่งชัดเจนเลยครับแล้วข่าวที่คุณอ้อมเอามารายงานสักครู่นี้ก็คือซัมซุงนั่นนะ

0: คือสินค้าส่งออกอันดับหนึ่งของเวียดนาม
1: ค่ะ
0: ทุกท่านนะครับส่งออกเนี่ยมากที่สุดก็คือซัมซุงเพราะมันก็เหมือนถ้าจะเทียบแล้วเนี่ยมันก็คือส่งออกมากแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ของเวียดนามทั้งหมดเพราะซัมซุงมันคือเกาหลีใต
1: ้ค่ะ
0: มันก็เสมือนหนึ่งว่ามันย้ายฐานการผลิตทั้งหมดนะมาไว้ในเวียดนามแล้วสิ่งที่เวียดนามได้ก็อย่างที่บอกฮะการจ้างงานและในอนาคตคนงานเหล่านี้

0: คนเวียดนามขยันเรียนหนังสือมากนะครับแล้วอัตราการว่างงานก็น้อยนะครับไม่ได้ว่างงานเยอะนะฮะแล้วคนเวียดนามไม่ตีเงินน้อย
1: เขาไม่คอยวาสนา
0: ใช่
1: ไม่ตีเงินน้อยไม่คอยวาสนาน
0: ะแต่ละคนก็ทำหลายอาชีพนะฮะออกจากโรงงานแล้วก็มาขับแก๊ปอีกนะ
1: ขยันมาก
0: นั่นนะครับบางทีก็ขายนั่นขายเฟอร์ขายอะไรก็เขาทำได้หมดนะ
1: ค่ะ
0: มันก็เลยทำให้พวกเขาเนี่ยแม้ว่ารายได้เฉลี่ยประชากรจะน้อยกว่านะครับแต่เราต้องเปรียบเทียบการครองชีพด้วยค่าครองชีพในเวียดนามถูกกว่าที่ประเทศไทย
1: ค่ะ
0: นะฮะถูกกว่าที่ลาวถูกกว่าที่กัมพูชา
1: ค่ะ
0: ครับนั่นแหละคือเสถียรภาพ
1: แข็งเนาะ
0: นะฮะเสถียรภาพแล้วก็ผู้นำที่มีวิสัยทัศน์ยาวไกลแล้วเขาวางแผนทุก5ปีนะครับมีความต่อเนื่อง
1: ค่ะ
0: ของเราวางแผน2ปียุบสภาก็เปลี่ยนใหม่มันเลยไม่ต่อเนื่องนะครับวนกันอยู่ที่รัฐธรรมนูญนี่แหละ
1: ค
0: ่ะสงสัยจะมีเรากำลังจะมีรัฐธรรมนูญมากที่สุดในโลก
1: ค่ะและก็เป็นจุดแข็งของเขาด้วยที่ทำให้พัฒนาประเทศเร็วแล้วก็ดึงดูดการลงทุนได้เยอะมากๆเลยมีความคือนักลงทุนก็เขาก็มั่นใจอะเนาะไปลงทุนไม่มีเปลี่ยนแปลงนโยบายไม่มีอะไรอะเขาก็ลงทุนระยะยาวได้สบายนะอาจารย
0: ์แล้วปลอดภ
1: ัยใช่ค่ะ
0: เป็นสังคมที่ปลอดภัยนะครับ
1: ค่ะ
0: การใช้อำนาจของตำรวจนะฮะค่อนข้างที่จะเคร่ง
1: ใช่ขนาดเมาแล้วขับเห็นบอกว่าเคร่งมากเลยอ
0: ่
1: ะ
0: ปรับ2,000 ดอลลาร์ 2,000 ดอลลาร์เนี่ยถ้าเป็นพนักงานรัฐในระดับเหมือนนักข่าวที่คุณอ้อมรู้จักนะคนเหล่านี้เงินเดือนก็จะประมาณเดือนหนึ่งก็700 ดอลลาร์
1: คือปรับจริงนะไม่ใช่ว่าจ่าย500แล้วปล่อยไปได้นะเขาปรับจริงๆนะ
0: ก็ตำรวจก็ยิ่งอยากปรับนะเพราะเขาได้ครึ่งหนึ่งไม่เมาก็บังคับให้เมา
1: เดี๋ยวเราไปพักกันก่อนนะคะช่วงหน้ามาเข้าซีรีส์ EP ที่46แล้วอารยธรรมในอุตสาหกรรมนะคะพักสักครู่ก่อนค่ะ
0: เชิญครับ100.5
2: คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
3: สิริหน้าชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานศบทสีสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริ

0: กรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์ 3-4 คนเหลือเพียงประมาณ 25-30 บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาร์พูลทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
2: เต็มคอนเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร 02-201-63

0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะนี่ภาษาเวียดนามใช่ไหมคะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์เปิดพัดลมไปด้วยป่ะคะ
1: มันเสียงดังใช่ไหม
0: ใช่แล้วค่ะ
1: เดี๋ยวปิดให
0: ้อาจารย์ไปปิดพัดลมก่อนนะคะเสียงมันดังค่ะ
1: โอเค
0: ปิดแล้วนะคะโอเคค่ะเป็นภาษาเวียดนามนะอาจารย
1: ์ปิดแล้วก็ร้อนสิ
0: เสียงมันเข้าอะค่ะรบกวนคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็เอาไปพอดีห้องต้องเปิดไฟหลายดวงมันก็เลยร้อน
0: ค่ะก็พูดถึงเรื่องของสองแควอโยธยานะคะทริปที่เราจะเดินทาง 3-5 กรกฎาคมตอนนี้ก็จริงๆแล้วเหลืออีกหนึ่งที่นั่งนะคะเราก็จะปิดการขายแล้วแต่ว่าเผื่อไว้ใครอยากจะมา2ท่านก็เราเปิดให้2ท่านนะคะคุณผู้ฟังท่านใดที่กำลังตัดสินใจอยู่นะคะโอกาสสุดท้ายแล้วนะคะเราปิดแค่2บัสเท่านั้นเองค่ะอาจารย์เพราะอยากใช้เอกลุศิษย์จริงๆนะคะจะเดินทาง 3-5 กรกฎาคมนี้แล้วไปกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินพี่สุวิสุทธิประภาแล้วก็พี่สุธนรุ่งธัญรัตน์นะคะมีทอล์คโชว์พิเศษด้วยนะคะสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิสุธนนะคะแบบเอกลุศิษย์เลยโทรได้นะคะหมายเลขนี้ค่ะ0943966649นะคะ0943966649แล้วก็0868251444นะคะ0868251444ค่ะเจอกันวันที่3นะคะสำหรับคนที่จองมาแล้วนะคะก็ประมาณ60กว่าท่านด้วยกันค่ะอาจารย์ ค่ะ
1: กินรู้อยู่สบายนะ
0: ค่ะอาจารย์เพิ่มเสียงอีกนิดนะคะคุณพวงแจ้งมาว่าเสียงเบาค่ะ
1: อ
0: ้
1: าวเพิ่มแล้วครับชัดข
0: ึ้
1: น
0: โอเคค่ะชัดขึ้นนะคะ
1: กินรู้อยู่สบายนะฮะก
0: ็ค่ะ
1: สบายสบายฮะช่วงหน้าฝนอากาศดีฮะก็เห็นมีนั่งเรือด้วยใช่ไหม
0: นั่งเรือด้วย
1: นั่งเรือที
0: ่ที่อยุธยาค่ะใช่ค่ะ
1: โอเคนะนั่งเรือแล้วรับประทานอาหารบนเรือไหม
0: ใช่ค่ะ
1: นั่นเจ๋งมากนะฮะเมนูเด็ดก็ต้องปลาตะเพียนนะฮะถ้า
0: อาจารย์เดี๋ยวก่อนกำลังแจ้งไปที่ร้านเนี่ยเขาหาอยู่อาจารย์อย่ากดดันเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์ไปคอนเฟิร์มแล้วไม่มีนะเดี๋ยวทีมงานจะโดนค่ะ
1: ต้องมีสิ
0: ก็ต้องดูว่ามันหาง่ายไหม
1: ไม่ยาก
0: นะเออมันหาได้ไหมเดี๋ยวต้องไปดูก่อนอาจารย์ค่ะ
1: หรือไม่งั้นก็เอาตะเพียนสารมาแจกนะฮะสัปดาห์ที่แล้วได้พูดถึงจามป่าใช่ไหมฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: จามป่าแล้วก็ถูกเวียดนามลุกลานนะครับพอเวียดนามลุกลานเข้ามาก็คนจามก็เลยต้องอพยพนะครับก็ในห้วงที่อพยพเนี่ยก็จะอยู่ในห้วง ตรงกับที่อพยพมาอยู่สยามนะฮะก็จะตรงในห้วงรัชกาลที่5คุณอ้อมนะครับก็พวกเขาก็มาอยู่กรุงรัตนโกสินทร์นะฮะก็คือชุมชนบ้านครัวนี่คือพี่น้องจามที่มาอยู่ชุมชนบ้านครัวเนี่ยนะครับก็ลองนึกดูฮะมาอยู่ตั้ง150กว่าปีแล้วครับ150กว่าปีที่มาอยู่แต่ว่าจะเป็นพี่น้องจามที่เปลี่ยนศาสนาแล้วเดิมทีเดียวจามเนี่ยเป็นฮินดูนะฮะมาเปลี่ยนเป็นอิสลามเมื่อย้อนไปเมื่อ300ปีที่แล้วคุณอ้อม ก็เลยเป็นพี่น้องมุสลิมนะฮะมาอยู่ชุมชนบ้านครัวแล้วก็จะเป็นกำลังหลักในยุคของการเริ่มบุกเบิกขุดคลองด้วยนะคลองแสนแสบนั่นแหละนี่คือสิ่งที่พี่น้องจามแล้วทีนี้พอพี่น้องจามอพยพมาเวียดนามก็ขยายเต็มพื้นที่เลยนะครับก็คือก็ได้ทั้งส่วนเหนือนะครับตั้งแต่นั่นแหละฮะเหนือสุดของเวียดนามก็จังหวัดที่คุณอ้อมเคยไปนั่นแหละหลังเซิน หลังเซินลาวกายนะครับไหลเจ้านะฮะเซินลาเนี่ยก็จะเป็นเขตของพี่น้องไทยดำ นะก็ยังมีพี่น้องไทยดำอยู่นะครับแต่ว่าก็จะส่วนใหญ่ก็จะอพยพมาตั้งแต่สิ้นสุดสงครามเดียนเบียนฟูนะพี่น้องไทยดำก็อพยพมานั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของไทยดำลำพันธ์15 ปีที่ไต้เฮาห่างแดนดินเนี่ยนะครับเปิดให้ฟังไปแล้วเมื่อเสาร์ก่อนหน้านู้นนะครับไปย้อนฟังได้นะฮะ จริงๆเวียดนามเนี่ยก็เป็นกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มเล็กๆนะฮะไม่ได้มีมากมายนะครับในยุคเริ่มแรกจริงๆประวัติศาสตร์ก็ยาวนานอยู่นะครับแต่ว่ากระจัดกระจายแล้วก็มาอยู่ร่วมกันที่ลุ่มน้ำแดงนะฮะลุ่มน้ำแดงก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆก็ตั้งเป็นอาณาจักรเล็กๆขึ้นมาเขาเรียกว่าบ้านหลังพอเป็นกลุ่มก้อนใหญ่ขึ้นนะฮะมีประชากรเนื่องจากว่ามีพื้นที่การเกษตรเพาะปลูกอยู่เยอะอุดมสมบูรณ์นะครับปลาก็เยอะอะไรพวกนี้นะครับก็เลยทำให้ขยายยาวไปตามสายน้ำแดงนะฮะก็คือน้ำแดงก็อยู่ทางตอนเหนือของฮานอยนะครับจะอยู่ในลุ่มน้ำอันนี้นะครับเวลาเรานั่งรถจากสนามบินเข้ามาที่ฮานอยก็จะมีสะพานข้ามแม่น้ำแดงอยู่นะครับตรงนั้นแหละอุดมสมบูรณ์มากนะครับก็พออยู่นานเข้าก็มีการตั้งเป็นอาณาจักรขึ้นนะครับก็เลยอาณาจักรแรกที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีกษัตริย์นะฮะเขาก็เลยเรียกว่าเป็นอาณาจักรเอาลักนะครับเอาลักนะฮะก็กษัตริย์พระองค์แรกที่สถาปนาขึ้นมาก็เป็นราชวงศ์เขาเรียกว่าราชวงศ์หงบัง
0: ค
1: ่ะหงบังนะครับต่อมาก็ราชวงศ์ทึกนะฮะราชวงศ์เจียวราชวงศ์จุงราชวงศ์ลีเลหงูราชวงศ์ดิงราชวงศ์จันนะฮะจันโฮนะฮะหมักนะฮะแล้วก็เบียนเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นนามสกุลเหล่านี้ที่คนเวียดนามเอามาเป็นนามสกุลเนี่ยล้วนแล้วแต่ส่วนใหญ่นะครับมาจากระดับราชวงศ์ในแต่ละยุคแล้วก็ราชวงศ์สุดท้ายก็คือเวียนนะครับก็อย่างที่คุณอ้อมเคยไปสัมภาษณ์ท่านอะไรนะเวียนไห่บังจำได้ใช่ไหมท่านเวียนไห่บังเคยเป็นทูตเวียดนามอยู่ที่กรุงเทพเหรียญไห่บังนะฮะ ก็มีกษัตริย์ต่อเนื่องกันมานะครับทั้งยุคกษัตริย์บวกกับยุคจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่ขึ้นก็คือควบ
0: รวมอาจารย์เดี๋ยวเราพักกันก่อนตัดสัญญาในต่างจังหวัดก่อนนะคะเดี๋ยวมาต่อค่ะ
1: ใช่ครับ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะเชิญอาจารย์ต่อเลยค่ะ
1: ก็มีกษัตริย์ที่ปกครองมาอย่างต่อเนื่องนะครับก็ยาวนานอยู่นะเป็นระยะเวลายาวนานถึงมีกษัตริย์อยู่131พระองค์นะฮะแล้วก็ในยุคที่ไม่เป็นกษัตริย์นะแต่ว่าเป็นขุนศึกแต่ปกครองเนี่ย ก็มีขุนศึกใหญ่ๆก็มี22ขุนศึกนะครับแล้วส่วนใหญ่ที่สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์นะฮะก็ล้วนแล้วแต่มาจากนักรบทั้งนั้นเลยคุณอ้อม ก็เลยทำให้เวียดนามเนี่ยนะครับมีเชื้อพระวงศ์สืบเนื่องกันมานะฮะก็ลองนับดูนะฮะก็จนมาสิ้นสุดเชื้อพระวงศ์จริงๆก็คือกษัตริย์แต่คนเวียดนามเขาจะเรียกว่าจักรพรรดิ นะฮะก็คือจักรพรรดิหรือกษัตริย์องค์สุดท้ายก็คือกษัตริย์เบาไดที่เราเรียกว่ากษัตริย์เบาไดเบาไดนี่นะฮะก็สิ้นสุดเมื่อสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองนะครับก็คือปี1945หรือว่า2488นะครับแล้วก็คือพอพระองค์สละราชบัลลังก์นะก็สิ้นสุดราชวงศ์ในเวียดนามนับแต่นั้นเป็นต้นมาเบาไดเนี่ยก็คือราชวงศ์เบียนนะครับก็คือราชวงศ์สุดท้ายชื่อเต็มของพระองค์ก็คือเหวียนฟุกวิงทุยนะฮะเหวียนฟุกวิงทุยมีเมียมีพระมเหสี5พระองค์นะฮะมีกุลธิดา12พระองค์แล้วเวียดนามเป็นประเทศที่น่าสนใจมากนะครับก็เพราะว่าในยุคที่อยู่ภายใต้จีนลองนึกดูคุณอ้อม 1,049 ปีตั้งแต่สมัยนู่นนะฮะราชวงศ์ฮั่นมาเรื่อยนะครับ อยู่ภายใต้จีน 1,049 ปีแล้วก็มีเชื้อพระวงศ์ต่อกันมาเนี่ยก็800กว่าปีนะครับ เกือบ900ปี ที่มีความเป็นใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็จนมาอยู่ภายใต้ฝรั่งเศส นะฮะอยู่ภายใต้ฝรั่งเศสก็ถ้าเป็นปีคริสตศักราชก็คือปี1858จนมาแยกเป็นเวียดนามเหนือใต้ปี1945แล้วได้อิสรภาพจากฝรั่งเศสนะฮะ อย่างสมบูรณ์ก็คือสิ้นสุดสงครามที่สมรภูมิเดียนเบียนฟูก็คือเดือนนี้แหละเดือนมิถุนายนนะครับเมื่อปี1954เวียดนามก็แตกเป็นเหนือกับใต้จริงๆแตกเป็นเหนือกับใต้ตั้งแต่สิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สองแล้วนะครับทางเหนือโดยลุงโฮเนี่ยนะฮะ ได้สถาปนาระบอบใหม่ขึ้นเรียกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามนะครับก็คือ Republic Democratic Republic of Vietnam นะฮะส่วนทางใต้นะครับก็คือนั่นแหละนับตั้งแต่ดานังลงมานะฮะก็สถาปนาอีกระบอบหนึ่งเขาเรียกว่า Republic of Vietnam สาธารณรัฐเวียดนามโดยหลังจากฝรั่งเศสสิ้นอำนาจไปหลัง1954เดือนมิถุนายนเนี่ยนะครับอเมริกาก็มาหนุนรัฐบาลฝ่ายใต้ของเวียดนาม ก็สู้รบกันเป็นเวลาถึง20ปีคุณอ้อมเหนือกับใต้สู้กันแต่ว่าเหนือก็คือสหภาพโซเวียตหนุนจีนก็มาเสริมให้ด้วยนะครับส่วนฝ่ายใต้นะฮะก็ โดยสหรัฐอเมริกานะฮะที่ทุ่มเทสรรพกำลังให้เลยครับเพื่ออะไรฮะตรงยุคนี้แหละที่เขาเรียกว่าสงครามเวียดนามนะครับและสงครามเวียดนาม2นะสงครามเวียดนาม1คือสู้กับฝรั่งเศสสงครามเวียดนาม2คือสู้กับสหรัฐอเมริกาแล้วเวียดนามก็สู้กันเองระหว่างฝ่ายเหนือกับใต้แล้วมาสิ้นสุดสงครามก็คือ20ปีเต็มคุณอ้อมโดยฝ่ายเหนือชนะฝ่ายใต้จริงๆก็คือชนะอเมริกานั่นแหละแล้วก็กองทัพเวียดนามก็เลยยึดนะฮะหมายถึงเวียดกงก็คือเป็นกองทัพปลดปล่อยเวียดนามเนี่ยนะครับก็ยึดไซงอนตอนนั้นยังไม่ชื่อว่าโฮจิมินห์ซิตี้นะครับยังเป็นไซงอนอยู่แล้วก็ชื่อเดิมของไซงอนเนี่ยนะฮะในภาษาเขมรโบราณเขาเรียกว่าไพรนครนะครับก็คืออุดมสมบูรณ์เนี่ยมีป่าไม้เยอะแยะมากมายนะฮะแล้วก็สายน้ำที่เรียกว่าไซงอนน่ะนั่นคือชื่อแม่น้ำไซงอนนะฮะ ก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็พอสู้กัน20ปีมาสิ้นสุดอเมริกาต้องถอนทัพออกไปจาก3ประเทศอินโดจีนรวมทั้งประเทศไทยเราด้วยนะครับ เมื่อปี2518ก็คือ1975เวียดนามยึดไส้ง่อนได้อย่างสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายน1975หรือ2518นะฮะก็เลยนั่นแหละเวลาเราเห็นเขาสวนสนามชัยชนะฉลองชัยชนะที่เวียดนามเขาจะมีอยู่2การเดินสวนสนามใหญ่นะครับเวลาเรื่องทหารโดยเฉพาะเนี่ยนะฮะก็คือสมรภูมิเดียนเบียนฟูแล้วก็การควบรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็คือการยึดไส้ง่อนได้โดยสมบูรณ์ก็คือวันที่30เมษายนของทุกปีนะฮะก็จะมีสวนสนามแต่ว่าถ้าในวาระที่ลงท้ายด้วย5หรือว่าครบรอบทุก10ปีอะไรพวกนี้ฮะทุก5ปีทุก10ปีเนี่ยเขาก็จะฉลองใหญ่เป็นพิเศษก็ลองนึกดูนะฮะ1975ตอนนี้2026ก็คือ61ปีมาแล้วไม่ใช่ไหม51ปีมาแล้วที่เวียดนามควบรวมเป็น1เดียวนะครับอย่างปีที่แล้วเนี่ยก็จะเดินสวนสนามใหญ่มากแล้วก็กองทัพพันธมิตรทั้งหลายก็จะส่งขบวนสวนสนามของทหารไปร่วมนะครับหนึ่งในนั้นก็มีกองทัพลาวฮุนเซนเนี่ยเขาขอไปร่วมนะครับแต่เวียดนามไม่อยากเชิญหรอกเพราะว่าไปทรยศหักหลังเขาเรื่องการขุดของฟูนันนะฮะขออภัยนะครับเจอฝน ก็พอเป็นหนึ่งเดียวมาเนี่ยนะครับก็คือก็ยังถูกอเมริกาลงโทษทางเศรษฐกิจก็คือพออเมริกาถอนทัพออกไปนะฮะ1975เดือนเมษายนวันที่30เนี่ยก็คือออกไปอย่างสิ้นเชิงอเมริกาก็ไม่ได้ไปเฉยๆลงโทษทางเศรษฐกิจต่อเวียดนามโดยไปสั่งห้ามทุกประเทศที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาห้ามทำการค้ากับเวียดนามโดยเด็ดขาดเขาเรียกมาตรการนี้ว่าเอมบาโก้นะครับเอมบาโก้หมายความว่าเรือสินค้าไม่ว่าของประเทศไหนที่เป็นพันธมิตรกับอเมริกาถ้าใครไปทำการค้าไปส่งสินค้าไปซื้อสินค้าของเวียดนามเนี่ยถือว่าผิดใจกับอเมริกาก็จะลงโทษโดยที่ตัวเองเป็นมหาอำนาจอย่างที่ว่านั้นมาตรการเอมบาโก้เนี่ยกินเวลา20ปีคุณอ้อมลองนึกดูนะฮะกินเวลาถึง20ปีก็คือตั้งแต่1975แล้วก็มายกเลิกจริงๆก็คือปลายปี1994ก็ลองนึกดูนะสงครามก็20ปีนะครับปิดล้อมทางเศรษฐกิจเวียดนามก็20ปีรวมเป็น40ปีนะครับแล้วก็นี่แหละครับสาเหตุว่าทำไมชายแดนไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชายแดนไทยกับกัมพูชาก็เลยเป็นสวรรค์ของนักค้าเถื่อนค้าเถื่อนในที่นี้หมายความว่าในสายตาของอเมริกาก็คือหลบนะครับไม่ไปเทียบฝั่งทะเลของเวียดนามแต่ว่ามาเทียบฝั่งทะเลของกัมพูชาที่สีหนุวิวที่เกาะกงแล้วสินค้าใส่เรือที่เอาไปเติมให้เนี่ยนะครับก็มีทั้งจากประเทศไทยจากฮ่องกงจากไต้หวันจากสิงคโปร์นะครับขนไปนะฮะก็ไปขึ้นที่ท่าเรือสีหนุวิวนะครับสีหนุวิวเนี่ยมีเปลี่ยนชื่อไปแล้วเป็น3ชื่อนะครับชื่อโบราณเรียกว่าสีหนุวิวก็เนื่องจากว่ามันเป็นที่แปลพระราชฐานของเจ้าสีหนุไปพักตากอากาศทะเลนะครับก็เลยเรียกว่าสีหนุวิววิวก็คือวิลล่านั่นแหละนะฮะแต่ต่อมายุคที่ฮุนเซนเฮงสำเดียนเจียซิมเป็นใหญ่โดยเวียดนามหนุนเนี่ยนะครับก็เปลี่ยนชื่อสีหนุวิวเป็นกัมปงโสมนะฮะกัมปงซอมนะฮะเสียงแบบขมแอก็คือเป็นเมืองท่าเรือซอมจะแปลว่าท่าเรือนะฮะเป็นที่ตั้งของท่าเรือนะฮะก็กัมปงโสมแต่พอฟื้นฟูสถาบันกษัตริย์ของกัมพูชากลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือโดยรัฐธรรมนูญที่ประกาศใช้เมื่อปี1993เนี่ยนะครับพร้อมกับการเลือกตั้งด้วยนะครับ ก็เลยเปลี่ยนชื่อสีหนุวิวเปลี่ยนชื่อกัมปงโสมกลับมาใช้ชื่อแต่ไม่ใช่สีหนุวิวแต่เป็นจังหวัดพระสีหนุนะฮะ ก็เพื่อที่จะเชิดชูกษัตริย์ ที่คลองลาด2ระลอกนะ2ครั้งนะฮะครั้งแรกก็คือ1941นะครับแล้วก็มาสละลาดบัลลังก์ก็คือ1955นะครับแล้วก็มาถูกค้นสถาบันกษัตริย์1970นะฮะแล้วก็กลับมาเป็นกษัตริย์รอบที่2ก็เจ้าศรีหนุเช่นเดิมเนี่ยนะฮะก็คือ1993นะพระองค์ก็ครองราชมา10ปี11ปีฮะ2004พระองค์ก็สละราชบัลลังก์เพราะว่าน้อยใจลูกนะฮะเพราะว่าเจ้าลนฤทธิ์เล็กยิ่งเล่นการเมืองยิ่งอ่อนแอเพราะแพ้ทางให้คุณเซนมาโดยตลอดนะครับก็เลยเป็นที่มานะครับแล้วก็เขตแดนไทยกับกัมพูชามันก็เลยเป็นสวรรค์ของการค้าผิดกฎหมายในสายตาของอเมริกานะฮะก็ขนกันเนี่ยแหละฮะก็สินค้าทุกสิ่งทุกอย่างขนขึ้นที่ท่าเรือนะฮะสีฮานูวิลแล้วขึ้นรถบรรทุกหรือรถไฟก็แล้วแต่ขนต่อไปให้เวียดนามนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เวียดนามต้องการก็จะผ่านทางช่องนี้นะครับกัมพูชาโดยยุคของฮุนเซนเนี่ยรวมก็จะเก็บค่าตงค่าผ่านทางนะครับ 10% 10% นะครับมันก็เลยมีรายได้นะฮะจากการลักลอบขนสินค้านี่แหละฮะทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเต็มไปด้วยอิทธิพลและช่องทางธรรมชาตินะฮะแล้วก็พ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยก็รวยร่ำรวยมากนะส่งทุกอย่างนะครับที่กัมพูชาแล้วก็เวียดนามต้องการรวมไปถึงอาวุธยุทโธปกรณ์ด้วยนะฮะก็นั่นนะครับก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมชายแดนไทยกับกัมพูชาเนี่ยมันถึงเป็นแดนสนธยามันเป็นมานานแล้วก็เพราะว่ามาตรการเอมบาโก้ที่อเมริกามีต่อเวียดนามเขาก็เลยต้องลักลอบขนนะครับจากไทยไปให้กัมพูชากัมพูชาส่งต่อไปให้เวียดนามก็ลองนึกดู20ปีเนี่ยร่ำรวยเลยนะครับพ่อค้าชายแดนไทยเนี่ยร่ำรวยมากนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งไอ้ของเถื่อนๆส่วนใหญ่ถ้าคุณอ้อมไอ้ของหนีภาษีส่วนใหญ่คุณอ้อมจะเห็นอะไรล่ะบุหรี่สุรา ขนมช็อกโกแลต อะไรสารพัดเนี่ยนะครับก็นั่นแหละครับมันก็จะเป็นประเภทพวกนั้นนะครับเวียดนามอยู่ภายใต้เอมบาโก้มานานมากนั่นแหละครับก็เขาสามารถฟื้นกลับขึ้นมาได้ก็เพราะว่าในปลายวาระที่2ของบิลคลินตันที่เป็นประธานาธิบดีนะครับบิลคลินตันนี่เป็น2สมัยนะครับ8ปีก็ก่อนจะพ้นตำแหน่งในปีที่8ก็ไปดวดกาแฟอยู่ที่ฮานอยแล้วก็ประกาศยกเลิกเอมบาโก้ที่มีต่อเวียดนาม สาเหตุที่ยกเลิกเอมบาโก้ก็เพราะว่าสงครามเย็นมันสิ้นสุดแล้วตั้งแต่ปี1991ก็เลยมายกเลิกเอมบาโก้ปลายปี1994ปี1995เวียดนามก็เข้ามาเป็นสมาชิกอาเซียนโดยอเมริกาเป็นคนหนุนให้เข้ามานะฮะก็นั่นแหละครับก็ลองนึกดูนะครับจากที่ขัดแย้งกันมานะฮะสู้รบกัน20ปีแล้วลงโทษทางเศรษฐกิจเขาอีก20ปีอยู่มาวันหนึ่งดึงเขาเข้ามาอยู่ในอาเซียนเฉยเลยแล้วนี่แหละครับมันก็เลยทำให้เวียดนามได้มีโอกาสพัฒนาประเทศมาเรื่อยๆแล้วก็การเมืองที่มีเสถียรภาพนะครับแล้วก็มีความต่อเนื่องในทางนโยบายและแผนพัฒนาแล้วมีการทบทวนตลอด5ปีทุกๆ5ปีคือแผนพัฒนาของเวียดนามเนี่ยจะมีอายุ5ปีแล้วเขาก็จะแก้ไขให้มันทันสมัยมากขึ้นเรื่อยๆณปัจจุบันนี้นะครับเวียดนามได้ประกาศแผนการพัฒนาระยะยาวไว้แล้วเป้าหมายของเขาก็คือปี2050เวียดนามจะเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วเอาเกณฑ์ไหนมาวัดว่าพัฒนาแล้วก็เอาอย่างนี้นะครับมาตรฐานการใช้ชีวิตของคนยุโรป สหภาพยุโรปนั่นคือมาตรฐานที่เวียดนามกำลังจะก้าวไปนะครับแล้วเชื่อว่าเขาน่าจะไปได้นะเท่าที่ดูเพราะว่า1เขาเรียนรู้ในเรื่องของการส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศก็เรียนรู้จากจีนเพียงแต่ว่าเวียดนามจะเปลี่ยนคำว่าเขตเศรษฐกิจพิเศษมาเป็นนิคมอุตสาหกรรมหรือ Industrial Park นะ IP เนี่ยนะครับเขาตั้งเป้าหมายเลยนะครับว่าจนถึงปี2050เวียดนามจะมีนิคมอุตสาหกรรม870นิคมก็ Samsung เนี่ยก็เป็นหนึ่งในนั้นก็มีนิคมของตัวเองนะครับแล้วก็ทุกวันนี้มีแล้วเกิน400 มีแล้วเกิน400แล้วก็ถ้านับไปจนถึงปี2030เป้าหมายที่เขาจะเพิ่มขึ้นมาอีกประมาณ221นิคมมันก็จะบวกกับ400มันก็คือ600กว่าใช่ไหมครับก็สเต็ปอย่างนี้มันก็จะไปเรื่อยๆและที่คุณอ้อมถามเรื่องพลังงานเวียดนามเริ่มทำแล้วก็คือ
2: ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

ประเทศไทยเรามีกรุงเทพมหานครเป็นเมืองหลวงที่มีความศิวิไลสวัสดีค่ะทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายทาง RTM FM 95 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบากับค่ำคืนวันเสาร์ที่6มิถุนายนพ.ศ.2569ความเชื่อเรื่องการสร้างเสาหลักเมืองของคนไทยมีมาตั้งแต่สมัยกรุงสุโขทัยกรุงศรีอยุธยากรุงธนบุรีเรื่อยมาจนถึงกรุงรัตนโกสินทร์เราเชื่อกันว่าประเพณีการตั้งเสาหลักเมืองนั้นมีต้นกำเนิดมาจากศาสนาพราหมณ์โดยพ่อค้าชาวอินเดียแล้วศาลหลักเมืองคืออะไรสร้างขึ้นมาเพื่ออะไรทำไมทุกๆเมืองจำเป็นต้องมีศาลหลักเมืองมาเป็นร้อยๆปีจนถึงทุกวันนี้เพราะมันเป็นประเพณีนั่นเองเจ้าพ่อหลักเมืองในหลายๆจังหวัดก็มีเรื่องราวเล่าลือถึงอภินิหารความศักดิ์สิทธิ์กันมากมายทำให้เป็นที่เคารพ บูชาของผู้คนเสาหลักเมืองจึงกลายเป็นประเพณีโบราณที่จำเป็นจะต้องตั้งเสาหลักเมืองก่อนจะมีการลงมือสร้างเมืองใหม่ยังศาลหลักเมืองกรุงเทพเป็นมหาศรัทธาแห่งความนับถือในแผ่นดินมีเรื่องของอินจันทร์มั่นคงเป็นพื้นฐานความเชื่อการสร้างหลักเมืองของประเทศไทยผ่านการประกอบพิธีที่4ประตูเมืองโดยกำหนดให้นำคนชื่ออินจันทร์มั่นคงมาฝังลงในหลุมเพราะเชื่อกันว่าทั้ง4คนเมื่อตายไปแล้ววิญญาณจะไม่ไปไหนแต่จะคอยปกปักรักษาบ้านเมืองจากศัตรูและสิ่งเลวร้ายซึ่งลักษณะของคนทั้ง4ตามที่โหรกำหนดคือไม่ใช่นักโทษประหารไม่สักยันไม่เจาะหูและมีเวลาตกฟากตามที่กำหนดนี่คือความเชื่อในอดีตเสาหลักเมืองส่วนใหญ่จะสร้างด้วยไม้มงคลค่ะเช่นไม้ชัยพฤกษ์ไม้ราชพฤกษ์เสาหลักเมืองที่น่าสนใจก็คือเสาหลักเมืองของกรุงเทพมหานครเรานี่แหละค่ะเนื่องจากเป็นแห่งเดียวเลยที่มีเสาหลักเมืองถึง2ต้นแล้วก็วางอยู่ใกล้ๆกันเลยเสาหลักเมืองต้นแรกนั้นสร้างขึ้นในรัชสมัยรัชกาลที่1ค่ะโดยทำพิธียกเสาหลักเมืองเมื่อวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325โดยใช้ไม้ชัยพฤกษ์ลงรักปิดทองส่วนยอดนั้นเป็นรูปบัวตูมภายในเป็นช่องสำหรับบรรจุดวงชะตาเมืองคำว่าหลักเมืองตามความหมายของพจนานุกรมก็คือเสาที่ยกตั้งขึ้นเพื่อแสดงว่าจะสร้างบ้านแปลงเมืองตรงจุดนั้นอย่างแน่นอนหากเป็นศัพท์ภาษาบาลีสันสกฤตเราก็จะเรียกกันว่าอินทครีที่กรุงสุโขทัยยังค้นไม่พบหลักฐานพบเพียงแต่โบราณสถานขนาดเล็กๆที่ปรากฏอยู่ที่ริมคูวัดมหาธาตุเมื่อในหลวงรัชกาลที่6เสด็จเมืองสุโขทัยก็ได้ทรงพบเสาศิลาหลักหนึ่งที่เรียกกันว่าค้อมดำดินทรงคาดว่านี่แหละน่าจะเป็นหลักเมืองที่สร้างกันกลางเมืองนั่นเองในสมัยกรุงศรีอยุธยาพระเจ้าอู่ทองทรงสถาปนาพระนครศรีอยุธยาและโปรดให้ประกอบพระราชพิธีกาลบบาทเมื่อปีขานพุทธศักราช1893ซึ่งพิธีนี้คือพิธีกาลบบาทสุมเพลิงอันเป็นชื่อพิธีหนึ่งของพราหมณ์ที่ทำขึ้นเพื่อแก้เสนียดจันไลโดยพระราชพิธีในครั้งนั้นน่าจะหมายถึงพิธียกหลักเมืองเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่ามีการทำพิธีนั้นเกิดขึ้นจริงส่วนด้านเสาหลักเมืองกรุงเทพมหานครนั้นคือสถานที่ที่ฝังหลักเมืองอันมีดวงพระชันษาพระนครบรรจุเอาไว้ภายในสมัยนั้นศาลหลักเมืองเป็นอย่างไรก็ไม่มีใครรู้แต่เข้า
ใจว่าเดิมเป็นเพียงศาลาปลูกเพื่อพอกันแดดกันฝนเพราะสร้างอย่างเร่งรีบเนื่องจากบ้านเมืองยังไม่สงบเรียบร้อยและมีเพียงหลักเมืองอย่างเดียวยังไม่มีเทวดาต่างๆเข้ามาอยู่เหมือนกับสมัยนี้สมัยนั้นได้ทำพิธีเมื่อวันอาทิตย์ขึ้น10ค่ำเดือน6ปีขานตรงกับวันที่21เมษายนพุทธศักราช2325เวลาเช้า6โมง54นาทีมีเรื่องเล่ากันว่าเมื่อเริ่มพระราชพิธีอัญเชิญเสาหลักเมืองลงสู่หลุมโดยวางไว้บนแผ่นศิลายันต์ฝังเสาหลักเมืองเมื่อครั้งรัชกาลที่หนึ่งนั้นได้เกิดอวมงคลนิมิตขึ้นคือเมื่อถึงมหาพิชัยเลิกอัญเชิญเสาลงหลุมปรากฏว่ามีงูเล็กๆ4ตัวเลื้อยลงหลุมในขณะเคลื่อนเสาจึงจำเป็นต้องปล่อยให้เลยตามเลยโดยปล่อยเสาลงหลุมและกรบงูทั้ง4ตัวให้ตายอยู่ภายใต้ก้นหลุมซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนั้นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชก็ได้ทรงทำนายชะตาบ้านเมืองเอาไว้ว่าจะอยู่ในเกณฑ์ร้ายนับจากวันยกเสาหลักเมืองเป็นเวลา7ปี7เดือนจึงจะสิ้นพระเคราะห์และยังทรงทำนายเอาไว้อีกด้วยว่าจักดำรงวงกษัตริย์สืบไปเป็นเวลา150ปีชะตาแผ่นดินที่ร้ายถึง7ปีเศษนั้นก็เป็นช่วงที่ไทยติดพันศึกพม่าจนถึงศึก9ทัพและสิ้นสุดการพันตูหลังครบห้วงเวลาดังกล่าวส่วนคำทำนายว่าจักดำรงวงกษัตริย์สืบไป150ปีนั้นปรากฏว่าไปครบเอาปีพุทธศักราช2475ซึ่งเป็นปีที่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองพอดิบพอดี

0: กแรง
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
3: แกวันนี้กินอะไรดีอ่ะไวๆเลย
4: เออไอเดียดีตอนนี้ไวๆว้าวเขามี2รสชาติใหม่ไวๆว้าวรสเจแปนิสเคอร์รี่ชีสที่หอมกลิ่นชีสเต็มรสแกงกะหรี่และไวๆว้าวรสโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ดรสเผ็ดร้อนหอมกลิ่นซีฟู้ดน่าอิสมาก
3: ไวๆว้าวอร่อยถึงเครื่องจนต้นตำรับต้องร้องว้าว
4: โหไปซื้อมาตอนไหนอ่ะไวมากขอว้าวด้วยคนดี

0: จริงโอ้ยปวดท้อง
1: โรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมของเธออยู่ไหน
0: อีกไกลเลยพี่ไส้ติ่งแตกกันพอดี
1: ไม่ต้องห่วงเข้าโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุดเข้ารักษาฉุกเฉินได้เลยเจ็บป่วยฉุกเฉินแค่ไหนประกันสังคมก็พร้อมดูแลรักษาพยาบาลทันทีทุกที่ทุกเวลาโดยรีบแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิภายใน72ชั่วโมงเพื่อการดูแลต่อเนื่องสำนักงานประกันสังคมคุ้มครองค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร1506กด1โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เอ้ยโปร

0: แมวตัวจริง
1: เคยไหมแค่ลุกก็
2: โอ้ย
1: แค่นั่งก็
2: โอ้ย
1: รถดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: Tonight, Thailand
5: โดยปู่ยุวดีเรืองฉายกรณีคำทำนายการดำรงกษัตริย์เป็นเวลา150ปีก็ไม่ได้เป็นไปตามคำทำนายเพียงแต่เปลี่ยนจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขซึ่งกรณีนี้โหราจารย์ให้ความเห็นว่าคงเนื่องด้วยพระบารมีของรัชกาลที่4ที่พระองค์ทรงแก้อาถรรพ์ได้ถอนเสาหลักเมืองและวางดวงชะตาพระนครขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่4พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงตรวจดวงพระชะตาและพบว่าเป็นอริกับลัคนาดวงเมืองประกอบกับเสาหลักเมืองต้นเดิมนั้นชำรุดทรุดโทรมมากพระองค์จึงทรงโปรดเกล้าให้สร้างเสาหลักเมืองขึ้นใหม่โดยมีแกนเป็นไม้สักและประกับนอกด้วยไม้ชัยพฤกษ์ส่วนยอดเป็นทรงมันและทำพิธีในวันที่5ธันวาคมพุทธศักราช2395พร้อมกันนั้นก็ได้บูรณะศาลหลักเมืองขึ้นมาใหม่นับตั้งแต่นั้นมาเสาหลักเมืองของกรุงเทพจึงได้มีถึง2ต้นโดยต้นเดิมจะสูงกว่าต้นใหม่ด้วยเหตุนี้เสาหลักเมืองที่ประดิษฐานณศาลพระหลักเมืองจึงมี2ต้นเสาเดิมครั้งรัชกาลที่หนึ่งคือต้นสูงที่ได้ทำพิธีถอนเสาแล้วแต่หาที่เก็บที่เหมาะสมมิได้จึงคงไว้แกนในเป็นเสาไม้ชัยพฤกษ์มีไม้จันทร์ประดับนอกรงรักปิดทองหัวเสาเป็นทรงบัวตูมภายในกลวงสำหรับบรรจุชะตาพระนครดวงนี้อยู่ใจกลางยันสุริยาทรงกรดและจารึกในแผ่นทองเงินและหน้า

ในการตั้งเสาหลักเมืองของไทยทุกเมืองนั้นไม่ใช่ว่าจะเป็นเพียงเสาหลักเมืองหรือเสาไม้เสาหินธรรมดาต้นหนึ่งเท่านั้นก็หาไม่แต่ความจริงแล้วในปลายเสาหลักเมืองทุกๆหลักเมืองมักจะทำเป็นหัวเม็ดทรงมันเขาจะบรรจุดวงชะตาของเมืองที่จะสร้างขึ้นใหม่เอาไว้ในนั้นการวางชะตาเมืองนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญมากๆเลยทีเดียวซึ่งโหรหลวงจะต้องผูกชะตาเมืองถวายพร้อมกับทำนายเหตุการณ์บ้านเมืองล่วงหน้าเอาไว้เหมือนที่มีเรื่องเล่าๆสืบกันมาว่าเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชในหลวงรัชกาลที่หนึ่งโปรดให้โหรหลวงผูกชะตาเมืองกรุงเทพที่จะสร้างขึ้นใหม่นั้นโหรหลวงได้ทูลกล้าวถวายดวงเมือง2แบบด้วยกันคือดวงเมืองแบบที่1เป็นบ้านเมืองที่จะเจริญรุ่งเรืองไม่มีเหตุวุ่นวายแต่ทว่าจะต้องมีอยู่ระยะหนึ่งที่ประเทศของเราต้องตกเป็นเมืองขึ้นของชาวต่างชาติส่วนอีกดวงเมืองหนึ่งนั้นประเทศไทยก็จะมีแต่เรื่องวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่ทว่ากลับจะสามารถรักษาเอกราชได้ตลอดไปและปรากฏว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่หนึ่งทรงเลือกดวงเมืองตามแบบหลังคือประเทศวุ่นวายไม่มีที่สิ้นสุดแต่จะสามารถรักษาเอกราชไปได้ตลอดเพราะพระองค์ท่านคงจะทรงเห็นว่าการที่จะต้องตกไปเป็นเมืองขึ้นของชาติอื่นนั้นแม้บ้านเมืองจะเจริญรุ่งเรืองแค่ไหนก็ไม่มีความหมายอันใดเมื่อเราสิ้นสุดความเป็นไทยแต่ก็มีเรื่องที่น่ามหัศจรรย์อยู่ไม่น้อยตอนที่ในสมัยรัชกาลที่4และรัชกาลที่5นั้นบ้านเมืองต่างๆโดยรอบประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นลาวเขมรพม่ามาลายูก็ต่างตกเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสและอังกฤษจนหมดสิ้นแม้แต่ประเทศใหญ่ๆอย่างอินเดียก็ยังตกเป็นของอังกฤษก็มีแต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่เพียงผู้เดียวที่รักษาเอกราชคงความเป็นไทยมาได้ตลอดเรื่องของการตั้งเสาหลักเมืองผู้หลักผู้ใหญ่ผู้เฒ่าผู้แก่ก็มักจะเล่ากันมาเสมอว่าเพื่อให้หลักเมืองศักดิ์สิทธิ์และเฮี้ยนเขามักจะมีการนำคนมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองด้วยเหมือนกับประเพณีบูชายัญของศาสนาพราหมณ์ในอดีตที่ให้ฆ่าสัตว์เป็น10ชนิดมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงช้างม้าวัวควายเพื่อบูชายัญซึ่งพระพุทธศาสนานั้นสอนให้เลิกพิธีแบบนี้ไปแล้วและหันมาพระราชทานสิ่งของดีๆแต่เรื่องเล่าเหล่านี้ก็เป็นเรื่องเล่าเก่าแก่ที่แพร่กันมาไม่ใช่แต่เสาหลักเมืองกรุงเทพเท่านั้นยังรวมไปถึงเสาหลักเมืองต่างๆเมืองอื่นๆในประเทศไทยอีกด้วยอย่างเช่นเสาหลักเมืองของจังหวัดเพชรบูรณ์ก็มีเรื่องเล่าว่าได้นำเอาสามเณรชื่อมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาเพราะเจ้าเมืองได้เป่าร้องหาคนชื่อมั่นและคงปรากฏเจอสามเณรพี่น้องสององค์ชื่อมั่นและคงพอดีจึงได้นำสามเณรมั่นและคงมาฝังทั้งเป็นพร้อมกับตั้งเสาหลักเมืองเพชรบูรณ์เพื่อให้บ้านเมืองมั่นคงตามเคล็ดที่เชื่อถือมาแต่โบราณซึ่งเรื่องราวนี้ก็ไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดแต่มันกลายเป็นตำนานเก่าแก่

0: นับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
0: ขณะนี้เวลา20นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระ
5: ขณะที่เวลา20นาฬิกา
6: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
5: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่6มิถุนายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชทัตตกล้าสิ่งของเยี่ยมกำลังพลที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่วันนี้เวลา 13:30 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเชิญดอกไม้และตะกร้าสิ่งของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบแก่สิบตำรวจโทกันตวิทย์นาคเกิดที่บาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบซุ่มยิงเจ้าหน้าที่กองร้อยหน่วยเฉพาะกิจตำรวจตระเวนชายแดน441บริเวณหลังฐานปฏิบัติการด่านตรวจร่วม3ฝ่ายหน้าตลาดทานโตอำเภอทานโตจังหวัดยะลาเมื่อวันที่5มิถุนายน2569และเข้ารักษาพยาบาลณโรงพยาบาลยะลาอำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมทรงรับสิบตำรวจโทกันตวิทย์ไว้เป็นคนไข้ในพระบรมราชานุเคราะห์การได้รับพระราชทานพระมหากรุณาในครั้งนี้ยังความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่กำลังพลและครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้หน่วยงานต่างๆและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังกรมที่ดินได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากวัดต่างๆได้แก่วัดมหาธาตุจุวราชตังสฤทธิ์วัดกุณณทีรุทธารามวัดแป้นทองโสภารามและวัดพรมวงสารามกรุงเทพมหานครวัดปทุเขียนและวัดโลกการามจังหวัดสงขลาวัดมงคลภูการามจังหวัดปทุมธานีวัดดอนตาจีนและวัดช่องลมจังหวัดสุพรรณบุรีวัดลังกาจังหวัดสมุทรสงครามที่สวดพระพุทธมนต์และถวายพรพระเวลา 14:30 นาทีกรรมการตรวจสอบและบริหารงานตำรวจกรุงเทพมหานครบริษัทไทยลีการเกษตรจำกัดนายปิยพรหวังปรีชาชาญและคณะบริษัทเน็กซ่าจำกัดปางช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดเทพธิดารามวัดนวล

นรดิษฐ์วัดคูหาสวรรค์วัดบางปะทุนนอกและวัดไซกรุงเทพมหานครวัดไซน้อยและวัดไซมาใต้จังหวัดนนทบุรีวัดนาไร่ใหญ่และวัดบอดชะเนงจังหวัดอำนาจเจริญวัดม่วง30จังหวัดอุบลราชธานีสวดมาติกาและสดับประกรเวลา 17:00 นบริษัท1อยู่มั่นคงจำกัดโรงเรียนสหการประชานุกูลคณะหลักสูตรประกาศนียบัตรกำกับดูแลและพัฒนากิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมระดับสูงรุ่นที่2และสมาพันธ์ทันตแพทย์จัดฟันแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดกัลยาณมิตรวัดไตรมิตรวิทยารามและวัดสาเกตกรุงเทพมหานครวัดโพธิ์ชัยจังหวัดหนองคายและวัดเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาและสดับประกรเวลา 19:00 นบริษัทสยามคลีนนิ่งเซอร์วิส168จำกัดมูลนิธิธรรมอิสระสกุลพงษ์อารยะและบุญปานรวมทั้งห้างหุ้นส่วนจำกัดพลอสเพอร์ไดมอนด์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจังหวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานครและวัดมัชชิมาวาสจังหวัดสงขลารวม8รูปนอกจากนี้มีคณะครูนักเรียนและประชาชนทั่วไปเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทอาทิโรงเรียนวัดราชสิงขรกรุงเทพมหานครโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบมหามงคลจังหวัดนครปฐมด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกิริยกิจเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนคนไทย

ิรินาถชนนีพันปีหลวงสิริปวงประชานรสบทสูสิริกิตก้องเกริกฟ้าบารมีสิริสวง

0: จ้างคณะกรรมการผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างบริษัทอสมทจำกัดมหาชน
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
3: ไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ญญาใจนะคะท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านเป็นปริญญาใจของผู้ดำเนินรายการเสมอนะคะคุณสิริพรอัมไพพงศ์ขับรองลบก่อนหน้านั้นถามถึง FC ทุกท่านกินข้าวหรือยังนะคะคุณต่ายอรทัยขณะนี้คุณผู้ฟังกำลังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้นะคะเข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์มัทธิยะลูกพ่อสุเมธและคุณนายพรทิพย์ดิฉันจะทำหน้าที่เดิมๆนะคะนั่นคือถามให้สิ้นข้อสงสัยจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับทั้งที่กำลังเดินทางและสถิตอยู่ณที่แห่งใดแห่งหนึ่งนะครับที่กำลังติดตามรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับอาจจะติดตามฝ่ายบันเทิงส่วนหนึ่งหรือว่าอาจจะฝ่ายกฎหมายส่วนหนึ่งนะครับคืออาจจะทั้งบันเทิงและกฎหมายไปด้วยกันก็มีนะครับเมื่อกี้ผมรีบมานะคุณแหม่มไม่ทันเพราะว่าวันนี้ไปเตะฟุตบอลมานะรุ่นนี้ฟุตบอลได้นะครับฟุตบอลประเพณีนะครับอะไรก็เป็นครั้งที่สองระหว่างโรงเรียนในจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่เขาเรียกว่าไปในเขตกรุงเทพมหานครนะครับไปเตะที่สนามฟุตบอลของสโมสรตำรวจนะครับตรงวิภาวดีนะครับก็เป็นการเชื่อมมิตรภาพของลูกชาวนครนะครับสีขาวแดงกับสีม่วงขาวนะครับขาวแดงคือโรงเรียนเบญจมราชูทิศพินครนะครับขาวคือโรงเรียนทุ่งสงนะครับก็เป็นประเพณีปฏิบัติกันมา2ครั้งแล้วนะครับก็บรรยากาศก็สนุกสนานดีเขากินเลี้ยงกันผมต้องรีบมานะครับเพราะว่าทิ้งพี่น้องประชาชนไม่ได้นะครับ FC ครับ
0: ค่ะเป็นบอลนัดกระตุกโลกเลยใช่ไหมคะนัดเนี้ยค่ะของนครศรีธรรมราชที่แต
1: ก
0: ที่เตะตรงสโมสรตำรวจนะคะหยุดโลกคือเปลี่ยนตัวผู้เล่นทุก20นาทีไหมคะ
1: ต้องเปลี่ยนหมุนตลอดผมได้15นาทีก็ไม่กล้าฝืนนะครับเราคุณแม่ไม่มีคู่จัดรายการ
0: ไม่ได้หยุดโลกธรรมดานะคะกระตุกโลกค่ะอาจารย
1: ์ครับ
0: อาจารย์ก็ผลแพ้ชนะทราบหรือยังคะ
1: ก็ฝ่ายขาวแดงชนะไปนะครับคือผมเนี่ยพอแข่งเสร็จก็รีบกลับก่อนนะครับเพราะว่าเราต้องมามีภารกิจที่ผูกพันอยู่กับ FC 95และพี่น้องประชาชนนะครับเขาว่ามีงานเลี้ยงต่อนะครับที่สโมสรตำรวจผมก็ขอตัวมาก่อนนะครับ
0: อาจารย์คะสกอร์เท่าไหร่คะ
1: สกอร์31ครับ
0: อาจารย์คะครั้งหน้าต้องอย่ายอมนะคะอาจารย
1: ์ครั้งหน้าเนี่ยครั้งหน้าโรงเรียนทุ่งศิษย์เก่าทุ่งสงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่1เนี่ยโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพครั้งที่2เบญจมาเป็นเจ้าภาพครั้งต่อไปโรงเรียนทุ่งสงเป็นเจ้าภาพนะครับน้องๆก็แต่งตั้งผมเป็นประธานนะครับชมรมนักฟุตบอลโรงเรียนทุ่งสงนะครับศิษย์เก่าทุ่งสงเนี่ยที่เขตกรุงเทพนะครับรอบหน้าต้องจริงจังนะครับต้องแบบต้องแบบซื้อตัวมาจากลิเวอร์พูลจากนู่นเลยนะครับที่ไปเตะอยู่ที่ต่างประเทศนะครับศิษย์เก่าเนี่ยเอาไม้หมดเลยนะครับก็มีอะไรนะครับ
0: ก็มีความสุขใช่ไหมคะอาจารย์คะ
1: ก็ครับก็เขาเรียกว่าปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็ได้เชื่อมสัมพันธ์ก็สนุกสนานดีนะครับการออกกำลังกายแต่จะฝืนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้นะครับที่อะไรก็เกิดขึ้นได้เนี่ยนะครับต้องระมัดระวังนะครับ
0: ก็นานๆเจอเพื่อนทีก็สนุกนะคะอาจารย์เดี๋ยวของแหม่มก็มีเหมือนกันนะคะรู้สึกว่าจะเป็นเดือนหน้ามั้งตอนนี้ก็ระดมทุนเพื่อเปิดโรงแรมค่ะอาจารย์ที่ไปโรงแรมก็ไม่ได้ไปทำอะไรนะคะไปสุดเลี้ยงสังสรรค์ค่ะอาจารย์อย่าคิดเป็นอื่นเป็นไกล
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์คะในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมานี่มีข่าวที่เข้ามา ให้วิเคราะห์แนวโน้มของคดีเนี่ยนะคะหลากหลายมากทีเดียวนะคะถ้าเป็นเรื่องของปปช.นะคะก็มีมติชี้มูลความผิดเทวฤทธิ์นิกรเทศอดีตส.ส.ร่ำรวยผิดปกติอะค่ะยื่นคำร้องให้ศาลสั่งให้ทรัพย์ตกเป็นของแผ่นดินไม่เพียงเท่านั้นนะคะโอ้โหมาแรงแซงโค้งกรมสรรพากรค่ะจะเร่งจัดเก็บเงินภาษีอากรค้างเนี่ยนะคะจากนายทักษิณชินวัตรเนี่ย 1.76 หมื่นล้านบาทนะคะกรณีภาษีของหุ้นชินคอปแล้วก็ตามต่อมาด้วยวงการสีกากีแหมมาอีกนะคะเด็ดเหลือเกินนะคะนั่นคือตำรวจค่ะไม่มีหมายค้นอะไปบุกห้องของแม่ค้าสาวไม่พบสิ่งผิดกฎหมายแต่ยึดทองไป8บาทพร้อมกับเงินสดและนู่นนี่นั่นสุดท้ายคืนค่ะเป็นทองปลอมแล้วก็ล่าสุดวันนี้นะคะนั่นคือหมัดเด็กคดีเด็กหายค่ะอาจารย์ขากลายเป็นศพนะคะตำรวจรู้แล้วนะคะว่าพี่สาวกับน้าชายเนี่ยเป็นผู้ก่อเหตุทำร้ายร่างกายแล้วก็อำพรางศพจากข้อมูลมือถือค่ะของเพื่อนพี่สาวของน้องที่ตายเนี่ยนะคะว่าข้อมูลที่ว่าคือเด็กกระทำความผิดโทษเท่าไหร่แสดงว่าเด็กสมัยนี้ร้ายเดียงสาค่ะอาจารย
2: ์ครับ
0: อาจารย์จะหยิบยกข่าวไหนก่อนยังไงดีคะ
1: ผมขอไปที่ข่าวนะครับเรื่องปปช.นะครับ
0: ค่ะ
1: ปปช.นี้คือเป็นเรื่องที่ก็เรื่องร่ำรวยผิดปกติเนี่ยครับก็มีประเด็นเนี้ยอยู่พอสมควรนะครับเพราะว่าเมื่อก่อนปลัดกระทรวงคมนาคมนะครับก็โดนไปครั้งหนึ่งนะครับน่าจะหลายๆคดีอยู่แต่ว่าคือเรื่องกฎหมายตัวเนี้ยนะครับถือว่าเป็นกฎหมายที่ผมว่ามีศักยภาพสูงนะครับเพราะว่าเป็นระบบไต่สวนนะครับและก็สันนิษฐานว่านะครับคือภาระพิสูจน์เนี่ยตกอยู่แก่ผู้ถูกกล่าวหานะครับคือถ้าปปช.ไต่สวนแล้วเนี่ยแล้วเชื่อว่าเป็นการร่ำรวยผิดปกตินะครับคือโดยหลักการศาลจะให้ถือสำนวนของปปช.เป็นหลักนะครับก็แปลความว่าผู้ที่ถูกคำสั่งรักษาเนี่ยนะครับมีหน้าที่ต้องพิสูจน์ว่าตนเองเนี่ยนะครับตนเองเป็นทรัพย์สินเนี่ยนะครับเป็นทรัพย์สินที่ได้มาไม่ได้เกี่ยวกับความร่ำรวยผิดปกติคือเป็นการได้มาโดยตามปกติในวิชาชีพที่โดยสุจริตนะครับจากอาชีพที่สุจริตเนี่ยซึ่งก็ในหลายๆคดีนะครับรวมถึงคดีฟอกเงินเนี่ยนะครับเขาผลักภาระพิสูจน์เนี่ยไปอยู่ที่ผู้ถูกกล่าวหาก็คือถ้าผ่านการตรวจสอบจากเจ้าที่รัฐอันนี้จากปปช.มาแล้วเนี่ยเชื่อได้แล้วว่าเป็นทรัพย์สินที่เกิดขึ้นนะครับจากการร่ำรวยผิดปกติเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายสำหรับผู้ที่ถูกกล่าวหานะครับในการพิสูจน์เพราะว่าโดยปกติเนี่ยการพิสูจน์ในชั้นไต่สวนโดยกรรมการของปปช.เนี่ยนะครับ ก็ให้โอกาสในการที่ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาเนี่ยนะครับไปชี้แจงแสดงฐานมาก่อนแล้วนะครับเขาไต่สวนแล้วนะครับซึ่งการไต่สวนของปปช.เนี่ยคือถ้าเป็นไปแบบขาวสะอาดตรงไปตรงมานะครับไม่ใช่เป็นดังข่าวที่ผ่านมานะครับโอกาสถ้าเขาวิจัยว่ามีมูลหรือเชื่อว่าผิดแล้วเนี่ยนะครับโอกาสที่จะรอดในชั้นศาลยากมากนะครับเพราะพยานหลักฐานที่ปปช.เก็บเนี่ยทุกเม็ดเนี่ยในการเชื่อมโยงเป็นเหตุเป็นผลนะส่วนใหญ่นะครับโอกาสรอดมีน้อยยิ่งเรื่องทรัพย์สินเนี่ยนะครับที่ได้มานะครับถ้าเดิมเรามีอยู่3ล้านนะครับอยู่ๆมันกลายเป็น37ล้านเนี่ยนะครับมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรเนี่ยต้องชี้แจงนะครับและชี้แจงอันหนึ่งที่ศาลจะหยิบยกขึ้นมาเนี่ยถ้าเราได้มาแล้วเราไม่ได้เสียภาษีเนี่ยให้ถูกต้องเนี่ยนะศาลจะฟังเป็นเรื่องว่าเป็นการได้มาคือไม่ปกตินะครับคือถ้าไม่มีคือปกติคนที่มีรายได้เนี่ยนะครับแล้วก็เข้าเกณฑ์ต้องเสียภาษีเนี่ยเราต้องยื่นแบบเสียภาษีนะครับไอ้อย่างเนี้ยถือว่าได้มาโดยสุจริตถูกต้องเที่ยงธรรมเนี่ยนะครับแต่ถ้า ไม่มีรายการลักษณะที่ว่าเนี่ยมีแต่เงินเข้าเนี่ยแล้วเข้ามาจากไหนนะครับปกติในรายได้หนึ่งคนคนนั้นต้องมีวิชาชีพหรืออาชีพอยู่นะครับซึ่งถ้าเขาเป็นแค่ทำหน้าที่เป็นแค่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับซึ่งก็มีรายได้ที่แน่นอนชัดเจนเป็นตัวเลขนะครับจากรัฐบาลจากรัฐเนี่ยมันก็สามารถจะยืนยันได้ว่าได้เท่านี้หักภาษีเท่านี้เหลือเท่านี้นะครับทีนี้มันเกินจากนั้นเนี่ยนะครับเกินจากนั้นมาเนี่ยก็บอกอันเนี้ยยอดเงินเนี่ยนะครับที่ได้มาช่วงที่เป็นส.ส.เนี่ยรวมแล้ว51ถึง54เนี่ย4ล้าน77แต่นั่นเองนะครับแต่ที่มันเพิ่มมากขึ้นเนี่ยกลายเป็น37ก็มีส่วนเพิ่มอยู่ประมาณ33เนี่ยนะครับไอ้33นี่มาจากไหนนะครับในทางคดีผมก็จะว่าเวลาชี้แจงในชั้นปปช.เนี่ยผู้ที่ถูกกล่าวหาก็จะมีทนายความนะครับในการนำเสนอนะครับพยานหลักฐานชี้แจงเพื่อหักล้างข้อกล่าวหาที่เขาไต่สวนเนี่ยนะครับซึ่งพอไม่มีเนี่ยในชั้นศาลก็มันจะเสกสรรมาจากไหนให้มันมีในชั้นศาลได้นะครับไม่มีคือไม่มีนะครับพอไม่มีโอกาสรอดนะครับก็จะยากเพราะภาระหน้าที่ตามกฎหมายเนี่ยนะครับก็ผู้ถูกกล่าวหาที่กรณีนี้เขาถึงแก่ความตายไปแล้วนะครับก็คือทายาทกองมรดกของผู้ที่ถึงแก่ชีวิตไปนะครับก็ต้องมาพิสูจน์ก็ทายาทหรือผู้ถูกกล่าวมรดกนะครับก็ต้องมาชี้แจงอีกรอบหนึ่งนะครับคล้ายๆกับคดีฟอกเงินนะครับถ้าปปง.เนี่ยเขาเสนอความเห็นกับนะครับสำนวนให้อัยการยื่นแล้วเนี่ยภาระพิสูจน์ก็ตกแก่ผู้ถูกกล่าวหาเหมือนกันนะครับยื่นในนั้นยื่นศาลแพ่งแต่กรณีนี้เนื่องจากเป็นนักการเมืองนะครับก็ต้องไปยื่นนะครับที่ศาลฎีกาไปในกิริยาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนะครับซึ่งก็เป็นระบบไต่สวนนะครับศาลเนี่ยจริงเกิดขึ้นเนี่ยในพระบัญญัติตั้งปี2542นะครับผมเพราะว่ามันมีพระบัญญัติมีรัฐธรรมนูญปี2540ที่ก็บอกว่าเป็นรัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตยที่สุดแล้วนะครับที่เคยตั้งประเทศไทยมาเนี่ยนะครับแล้วก็ต่อมาก็มีกำเนิดศาลฎีกาแผนกคดีอาญาผู้ปกครองทางการเมืองนะครับก็คือเป็นแผนกหนึ่งในศาลฎีกาคุณแหม่มเชื่อไหมว่าศาลเนี่ยที่ตั้งขึ้นครั้งแรกทนายความที่ว่าความเป็นคดีเลขที่1ครับ2545หรือ44เนี่ยคุณแม่ว่าเป็นใครอ่ะ
2: อาจารย์เหรอคะ
1: ใช่ครับ
2: โอ้
1: ผมเนี่ยเป็นตำนานเลยนะเป็นถือว่าเขาเรียกเปิดบริษัทศาลเลยนะครับ
2: เหรอคะ
1: เป็นคดีแรกครับผมตอนนั้นมันจะมีอะไรนะคุณแม่จำได้ไหมไอ้ทุจริตยาในกระทรวงสาธารณสุขนะครับ
2: อ๋อพี่ละเกียรติสุทธนะ
1: ใช่แล้วนี้คดีแรกจะรู้สึกจะเป็นเลขาเขานะครับก่อนนะครับก็ลงโทษไปคนหนึ่งแล้วก็ยกฟ้องไปคนหนึ่งนะครับก็แต่เป็นระบบไต่สวนที่เป็นเขาเรียกเราไปทำงานครั้งแรกจริงๆเราทำคดีอาญาเนี่ยจะเป็นทนายความในคดีเขาเรียกระบบกล่าวหาคือโจทย์เนี่ยต้องพิสูจน์ให้สิ้นข้อสงสัยว่าจำเลยกระทำผิดจริงหรือไม่ถ้าพยานโจทย์ยังมีข้อสงสัยเนี่ยนะครับต้องยกประโยชน์ให้กับจำเลยแต่คดีในระบบเนี้ยระบบไต่สวนเนี่ยศาลเป็นคนไต่สวนนะครับซึ่งมีองค์คณะ9คนนั่งมันเป็นวงกว้างเลยนะครับและเราต้องซักเขาเรียกจริงคือถามพยานเนี่ยโดยศาลต้องอนุญาตให้ถามก่อนนะครับและพอเราถามได้เนี่ย

แล้วมันสงสัยอ่ะศาลเนี่ยถามต่อถามจนไม่สงสัยเลยคือศาลเนี่ยถามไม่เห็นว่าผิดหรือไม่ผิดไปเลยนะครับก็เหมือนศาลติงที่เราถามค้านอ่ะเพราะเราจะถามให้มันเกิดความน่าสงสัยไม่น่าเชื่อถือไม่เห็นนะครับเนี่ยศาลถามจนชัดแจ้งแดงแจ๋เลยนะครับว่าเห็นหรือไม่เห็นเลยนะเอาผิดถูกกันเลยไม่เอาข้อสงสัยมาใช้นะครับอันนี้ก็เป็นระบบเขาเรียกระบบไต่สวนซึ่งเริ่มจากศาลเนี่ยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีคดีนะครับอย่างคดีค้ามนุษย์เนี่ยนะครับหรือคดีอาญาทุจริตนะในศาลอาญาทุจริตทั่วไปเลยนะครับทั่วไปเนี่ยก็ใช้ระบบไต่สวนนะครับซึ่งกระบวนการเนี่ยกว่าศาลจะรับคำฟ้องเนี่ยต้องใช้เขาเรียกว่าศาลต้องทำงานละเอียดก่อนนะครับว่าจะรับไม่รับส่วนใหญ่ไม่รับก็ไปเยอะนะเพราะว่าต้องคุ้มครองเจ้าที่รัฐเหมือนกันบางทีมีการกลั่นแกล้งกล่าวหาอย่างมีคดีที่คุณแหม่มบอกว่ามีตำรวจใช่ไหมที่ว่าไปเข้าไปค้นแล้วก็ไปยึดของกลางแล้วคืนไม่ตรงปลอมบ้างอะไรบ้างเนี่ยอันนี้ถือว่าเป็นคดีเนี้ยนะครับถ้าผู้เสียหายเนี่ยนะครับฟ้องเองก็ต้องฟ้องที่ศาลอาญาทุจริตนะครับซึ่งใช้ระบบไต่สวนเหมือนกันพอไต่สวนเนี่ยก็ศาลจะเรียกเอกสารต่างๆมามีคดีหนึ่งผมเนี่ยไปเป็นทนายให้กับประชาชนซึ่งเกี่ยวเนื่องกับตำรวจนะครับถูกกล่าวหาพร้อมตำรวจถูกฟ้องไปพร้อมกับตำรวจนะครับศาลจะเรียกข้อมูลและตำรวจสน.นะที่เกี่ยวข้องชี้แจงมานะครับชี้แจงรายละเอียดแล้วก็ให้โจทย์เนี่ยหักล้างนะครับแล้วก็ศาลก็จะรับฟ้องแต่กว่าจะรับฟ้องศาลเก็บข้อมูลมาพอสมควรพอรับฟ้องศาลก็จะมีการไต่สวนมูลฟ้องนะครับก็ศาลจะอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามคือศาลจะถามก่อนแล้วอนุญาตให้ทนายโจทย์ถามให้ทนายจำเลยถามตามประเด็นที่ศาลกำหนดไว้นะครับถามออกนอกเรื่องนอกราวไม่เหมือนคดีอาญาทั่วไปนะครับสุดท้ายก็ศาลเห็นว่าการทำบัตรหน้าที่ตำรวจเนี่ยเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายนะครับแล้วก็ไม่เป็นความผิดก็ยกฟ้องไปนะครับมันก็คล้ายๆคดีนั้นเป็นเรื่องไปจับพวกเล่นการพนันที่เขาเรียกว่าเล่นการพนันโดยไม่ใช่เล่นจริงๆไปหลอกแล้วมีการเล่นการพนันแล้วก็คนที่หลงกลก็ไปเล่นเนี่ยนะครับก็ถูกช่อโกงไปแล้วก็พวกนี้ไปดำเนินคดีตำรวจรักษาเนี่ยว่าตำรวจในการแกล้งข่มขู่ให้รับสารภาพให้คืนของให้คืนทองให้คืนเงินรักษาเนี่ยนะครับไอ้ครับผู้ที่ถูกช่อโกงในวงเล่นการพนันเนี่ยนะครับสุดท้ายศาลไม่เชื่อศาลเชื่อตำรวจทำไปโดยถูกต้องนะครับสำหรับไอ้กรณีเนี่ยนะครับที่เกี่ยวเนื่องเนี่ยนะครับที่ว่าสีกากีเฉาเนี่ยครับเรื่องนี้ก็ต้องติดตามดูนะครับเพราะว่าจากการสอบสวนเบื้องต้นได้ความว่าเขามีหมายค้นนะไม่ใช่ไม่มีเพราะว่าจากที่ผู้ที่อ้างว่ารู้สาไปกล่าวหาว่าไม่มีหมายค้นนะไปจับโดยมีหลายคนนะครับแต่ว่าจากการแสวงหาพยานหลักฐานได้ความว่ามีหมายค้นก็แสดงว่าเข้าไปค้นโดยชอบการที่ศาลออกหมายค้นเนี่ยแสดงมันต้องมีมูลพอสมควรถึงออกหมายค้นเพราะว่าการก้าวล่วงไปในเขตที่ระโหฐานเนี่ยหรือเกียรติสถานของพี่น้องประชาชนเป็นเรื่องสำคัญนะครับอยู่ๆศาลอนุญาตให้เข้าไปค้นเข้าไปในบ้านเขาเลยไม่ได้นะครับต้องมีพยานหลักฐานระดับหนึ่งนะครับและปรากฏว่าเรื่องนี้มีการจับกุมตัวสามีเขาไปฝากขังนะครับแล้วก็ปรากฏว่าศาลอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราวมาแล้วตำรวจก็บอกว่าทรัพย์สินนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดให้ไปรับคืนเนี่ยก็แปลความว่าถ้าไม่เกี่ยวเนี่ยก็แปลว่ามูลเรื่องคดียาเสพติดเนี่ยไม่ค่อยจะมีน้ำหนักเท่าไหร่นะครับและศาลไม่ประกันตัวปกติคดียาติดนะโดยหลักเนี่ยศาลไม่ค่อยประกันนะครับแต่นี้ถ้าศาลให้ประกันแต่ว่าข้อเท็จจริงที่ตำรวจเข้าดำเนินการและควบคุมตัวมาเนี่ยนะครับไม่น่าจะพบสิ่งผิดกฎหมายอ่ะนะครับอันนี้อาจจะมีคำทัดทอดอะไรมาหรือยังไงไม่รู้แล้วก็ได้มีการจับกุมและไปฝากขังเนี่ยแล้วก็มีการปล่อยชั่วคราวมาเนี่ยแล้วอยู่บอกว่าไม่น่าเกี่ยวยาเสพติดเนี่ยก็เลยเป็นข้อที่ให้น่าสงสัยเหมือนกันว่าเอาถ้าไม่

0: ไม่มียาผิดเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยแล้วคุณควบคุมตัวเขาหรือจับกุมตัวเขาไปทำไมนะครับคือถ้าไปตรวจค้นแล้วเนี่ยไม่พบสิ่งผิดกฎหมายอันนี้คือมันลักษณะว่ามีการออกหมายจับสามีเขาก่อนนะครับแล้วก็พอหมายจับการจะเข้าค้นบ้านเนี่ยเข้าจับตัวเขาเนี่ยก็พอเขาจะเข้าไปในบ้านที่เราฐานหรือแก่สถานเนี่ยจะต้องขอให้ศาลออกหมายค้นก่อนออกหมายค้นเพื่อจับตัวกับออกหมายค้นเพื่อค้นหาสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับคดีเนี่ยนะครับแต่ว่าปกติในทรัพย์สินเนี่ยเกี่ยวเรื่องคดียาติดเนี่ยนะถ้าเป็นเรื่องจำหน่ายเนี่ยเขาต้องยึดทรัพย์สินเนี่ยที่อยู่ในนะที่เป็นของกลางไปก่อนไปตรวจสอบถ้าไม่เกี่ยวนะครับตรวจสอบแล้วไม่เกี่ยวเป็นทรัพย์สินที่ได้มาโดยสุจริตถูกต้องเนี่ยอันนี้ต้องคืนนะครับแต่ว่าวิธีการคืนในคดีนี้ดูก็มีข้อน่าสงสัยอยู่เหมือนกันว่า1ไอ้ทองที่ยึดไปเนี่ยมันใช่ทองตัวนี้ไหมนะต้องพิสูจน์กันว่าทองที่ยึดไปเนี่ยคือตัวนี้หรือเปล่าบางทีมันอาจจะน้ำหนักตอนช่างตรงไรมันอาจจะมีเหลื่อมกันบ้างได้บ้างเนี่ยนะครับแต่ถ้าพิสูจน์ได้ว่าแค่ตัวเดียวกันนั่นแหละนะครับปลอมอยู่ก่อนแล้วเมื่อเป็นปลอมทีหลังเนี่ยต้องมาพิสูจน์กันนะครับในการที่เขาไปซื้อของแท้เนี่ยก็อาจจะที่หนึ่งอาจจะมีอยู่อาจไม่ถูกยึดไปก็ได้ไอ้ที่ถูกยึดเนี่ยอาจจะเป็นของปลอมอยู่แล้วก็ได้นะครับ อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับการพิสูจน์นะครับเพราะว่าคดีลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นระบบที่ในชั้นสอบสวนเนี่ยก็อาจจะไม่ระบบกล่าวหาไปแต่ว่าถ้าพอถูกฟ้องไปเนี่ยก็จะกลายเป็นระบบไต่สวนนะครับแต่ถ้ากรณีพอเห็นว่ากรณีเนี้ยมันเข้ามาตรา 147มาตรา 157พวกเนี้ย146 157เนี่ยทางสอบสวนก็อาจจะส่งเนี่ยไปให้ปปช.ดำเนินการเพราะเข้าสู่ระบบการทำงานปปช.ก็จะเป็นระบบไต่สวนอีกนะครับอย่ามาบอกว่าถ้าปปช.ไต่สวนเนี่ยถ้ามันเป็นเรื่องที่ผิดจริงเนี่ยโอกาสที่ตำรวจจะรอดก็ค่อนข้างยากเหมือนกันถ้าสอบสวนแล้วลงความเห็นว่ามีมูลและเชื่อว่าผิดเนี่ยนะครับเชื่อว่ากระทำผิดจริงเนี่ยโอกาสรอดก็มีไม่เยอะนะครับถ้าไม่มีการกลั่นแกล้งกันนะเหมือนทำแบบตรงไปตรงมาไปโดยสุจริตเที่ยงธรรมเนี่ยอันนี้ก็จะรอดยากนะครับ
1: แต่คดีนี้ก็น่าสงสัยนะคะอาจารย
0: ์ครับ
1: เพราะว่าตำรวจเนี่ยไปกัน8นายไม่มีการถ่ายรูปของกลางที่ยึดเลยเหรอมันก็น่าสงสัยเน
0: า
1: ะ
0: จริงๆผมว่าโดยวิธีแบบตำรวจมันน่าจะมีแต่ว่าอันนี้มันเป็นมันออกทางสื่อบางทีอาจจะคลาดเคลื่อนนะเพราะตอนแรกมันไม่มีหมายค้นหมายจับใช่ไหมมีหมายค้นแต่สุดท้ายเนี่ยจากการสอบถามปรากฏว่ามีหมายค้นนั่นก็เลยเป็นเรื่องที่ยังเป็นปริศนาอยู่นะครับว่าต้องฟังต้องติดตามต่อว่าเรื่องจริงๆมันสุดท้ายเป็นอย่างไรนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็ค่ำคืนนี้ตรงนี้คงได้แค่สองข่าวนะครับ
1: ได้ค่ะอาจารย์ค่ะ
0: ครับผม
1: ค่ะงั้นเดี๋ยวขออนุญาตอาจารย์พักสักครู่นะคะคุณผู้ฟังพักฟังเพลงช่วงหน้ากลับมาในช่วงของภาษากฎหมายนะคะค่ำคืนนี้เป็นเรื่องของอะไรสักครู่หนึ่งมาติดตามกันนะคะช่วงนี้พักสักครู่กับรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงศ์เมฆค่ะ

0: พิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

ยิ่งแชร์ยิ่งเดือด

0: จริง
1: เทสเกาหลีใกล้ฉันโคเรียนกิมจิฮอตฮอตใหม่ยำยำฮอตฮอตโคเรียนกิมจิ

0: ัวจริง
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: เครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคหอมเฮิร์บหอมหอมหอมเฮิร์บสดชื่นแบบเพิร์บซ่าไม่เหมือนใครเครื่องดื่มสมุนไพรพญานาคลองแล้วจะเฮิร์บ
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21:00 น. 22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: MCOT News FM 100.5 รู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว

นี้เวลา 21 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลชาวบ้านร้องรถหาเสียงผู้สมัครสกชนรถเสียหายคู่กรณีบอกรอเงินเดือนออกก่อนค่อยจ่ายชาวบ้านรายหนึ่งร้องเพจพระราม3ต้องรอดหลังถูกรถหาเสียงของผู้สมัครสกเขตยานนาวาขับชนรถได้รับความเสียหายแต่ผ่านมาหลายวันยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายตามที่ตกลงไว้ผู้เสียหายเล่าว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเช้า2มิถุนายนบริเวณถนนพระราม3ก่อนถึงศูนย์บริการสาธารณสุข55พื้นที่เขตยานนาวาโดยคนขับรถหาเสียงยอมรับว่ากำลังใช้โทรศัพท์มือถือระหว่างขับรถจนทำให้เกิดอุบัติเหตุชนรถของตนได้รับความเสียหายแล้วรถคันดังกล่าวไม่มีประกันภัยโดยตอนแรกบอกว่าจะรับผิดชอบค่าเสียหายให้ 9,500 บาทแต่จนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับเงินตามที่ตกลงไว้โดยหลังเกิดเหตุต้องเสียเวลาเข้าออกสถานีตำรวจหลายครั้งเพื่อติดตามเรื่องและไกล่เกลี่ยแต่ก็ยังไม่ได้รับการชดใช้ค่าเสียหายเมื่อทวงถามได้รับคำตอบว่ากำลังแจกใบปลิวหาเสียงโดยบอกว่าให้รอเงินเดือนออกวันที่5แล้วจะนำเงินมาจ่ายให้แต่จนถึงขณะนี้เรื่องยังไม่จบทำให้ต้องคอยติดตามตลอดยืนยันว่าไม่ต้องการมีปัญหากับใครแต่อยากให้คู่กรณีแสดงความรับผิดชอบเพราะได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นขณะที่คนขับรถหาเสียงคันก่อเหตุชี้แจงว่ายังไม่มีเงินชดใช้ในทันทีเนื่องจากกำลังรอเงินเดือนจากทางผู้สมัครซึ่งมีกำหนดจ่ายเงินในวันที่5มิถุนายนก่อนจะนำเงินมาจ่ายให้กับผู้เสียหายศาลไม่ให้ประกันตัวเสือดุสิตข้อตกเข้าเรือนจำที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังจากศาลได้มีคำสั่งไม่อนุญาตให้ประกันตัวนายสำริดหรือเสือดุสิตตามคำร้องคัดค้านการประกันตัวของพนักงานสอบสวนสภ.บางกรวยจังหวัดนนทบุรีศาลได้ส่งตัวนายสำริดขึ้นรถของเรือนจำไปคุมขังที่เรือนจำจังหวัดนนทบุรีระหว่างขึ้นรถเสือดุสิตเห็นเพื่อนมายืนโบกมือให้กำลังใจตะโกนบอกว่าไม่ต้องประกันตัวพร้อมชู2มือเดินขึ้นรถไปต่อมากันจอมพลังเดินทางมาที่ศาลจังหวัดนนทบุรีหลังทราบว่าตำรวจสภ.บางกรวยนำตัวนายเสือดุสิตมาฝากขังเพื่อคัดค้านการประกันตัวและทราบว่าศาลไม่ให้ประกันตัวเตรียมคัดค้านอุทธรณ์ต่อไปด้านผู้การตำรวจจังหวัดนนทบุรีได้ส่งตำรวจสภ.รัตนาธิเบศรมาดูแลความเรียบร้อยเกรงผู้ต้องหาจะมีญาติหรือเพื่อนมาเยี่ยมอาจจะทำให้เกิดการกระทบกระทั่งเพราะกลัวผู้เสียหายจะไม่ปลอดภัยทางนี้ผู้เสียหายตัวคนเดียวไม่มีใครช่วยเหลือจึงได้เข้ามาช่วยเพราะต้องต่อสู้กับกลุ่มเพื่อนของผู้ต้องหาที่ข่มขู่เรื่องการปล่อยภาพและปล่อยคลิปด้านนางสาวมิรากล่าวว่ายืนยันไม่มีทางกลับไปหาเสือดุสิตอย่างแน่นอนถึงแม้จะมาขอโทษพร้อมดำเนินคดีให้ถึงที่สุดฉลามบุกจู่โจมชาวออสเตรเลียขณะหาปลาเสียชีวิตเกิดเหตุฉลามจู่โจมทำร้ายจนคนถึงแก่ชีวิตในออสเตรเลียผู้เสียชีวิตรายล่าสุดเป็นชายวัย35ปีถูกฉลามโจมตีขณะกำลังหาปลานอกชายฝั่งรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียตำรวจระบุว่าผู้เสียชีวิตถูกฉลามทำร้ายช่วงเช้าวันนี้ขณะกำลังใช้ฉมวกแทงปลาร่วมกับครอบครัวบริเวณเกาะมิคาเอลมาสห่างจากเมืองเพิร์ทเมืองเอกของรัฐไปทางทิศใต้ประมาณ388กิโลเมตรโดยร่างของเขาถูกนำ

0: กลับขึ้นฝั่งได้รับการปฐมพยาบาลกู้ชีพอย่างเร่งด่วนแต่เสียชีวิตในเวลาต่อมานับเป็นเหตุการณ์ฉลามโจมตีมีผู้เสียชีวิตเป็นรายที่5ในออสเตรเลียภายในระยะเวลาเพียง3สัปดาห์ทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถณธนากุลรายงานค่ะ
1: ซีรี
2: สนับสนุนข่าวโดย
3: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
5: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
4: แต่พิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันแท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันแท้อร่อยคำไหนคำนั้น

อยให้น้ำตาไหลลงเปื้อนมอนทุกวันทุกหยดรดที่นอน

หารักนะคะคุณยอดรักสลักใจแล้วก่อนหน้านั้นไก่จ๋านะคะกดเพลงไพเราะค่ะนำมามอบให้กับท่านผู้ฟังที่เคารพทุกท่านอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็บางช่วงนี้เป็นช่วงที่2นะคะพี่น้องจะเป็นช่วงของภาษา

0: ษากฎหมายนะคะค่ำคืนนี้อาจารย์ทนายวินัยวงเมฆนะคะจะบรรยายในเรื่องของปัญหาเกี่ยวกับการปิดอากรสแตมป์อาจารย์มาแล้วนะคะอาจารย์ก็มีเมตตานะคะเตะบอลยังไม่ยอมเตะอาหารการเลี้ยงหลังจากที่แพ้บอลแล้วเพื่อปลอบใจอาจารย์ก็บอกว่าไม่รับทานก็ได้แต่ขอให้ได้พบกับพี่น้องนะคะมาบรรยายในเรื่องของกฎหมายนะคะอาจารย์เลือกทางนี้ค่ะและอาจารย์ก็อยู่ในสายอาจารย์ขา
1: ครับสวัสดีครับคุณแหม่มนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็ถูกต้องครับที่คุณแหม่มกล่าวมานะครับเพราะผมก็เป็นห่วงเป็นใยนะครับเกี่ยวเรื่องปัญหาข้อกฎหมายปัญหาคดีความนะครับที่เกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนและก็หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องกับเรานะครับประเด็นที่ผมหยิบยกขึ้นมาจะบรรยายในคืนนี้นะครับในประเด็นนี
0: ้
1: ประเด็นเรื่องการปิดอากรสแตมป์เนี่ยมันเป็นที่มานะครับจากบทความหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีทนายท่านหนึ่งก็ผมก็รู้จักนะครับเขาได้เขียนบทความและแ
0: ค่
1: นี้เป็นเขาเรียกว่ามันบ่งบอกถึงความเป็นจริงแทบจะ 100% นะครับคือบทความแล้วเขียนบอกว่าศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงนะครับคนจำนวนมากเข้าใจว่าศาลคือสถานที่ค้นหาความจริงและเมื่อใครสักคนเดินเข้าศาลด้วยความจริงเขาคนนั้นย่อมต้องเป็นฝ่ายชนะ
0: ค่ะ
1: ก็บอกแต่เมื่อเขาทำงานทนายความมามากกว่า35ปีสิ่งหนึ่งที่ค้นพบก็คือศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริง
0: ค่ะ
1: ประโยคนี้อาจดูขัดหูขัดตานะครับขัดหูสำหรับหลายคนแต่หากเข้าใจระบบกฎหมายอย่างแท้จริงจะพบว่ามันคือความจริงที่ทุกคนควรรู้ศาลไม่ใช่ผู้เหตุการณ์ผู้พิพากษาไม่ได้อยู่ในวันที่มีการกู้ยืมเงินไม่ได้อยู่ในวันที่เกิดเหตุการณ์ทำร้ายร่างกายไม่อยู่ในวันที่มีการซื้อขายที่ดินหรือวันที่มีการทำพินัยกรรมแต่เมื่อคดีมาถึงศาลเหตุการณ์เหล่านั้นได้ผ่านพ้นไปแล้วนะครับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าศาลจึงไม่ใช่เหตุการณ์จริงแต่เป็นเพียงเศษเสี้ยวความจริงของความจริงที่คู่ความแต่ละฝ่ายนำมานำเสนอผ่านพยานและเอกสารผ่านพยานหลักฐานศาลจึงมีหน้าที่วินิจฉัยจากสิ่งที่ปรากฏในสำนวนมิใช่ความรู้สึกมิใช่จากความสงสารและมิใช่จากความเชื่อส่วนตัวในทางกฎหมายมีคำกล่าวที่สำคัญว่าผู้ใดกล่าวอ้างผู้นั้นมีหน้าที่นำสืบคำพูดอย่างเดียวไม่ใช่พยานหลักฐานความจริงเพียงอย่างเดียวก็ไม่เพียงพอความจริงต้องถูกพิสูจน์ได้ด้วยนะครับตลอดชีวิตการทำงานพบคนจำนวนไม่น้อยที่พูดความจริงแต่แพ้คดีไม่ใช่เพราะศาลไม่ยุติธรรมแต่เพราะไม่มีหลักฐานมาสนับสนุนความจริงนั้นบางคนให้ญาติยืมเงินด้วยความไว้ใจไม่ทำสัญญาไม่เขียนหลักฐานไม่โอนผ่านธนาคารเมื่อถูกปฏิเสธหนี้ในภายหลังเขากลับไม่มีอะไรไปพิสูจน์สิทธิ์ของตนบางคนซื้อขายที่ดินกันด้วยคำพูดบางคนตกลงธุรกิจกันทางโทรศัพท์บางคนเก็บหลักฐานทุกอย่างทิ้งหมดเพราะคิดว่าไม่จำเป็นจนถึงวันที่เกิดข้อพิพาทความจริงยังอยู่แต่หลักฐานหายไปในทางกลับกันนะครับเคยเห็นคนที่ไม่ได้มีความจริงทั้งหมดอยู่กับตัวเองแต่สามารถรวบรวมพยานหลักฐานได้อย่างเป็นระบบและทำให้ศาลเชื่อได้ในสิ่งที่เขานำเสนอนี่ไม่ใช่ความบกพร่องของศาลแต่เป็นธรรมชาติของกระบวนการยุติธรรมเพราะศาลตัดสินจากความรู้สึกตัดสินจากกระแสสังคมหรือตัดสินจากการคาดเดาวันหนึ่งความยุติธรรมก็จะหายไปจากสังคมหลักฐานจึงเป็นหัวใจของคดีนะครับไม่ว่าท่านจะเป็นชาวนาพ่อค้าข้าราชการนักธุรกิจหมอวิศวกรหรือทนายความสิ่งที่ควรทำคือเก็บหลักฐานทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของตนการโอนเงินสัญญาแชทข้อความภาพถ่ายคลิปวิดีโอเอกสารราชการสิ่งเหล่านี้อาจดูไร้ค่าในวันที่ทุกอย่างยังปกติแต่วันที่เกิดข้อพิพาทมันอาจเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดในชีวิตหลายคนเมื่อแพ้คดีมักกล่าวว่าศาลไม่ให้ความยุติธรรมแต่บางครั้งเมื่อย้อนกลับไปดูข้อจริงอย่างละเอียดเราจะพบว่าเขาไม่เคยเตรียมหลักฐานไว้เลยเขาคาดหวังให้ศาลรู้ความจริงทั้งหมดด้วยตัวเองซึ่งเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะศาลไม่ใช่ผู้พิเศษศาลไม่ใช่พยานเหตุการณ์และศาลไม่ใช่โรงงานผลิตความจริงศาลเป็นเพียงศาลที่ชั่งน้ำหนักพยานหลักฐานที่คู่ความนำมาแสดง ดังนั้นในโลกแห่งความเป็นจริงคนที่มีความจริงจึงควรมีหลักฐานด้วยเพราะในห้องพิจารณาความจริงที่พิสูจน์ไม่ได้อาจมีค่าไม่ต่างจากความจริงที่ไม่เคยเกิดขึ้นนี่คือบทเรียนที่ผมได้เรียนรู้จากการทำงานทนายความมานานกว่า3ทศวรรษและเป็นเหตุผลที่ผมมักเตือนลูกความเสมอว่าอย่ารอให้มีคดีแล้วค่อยหาหลักฐานเพราะในหลายคดีวันที่ต้องการใช้หลักฐานมากที่สุดกลับเป็นวันที่หลักฐานนั้นสูญหายไปแล้วนะครับอันนี้เป็นบทความของทนายธรรมยศักดิ์นครนะครับซึ่งเป็นคนนครนะเป็นเพื่อนผมรู้จักนะครับเขาเขียนข้อความนี้มาซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับประเด็นที่ผมจะนำเสนอให้พี่น้องประชาชนนะฟังในคืนนี้คือคดีความอย่างที่ผมเคยพูดคุณแบบหลายครั้งว่าข้อเท็จจริงมันเป็นข้อเท็จจริงตามธรรมชาติกับข้อเท็จจริงในทางโลกข้อจริงในทางธรรมกับทางโลกเนี่ยข้อเท็จจริงในศาลเนี่ยในบัลลังก์ศาลเขาเรียกเป็นข้อเท็จจริงในทางโลกแต่ข้อเท็จจริงในทางธรรมหรือธรรมชาติเป็นข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นจริงๆแต่เราไม่อาจนำมาเสนอให้ศาลเชื่อได้เพราะอะไรเพราะอย่างที่เขียนบทความว่าไม่มีพยานหลักฐานมาแสดงต่อศาลนะครับไอ้ศาลเชื่อว่าความจริงเป็นดังอย่างที่เราฟ้องหรืออย่างที่เราต่อสู้คดีนี่คือเป็นบทเรียนนะครับเป็นบทเรียนและก็เป็นอุทาหรณ์ที่แฟนๆรายการทุกท่านทุกๆคนนะครับ
2: ค่ะ
1: จะต้องมีอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องกับสิทธิของเราเนี่ยสำคัญที่สุดเนี่ยนะครับพยานหลักฐานเราต้องเก็บทุกชิ้นให้เป็นระบบเหมือนบอกว่าวันนั้นอาจจะไม่มีค่าแต่ว่าวันที่มีข้อพิพาทจะขึ้นศาลอันนี้เป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุดนะครับบางทีเราทำสูญหายเลือนหายไปจากความทรงจำเนี่ยซึ่งก็จะมีบ่อยครั้งเวลาลูกความมาผมเนี่ยนะครับผมจะสอบถามข้อจริงอย่างละเอียดแล้วบอกเขาว่าให้ไปเขียนบทความเรื่องราวชีวิตของคุณเนี่ยนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเกี่ยวเรื่องคดีเนี้ยแล้วทำเป็นแฟ้มและเอกสารแนบไว้คุณจะพูดสักกี่ร้อยครั้งเนี่ยคุณก็จะพูดได้เหมือนเดิมเพราะคุณจัดระบบความคิดระบบพยานหลักฐานเป็นสำนวนเป็นแฟ้มอยู่ซึ่งทุกๆคนเนี่ยควรจะต้องทำแบบนี้นะครับไม่ใช่พอถึงวันที่เราต้องใช้กับไม่มีนะครับซึ่งเรื่องการติดอากรสแตมป์เนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับประเด็นเนี่ยว่าที่บอกว่าบางทีเราไปมองว่าศาลไม่ยุติธรรมเนี่ยแต่จริงๆมันเกิดจากความบกพร่องนะครับซึ่งกฎหมายกำหนดว่าเราให้เราต้องทำแต่เราอาจจะไม่รู้แล้วอาจจะไม่ทำรู้แล้วอาจจะประหยัดก็ได้หรือทำให้ถูกต้องนะครับก็คือการปิดอากรสเต็มบนตาสามนะครับซึ่งเรื่องนี้เกี่ยวข้องกับคดีความก็คือในประมวลรัษฎากรเนี่ยนะครับในมาตรา118นะครับบัญญัติว่าตาสามใดไม่ปิดอากรสเต็มบริบูรณ์จะใช้ต้นฉบับคู่ฉีกหรือสำเนาตาสามนั้นน่ะเป็นพยานในคดีแพ่งไม่ได้นะครับอันเนี้ยบางทีเนี่ยเราเนี่ยให้เขากู้เงินจริงมีเซ็นสัญญากู้เงินไว้นะครับแต่ปรากฏว่าเราหลงลืมไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ให้ถูกต้องเนี่ยไม่ได้ขีดค่าถูกต้องเนี่ยเราไปแพ้คดีเพราะเรื่องทำนองนี้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็จะไปทึกทักบอกว่าศาลเนี่ยไม่ยุติธรรมไม่ได้เพราะเราเนี่ยไม่เคารพกฎเกณฑ์ของกติกาสังคมที่เขาบัญญัติไว้นะครับให้เราต้องเดินตามไปตามเนี่ยพอถึงวันหนึ่งเนี่ยพอเราต้องใช้เราทำให้ถูกต้องเราก็แพ้คดีได้ลักษณะเนี่ยนะครับที่ว่าเอกสารที่เป็นตราสารที่ต้องปิดอากรเต็มนั้นเนี่ยมีเฉพาะที่กำหนดไว้ในบัญชีท้ายประมวลรัฐกรเท่านั้นนะครับนั้นตราสารอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในบัญชีท้ายประมวลเนี่ยนะครับก็ไม่จำเป็นต้องปิดก็สามารถใช้เป็นหลักฐานในศาลได้นะครับทีเนี้ยคำว่าตาสามนะครับจริงๆเวลาผมแนะนำน้องๆทนายความหรือพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อผมนะครับอย่างเช่นเรื่องการกู้ยืมเงินเนี่ยถ้าเราทำเป็นหลักฐานเป็นหนังสือลงลายมือชื่อฝ่ายผู้กู้ฝ่ายเดียวเนี่ยอันนี้ก็เรียกหลักฐานการกู้ยืมเงินสามารถนำไปฟ้องร้องได้นะเกิน 2,000 บาทถ้าได้ทำหลักฐานก็สามารถฟ้องได้นะครับแต่กรณีนี้กฎหมายเพราะไม่ใช่เป็นตราสารคือเป็นเอกสารที่เราทำฝ่ายเดียวเนี่ยกฎหมายไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์และก็เป็นการวางแผนเรื่องภาษีด้วยครับนะครับเพราะว่าไม่ต้องปิดอากรสแตมป์กันไม่ต้องเสียอากรให้กับรัฐเนี่ย แล้วเราก็เอาเอกสารไปฟ้องศาลได้นะครับไม่มีปัญหาตรงนี้ทีนี้คำว่าตราสารในความหมายเนี่ยนะครับหมายถึงสัญญานะครับต้องทำในรูปสัญญาคำว่าสัญญาคือสัญญาที่เป็นตราสารคือต้องลงลายมือชื่อทั้งสองฝ่ายทั้งคู่สัญญาฝ่ายที่1ฝ่ายที่2เนี่ยต้องลงชื่อด้วยกันถึงจะเป็นสัญญาพอเป็นสัญญากู้เนี่ยเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายอันนี้เป็นสัญญากู้แล้ว 2,000 บาทต้องปิดอากรบาทหนึ่งนะครับทีนี้เราทำสัญญากู้เท่าไหร่ก็แล้วแต่นะครับเวลาฝ่ายจำเลยปฏิเสธหนี้หรือว่าผิดนัดไม่ชำระหนี้พอเราจะไปฟ้องศาลณวันนั้นเรายังไม่ได้ปิดนะครับแต่ว่าก่อนฟ้องศาลเราได้ปิดอากรสแตมป์เรียบร้อยและมีการขีดค่าขีดคร่อมและก็ลงวันที่ที่ขีดค่าเนี่ยไว้นะครับอันนี้จะสมบูรณ์นะครับจะสมบูรณ์แต่ถ้าเราไม่ทำให้ถูกต้องอย่างเนี้ยนะครับมีคดีความขึ้นสู่ศาลไม่น้อยนะครับเพราะความบกพร่องเรื่องการปิดอากรสแตมป์มันบกพร่องจากตัวความแล้วมาบกพร่องจากทนายความอีกนะครับพอนายรับเรื่องมาแล้วรับสัญญากู้มายื่นฟ้องเนี่ยทนายบางคนก็อาจจะไม่ลึกซึ้งตรงเนี้ยนะครับหรือบางทีก็เผลอเลยยื่นฟ้องไปส่งสัญญากู้ไปแล้วไม่ได้ปิดอากรสแตมป์นะครับให้ถูกต้องตามมาตราที่กฎหมายกำหนดให้ถูกต้องไอ้กรณีอย่างนี้ศาลถือว่าอ้างเป็นพยานหลักฐานในคดีแพ่งไม่ได้ก็ถ้าว่าไม่มีสัญญากู้เพราะคุณยื่นฟ้องแล้วเกิน 2,000 บาทแล้วไม่มีสัญญากู้เนี่ยกฎหมายบอกว่าการกู้ยืมเงินเกิน 2,000 บาทจะต้องมีหลักฐานลงมาชื่อฝ่ายผู้กู้เป็นสำคัญถึงจะนำมาฟ้องศาลได้ก็หมายความว่าลงชื่อฝ่ายเดียวเป็นหลักฐานก็ฟ้องได้แต่ถ้าเซ็นกันสองฝ่ายถ้าเซ็นฝ่ายเดียวปัญหาก็ไม่เกิดนะครับเพราะว่ายังไม่เกิดเป็นสัญญาคือสัญญาเกิดแต่เอกสารที่ทำกันเนี่ยไม่ทำในรูปสัญญาแต่ทำเป็นรูปหลักฐานการกู้ยืมเงินอันนี้ไม่ได้บังคับว่าต้องปิดอากรสแตมป์ก็สามารถใช้ฟ้องใช้สืบและสามารถเรียกสารให้จ่ายได้แต่ถ้าเซ็นชื่อทั้งสองฝ่ายนะครับในเอกสารจะใช้หัวอะไรก็แล้วแต่อ่านเรื่องกู้ยืมเงินและเซ็นชื่อผู้กู้และผู้ให้กู้อันนี้เป็นรูปแบบสัญญาถือเป็นตราสารต้องปิดอากรสแตมป์แล้วนะครับ ไม่ปิดขึ้นสู่ศาลนะครับจริงๆก่อนศาลชั้นต้นตัดสินเนี่ยกฎหมายก็ยังให้โอกาสนะครับถ้าทนายความหรือตัวความรู้ตรงเนี้ยเราก็สามารถขอญาตศาลเนี่ยเอาสัญญาเนี่ยนะครับไปที่สรรพากรพื้นที่เนี่ยนะครับเพื่อเสียอากรปิดอากรแต่ต้องมีเงินเพิ่มนะครับแต่ถ้าเรารู้ทันนะครับยังไม่ส่งศาลเนี่ยเราก็มาปิดเองได้ส่วนมากเราก็ปิดกันเองณวันทำยายังไม่ปิดแต่วันหลังก่อนจะฟ้องเราก็ปิดกันนะครับแต่การปิดก็ต้องดูนะครับว่าอากรสแตมป์เนี่ยบางทีมันพิมพ์ปสเนี่ยหรือว่าเรากู้ปี10ปีที่แล้วเกือบ10ปีอ่ะนะครับซึ่งอากรสแตมป์มันควรจะปิดณตอนนั้นแต่ว่าพอเรามาฟ้องปีที่9แล้วถอยหลังไปหาอากรสแตมป์รุ่นปีนั้นมันไม่มีทีนี้พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเราไปปิดเองอาจจะมีปัญหาได้นะครับวิธีที่ง่ายแล้วก็ 100% นะครับเพียงแค่ต้องเสียเงินเพิ่มเนี่ยก็คือไปที่สรรพากรที่เขตพื้นที่ที่รับผิดชอบนะครับก็ขอเสียอากรแล้วก็จัดอากรให้เราแล้วก็อาจจะรับเป็นเงินไปเลยแล้วก็มีเงินเพิ่มเข้าไปเงินปรับเพิ่มเงินเบี้ยปรับเงินเพิ่มเนี่ยก็อันนี้ก็ใช้ได้ผมเคยทำคดีที่จังหวัดปัตตานีนะครับ เงินกู้10ล้านเนี่ยปรากฏว่าเกือบ10ปีอ่ะเป็นคนกันเองสัญญากู้ไว้แต่ว่าไม่ได้ปิดอากรสแตมป์ซึ่งจริงเนี่ยเราจะปิดทีหลังเองก็ได้แต่ว่ามันมีความเสี่ยงว่าถ้าอีกฝ่ายเขายกข้อต่อสู้มาว่าคุณปิดไม่ชอบไม่ได้ปิดตั้งแต่ต้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเราก็เอาสัญญากู้ตัวเนี้ยไปขอให้สรรพากรเนี่ยนะครับคิดจำนวนเงินว่าค่ากรเท่าไหร่แล้วก็ต้องเสียเบี้ยปรับเพิ่มเท่าไหร่นะครับไอ้เบี้ยปรับเพิ่มมันนี้เนี่ยเราขอต่อรองกับสรรพากรได้นะครับขอลดหย่อนกันได้เขาปรับอาจจะไม่เต็มหน่วยก็ได้นะครับก็ถือว่าผ่านกระบวนการที่ถูกต้องตามกฎหมายว่าปิดอากรสแตมป์ก็สามารถผ่านคดีนั้นไปได้นะครับอันนี้ก็คือเรื่องการปิดอากรสแตมป์นะครับว่าสัญญากู้ต้องปิดเป็นสองฝ่ายนะครับแต่ เขียนหัวสัญญากู้ก็จริงนะครับแต่ว่าเราเซ็นชื่อหมายถึงว่าผู้กู้เซ็นฝ่ายเดียวผู้ให้กู้ก็เอาไปฟ้องได้นะครับอันนี้กฎหมายถือว่าเป็นหลักฐานเองครับคุณยืมเคยมีตัวอย่างขึ้นสู่ศาลเรื่องนี้เถียงกันนะครับศาลบอกไอ้เนี้ยไม่จำเป็นต้องปิดนี่ใช่ตราสารนะครับอันนี้ก็โจทย์ชนะคดีได้นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: หลักฐานการกู้ยืมเงินคุณแหม่มพิมพ์ขึ้นมาเองเนี่ยนะครับสมมติให้เพื่อนคุณแหม่มนะอยู่ที่อสมทเนี่ยยืมตังไปหลักฐานกู้ยืมทำที่อสมทข้าพเจ้านางสาวดำอายุนี้นี้ได้กู้ยืมเงินบุรีรัตน์แหม่มบุรีรัตน์จำนวน 200,000 บาทนะครับเงินครบถ้วนดอกเบี้ย 15% ต่อปีแล้วก็จำระคืนไปใน1ปีจึงลงรายชื่อเป็นหลักฐานเขาลงรายชื่อฝ่ายเดียวคนเดียวเนี่ยเป็นหลักฐานกู้ยืมก็ฟ้องได้พยานหลักฐานพยานเนี่ยตัวพยานที่ว่าเซ็นเนี่ยกฎหมายบังคับว่าจะต้องมีพยานเซ็นในเอกสารลักษณะนี้นะครับไม่มีพยานก็นำไปฟ้องได้แต่พิสูจน์ต้องพิสูจน์ได้ว่าลายมือชื่อของเขาจริงๆถ้าเขาไปเสร็จนะครับซึ่งโดยปกติวิธีการที่ไปได้คือให้เขียนด้วยลายมือตัวเองจะมัดแน่นกว่านะครับนะครับ
0: ค่ะอาจารย์คะคราวนี้แหม่มสงสัยอะค่ะที่แหม่มไม่ได้ติดอากรสแตมเนี่ยเป็นเพราะว่าหนึ่งแหม่มโง่หรือว่าสองแหม่มงกที่จะไม่ยอมเสียอากรสแตมให้สรรพากรนะคะ
1: มันมีงกมีนะครับหรือหนึ่งไม่รู้มีบางคนก็ไม่อยากปิดเพราะอากรสแตมเนี่ยเราต้องไปซื้อก็ซื้อจากมันมาจากกรมสรรพากรแล้วแหละออกอากรมาใช่ไหมก็คือภาษีแหละจริงๆแต่ก็ออกในรูปแบบอากรสแตมภาษีอากรที่บอกภาษีอากรก็คือเงินที่ต้องเสียให้รัฐเรากู้เงินนั้นเท่าไหร่ยังไงเนี่ยรัฐบอกว่าต้องเก็บเงินประมาณนี้นะแต่ว่าเขาไม่ให้มาเป็นเงินเนี่ยคือให้เราเอาเงินไปซื้อแล้วได้เป็นอากรมาปิดไว้เพราะว่าแต่ว่ามันก็มีเทคนิควิธีการนะครับว่าบางคนก็ถ้ามีเชิงหน่อยก็ยังไม่ได้ปิดหรอกนะครับเพราะว่าอากรสแตมป์นี้ก็บอกให้ขีดค่าเนี่ยก็เหมือนว่าพอคุณใช้แล้วเนี่ยมันไม่สามารถเอาไปใช้ได้อีกก็ไม่บางคนก็มีซื้อมาแต่ไม่ติดใช่ไหมเพื่อทำให้มันใช้ปากกาที่เขาเรียกอะไรอ่ะปากกาเดี๋ยวนี้ที่มันลบได้อ่ะเป็นสีลบได้แล้วก็แกะออกแล้วไปติดสัญญาตัวใหม่อีกอันนี้คือเอาเปรียบไปกฎหมายบอกไอ้ขีดค่าขีดก็เมื่อขีดด้วยปากกาจริงๆแล้วก็ลงวันที่ไปนะครับทีนี้มันก็มีข้อยกเว้นหนังสือมอบหน้าเลยนะครับก็ต้องติดอากรสแตมป์ถ้าทำอะไรกิจการหลายอย่างก็30บาททำแค่อย่างเดียวก็10บาทนะครับทีนี้มันจะมีว่าถ้าเป็นตราสารที่ทำขึ้นในต่างประเทศโดยถูกต้องเนี่ยนะครับอันนี้ไม่หยุดบังคับต้องติดอากรสแตมป์นะครับมีหลายครั้งก็คือบางทีก็มอบหน้าจากต่างประเทศให้มาฟ้องคดีที่ประเทศไทยแต่ก็ต้องถือมอบหน้าที่ต่างประเทศมีโนตารีพับลิกนะครับรับรองมีชื่อมาอันนี้ทำถูกต้องกฎหมายไม่ดังครับว่าต้องปิดอากรสแตมป์แต่ก็มีทนายไม่น้อยเหมือนกันนะครับปิดอากรสแตมป์เพราะกรณีนี้ก็มีนะครับเพราะว่ามันเป็นข้อกฎหมายที่พอไม่ได้ศึกษาลึกซึ้งลงไปเนี่ยพอไม่รู้ปั๊บก็เราทำไปโดยรู้ก็เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ไอ้สิ่งที่ต้องปิดเนี่ยกลับไม่ปิดไอ้สิ่งที่ไม่ต้องปิดกลับไปปิดอย่างเงี้ยนะครับ
0: อ
1: ันนี้ก็เพราะความไม่ลึกซึ้งลึกเพราะความไม่รู้ไม่ศึกษานะครับทีนี้มันมีประเด็นนะครับก็พออย่างเงี้ยปั๊บบางทีศาลก็อยากให้เกิดความเป็นธรรมไอ้พวกที่กู้ไปแล้วเบี้ยวเขาเนี่ยก็มาต่อสู้ในประเด็นแบบเนี้ยนะครับว่าสัญญากู้ไม่ปิดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยศาลก็จะวินิจฉัยเพื่อเกิดความเป็นธรรมว่าบางกรณีเนี่ยนะครับเอกสารตัวนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานหลักฐานชี้ขาดในคดีก็ไม่ต้องปิดอากรสแตมป์นะครับ อย่างคุณแหม่มให้เพื่อนคุณแหม่มกู้ยืมเงินไปนะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: สัญญากู้ไม่ปิดอากรสแตมป์เบี้ยวแล้วคุณแหม่มไปฟ้องเขา ปรากฏว่าเขายอมรับว่าได้เป็นหนี้คุณแหม่มจริงทำยากู้นั้นเนี่ยถือว่ายื่นคำให้การมาโดยตรงหรือโดยปริยายเนี่ยว่าได้ทำเอกสารดังกล่าวจริงไอ้อย่างนี้ก็ไม่จำเป็นต้องใช้หลักฐานนี้ในการชี้ขาดคดีเพราะเขายอมรับความเป็นจริงว่าทำอาจจะสู้ประเด็นอื่นว่าเอ้ยได้จ่ายหนี้ไปแล้วนะที่กู้มาจ่ายไปแล้วเท่านั้นเท่านี้ก็ไปสู้ประเด็นอื่น ไม่ได้สู้ว่าสัญญากู้ปลอมสัญญากู้ไม่ถูกต้องอย่างนั้นอย่างเนี้ย ซึ่งศาลไม่ต้องเอาสัญญากู้มาพิจารณาพอเขารับว่ากู้ไปล้านหนึ่งรับว่ากู้จริงแต่จ่ายไปแล้ว500,000หรือจ่ายหมดแล้วเนี่ยอันนี้สัญญากู้ตัวนี้หรือตราสารตัวเนี้ยไม่จำเป็นต้องใช้เป็นพยานชี้ขาดนะครับแม้เราจะส่งศาลไปแล้วแล้วลืมปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับคดีลักษณะเนี้ยก็เถียงกันจนขึ้นศาลฎีกาอยู่หลายคดีเหมือนกันนะครับต
0: ั
1: ้งแต่ปี05ปี19ปี20ปี34เนี่ยนะครับอย่างน้อยมี4คดีเถียงกันอย่างเนี้ยนะครับก็ถือว่าศาลฎีกาบอกกรณีอย่างนี้ไม่ต้องปิดอากรสแตมป์ก็รับฟังข้อจริงในคดีได้ว่าพวกเรายอมรับและกู้ไปปัญหาเถียงกันว่าคืนแล้วเท่าไหร่คืนหมดหรือไม่อย่างไรเท่านั้นเองนะครับ
0: อ
1: ีกประเด็นหนึ่งก็มีปัญหาเถียงกันกรณีศาลอนุญาตให้รับฟังสำเนาเอกสารแทนต้นฉบับบางทีต้นฉบับเอกสารมันสูญหายไปนะครับพอสูญหายไปเนี่ยใช้สำเนาแทนนะครับนะศาลอนุญาตให้ใช้สำเนาแทนนะครับแล้วนำพยานบุคคลมาสืบประกอบนะครับว่าเอกสารตัวนี้มีการทำขึ้นจริงและก็มันหายไปนะครับก็พยานบุคคลมานำสืบไอ้กรณีอย่างนี้พอเป็นสำเนาเนี่ยศาลฎีกานะครับวิจัยว่ามันไม่ใช่ต้นฉบับเชื่อว่าต้นฉบับหายจริงเมื่อศาลอนุญาตให้ใช้สำเนาแทนเนี่ยจริงไม่ใช่ต้นฉบับเอกสารจริงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์ตามประมวลรัฐธรรมนูญนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นหนึ่งนะครับแล้วก็ประเด็นเมื่อกี้นะครับมันก็มีเกี่ยวข้องกับในวิธีพิจารณาคดีในการต่อสู้คดีพอเป็นลักษณะเนี้ยนะครับกรณีที่ว่าปกติคดีความเนี่ยพอเราสู้ด้วยเอกสารกันฝ่ายที่กล่าวอ้างเอกสารจะต้องส่งต้นฉบับส่งสำเนาสัญญาตัวนั้นให้อีกฝ่ายหนึ่งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า7วันก่อนจะสืบพยานเนี่ยเพื่ออีกฝ่ายได้ตรวจสอบดูนะครับแต่พอเป็นสำเนาเอกสารไม่ใช่ต้นฉบับนะครับไอ้กรณีอย่างเนี้ยนะครับก็พอไม่ต้องปิดอากรสแตมป์เนี่ยก็ได้รับการอนุโลมให้รับฟังได้นะครับโดยศาลฎีกาวิจัยไว้นะครับพิจารณากู้จริงทำจริงต้นฉบับหายรับฟังด้วยสำเนาได้นะครับและพอก็รับข้อเท็จจริงอีกว่าทำกู้จริงไม่จำเป็นต้องปิดอากรสแตมป์นะครับทีนี้อย่างที่บอกว่าการปิดอากรสแตมป์เนี่ยต้องปิดนะครับผมบอกแล้วว่าศาลฎีกาวิจัยว่าต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินนะครับต้องปิดก่อนศาลชั้นต้นตัดสินจะด้วยวิธีปิดเองขอญาติศาลไปให้สมกรปิดให้เสียภาษีเงินเพิ่มมานะครับก็ต้องทำได้ก่อนศาลต้นตัดสินนะครับมีหลายคดีนะครับไปขอญาติปิดในชั้นอุทธรณ์ในชั้นฎีกาศาลบอกมันเลยเวลาไปแล้วครับท่านทนายนะครับก็แก้คดีไปโดยบริบูรณ์เลยนะครับจากอากรสแตมป์แล้วปิดไม่บริบูรณ์กลับเป็นแพ้คดีโดยบริบูรณ์นะครับและการขีดค่าเนี่ยเดิมศาลเนี่ยเคร่งครัดว่าต้องลงวันเดือนปีด้วยนะครับแต่ว่าในตอนหลังเนี่ยออกขีดค่าแล้วดูแล้วเนี่ยมันไม่อาจนำมาใช้ได้เพราะเจตนารมณ์คือไม่ต้องการให้มาใช้ซ้ำซ้อนเนี่ยเสียไปแล้วก็ต้องเสียแล้วจะมาเสียเอาฉวยโอกาสมาใช้อีกไม่ถ้ามันขีดค่าลักษณะเห็นได้ชัดว่าไม่อาจนำมาใช้ได้อีกก็ถือว่าตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายแล้วนะครับก็ถือว่าใช้ได้นะครับถือว่าขีดค่าแล้วนะครับท
0: ี
1: นี้ใครเป็นผู้ขีดค่านะครับซึ่งจริงมันจะมีบัญญัติในกฎหมายว่าหน้าที่ใครเป็นคนขีดค่าคอนสแตมป์นะครับแต่ว่าคู่กรณีสามารถตกลงกันได้ว่าใครขีดค่านอกจากกฎหมายกำหนดก็ได้เพราะว่าการขีดค่าคอนสแตมป์ไม่ใช่ข้อกฎหมายเกี่ยวความสมบูรณ์เรียบร้อยนะครับเรายกเว้นไม่เป็นไปตามกฎหมายก็ได้นะครับแล้วก็การปิดอากรสแตมป์เนี่ยนะครับที่บอกว่าถ้าไม่ปิดเนี่ยไม่สามารถใช้เป็นหลักฐานได้นะครับเฉพาะในคดีแพ่งนะครับที่ใช้ไม่ได้แต่ถ้าเป็นคดีอาญาเนี่ย เดิมมาศาลวิจัยกลับไปกลับมาแต่ตอนหลังนะครับยุติแล้วว่าในคดีถ้าเอาสัญญาไปใช้ในคดีอาญาเนี่ย แม้ไม่ปิดอากรสแตมป์ก็สามารถรับฟังเป็นพยานหลักฐานได้นะฮะเช่นผมยกตัวอย่างคุณแหม่มนะครับไอ้เพื่อนยืมเงินไปก็มีสัญญากู้และเพื่อนก็จ่ายเช็คให้คุณแหม่มนะครับ1ล้านบาทปรากฏว่าเช็คพอถึงกำหนดที่ลงในเช็คคุณแหม่มเอาเช็คไปได้เก็บเงินธนาคารตามเช็คประเสริฐการจ่ายเงินก็ถือว่าผิดประบอเช็คคือออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ถูกกฎหมายปรากฏว่า คุณแหม่มลืมปิดอากรสแตมป์ก็ไปฟ้องคดีอาญาว่าจำเลยกระทำความผิดหรือผู้ยืมเงินกระทำผิดฐานออกเช็คเจตนาไม่ใช้เงินตามเช็คผิดประบอเช็คนะครับศาลฎีกาวิจัยว่าไอ้กรณีอย่างนี้สัญญาตัวนี้ถือว่าเป็นหลักฐานในหนังสือคือในองค์ประกอบของความผิดประบอเช็คออกเช็คเพื่อชำระหนี้ที่มีอยู่จริงและบังคับได้ตามกฎหมายหรือไม่นะครับหนี้คุณแหม่มไอ้เขายืมจริงมีสัญญากู้ไหมพอมีมันสามารถฟ้องร้องได้ส่วนฟ้องร้องได้แล้วในคดีแพ่งเนี่ยฟ้องร้องไปแล้วเนี่ยเกิดไม่ผิดอากรสแตมป์ในภายหลังก็เป็นเรื่องเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภายหลังแต่องค์ประกอบทางอาญาถือว่ามีสิทธิ์เป็นหนี้ที่มีจริงและสามารถบังคับได้กฎหมายเพราะได้มีการทำหลักฐานในหนังสือตราสารไว้ณขณะนั้นนะครับเอาไปฟ้องเนี่ยก็ถือใช้ได้เพราะเป็นเรื่องอาญาไม่จำเป็นต้องผิดอากรสแตมป์แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณแหม่มเอาสัญญาตัวเนี้ยพอไม่ได้เงินทางอาญาแล้วเนี่ยจำเลยติดคุกแล้วไม่ยอมจ่ายคุณแหม่มต้องไปฟ้องแพ่งนะครับตามสัญญากู้เนี่ยเมื่อนั้นเนี่ยพอสัญญากู้ไปอยู่ในศาลแล้วเนี่ยคุณแหม่มรับคืนมาเพื่อฟ้องคดีแพ่งเนี่ยคุณแหม่มต้องไปสมกรนะครับจริงๆเราปิดเองก็ได้แต่ว่าก็จริงมันไปปรากฏในศาลอาญาว่าคุณแหม่มไม่เคยปิดมาก่อนจะปิดย้อนหลังเองจะมีปัญหาได้ก็ไปที่สมกรให้มีการปิดอากรสแตมป์นะครับโดยเสียเงินเพิ่มเงินปรับเงินเพิ่มเนี่ยตามที่สมกรกำหนดแล้วก็ขอต่อรองเงินเพิ่มได้ว่าอย่าปรับชั้นมากเกินไปนะชาวบ้านหลงลืมไม่เข้าใจเขาก็ยืดหยุ่นได้นะครับ
2: mm-hmm. อ
1: ันนี้ก็ถือว่าสมบูรณ์มาฟ้องแพ่งได้นะครับ
2: ค่ะ
1: ก็จริงข้อกฎหมายที่ผมบรรยายมาคำคืนนี้นะครับก็จบประมาณนี้ครับ
2: ค่ะแหมก็ชัดเจนนะคะในเรื่องเกี่ยวกับการปิดอากรสแตมป์เพราะฉะนั้น1ต้องไม่โง่ค่ะ2ต้องไม่งกนะคะอาจารย์คะ
1: ครับผมถูกต้องเลยครับ
2: เพื่อตัดปัญหาทุกชนิดทุกประเภทสัปดาห์หน้านะคะอาจารย์ขามาพบกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็อาจารย์หาเรื่องดีๆแบบนี้มาบรรยายให้พี่น้องได้ทราบแล้วมาขยายความรู้ของแหม่มนะคะเพื่อจะได้ทราบนะคะไปพร้อมๆกันกับพี่น้องนะคะครั้งนี้ต้องลากันแล้วค่ะอาจารย
1: ์ครับก็ขอทุกท่านโชคดีครับรวมทั้งคุณแหม่มและทีมงานนะครับที่ห้องส่งด้วยนะครับผม
2: ค่ะท
1: ั้
2: งรู้ก็รักนะคะคุณชลัดขับร้องเป็นเพลงลารายการในค่ำคืนนี้สวัสดีค่ะ
1: ครับ

0: ไปซื้อกันเลยค่ะ
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

0: สบู่ไมด้าสูตรซัมเฟอร์ 2.5% ช่วยลดการสะสมเชื้อราและแบคทีเรียที่เป็นสาเหตุของอาการคันลดการกลับมาเป็นซ้ำจากเชื้อราด้วยสบู่ไมด้า
1: ไมด้าไม่คัน
2: เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
5: ร่วมย้อนรอยประวัติศาสตร์อันยิ่งใหญ่กับทริปพิเศษ
6: The Legend's Tale
5: สองแควอโยธยากับ3กูรูแห่งยุค3วัน2คืนกราบสักการะพระพุทธชินราชที่งดงามที่สุดในไทยเยือนพระราชวังจันทร์สถานที่ประสูติสมเด็จพระนเรศวรแล้วไปสัมผัสมนต์เสน่ห์กรุงเก่าล่องเรือสำราญชมวิวรอบเกาะเมืองอโยธยาชมจุดอันซีนเสียงพระในรากไม้และลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์ที่วัดหน้าพระเมรุพิเศษสุดร่วมฟังทอล์คโชว์เจาะลึกสไตล์อาจารย์ทรงฤทธิ์โพนเงินสุวิทย์สุทธิประภาและสุธนรุ่งธัญรัตน์พร้อมพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานดำรงพุทธปาน 3-5 กรกฎาคมนี้เพียงท่านละ 15,900 บาทโทร094-480-3076 094-396-6649 และ086-825-1444 หรือติดตามรายละเอียดหน้าเพจ M-Cot News FM 100.5
7: เสาร์อาทิตย์
8: โดยบุรีรัตน์สามัคคิยะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบากล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
4: รอดดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
7: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
6: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
8: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
9: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหา
3: อย่าทานน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect

0: MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
3: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
4: เคยไหมแค่ลุกก็
6: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
6: โอ้
4: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ขณะนี้เวลา24นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้ย
2: เราดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
5: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
6: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ

0: iOS และ Android
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

บนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3 4 24 3 5สูง100กว่าๆแล้วชอบมาชอบมาชอบมา

0: ขณะนี้เวลา1:22 PMลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวี

ีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
1: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียว

0: จบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
2: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุง

0: พิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา

0: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
1: ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา3นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุง

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
3: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
3: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษ Heal Life อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
4: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง1000วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้าน

0: ตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: อยากเป็นพิธีกรมือหนึ่งจับไมค์พูดแล้วคนฟังต้องว้าวห้ามพลาดกับหลักสูตรพิธีกรมืออาชีพรุ่นที่17อบรม24มิถุนายนนี้เรียนรู้ทุกทักษะจัดเต็มทุกเทคนิคที่จะช่วยคุณสร้างความมั่นใจและโดดเด่นทุกเวทีพร้อมฝึกปฏิบัติจริงกับวิทยากรมากประสบการณ์สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOTAcademy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทโทร022016770
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รอบดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
3: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
2: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
0: ไทยเชฟเข้มข้นถึงเครื่อง

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
0: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้ายว้ายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: วกไส้บังเกิดเก่าอีหลีตัวนี่
1: เวลา 5 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
2: ท้องเสียปวดท้อง
3: แน่นท้อง
2: มองหาย
4: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
5: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
1: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
6: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
7: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
8: เคยไหมแค่ลุกก็
9: โอ้ย
8: แค่นั่งก็
9: โอ้ย
8: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
1: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
10: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95

สวัสดีค่ะสวัสดีกันเช้าวันอาทิตย์ที่7มิถุนายนพ.ศ.2569อยู่กับปูไปเรื่อยๆสัก2ชั่วโมงนะจ๊ะ22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจก็เบาจ้าใครอยากฝากดวงให้ส่องดวงก็ SMS ที่4689400นะจ๊ะ4689400ส่วนจะฮัลโหลโทรคุยกันก็022481366จ้าแหมอันนี้นี่อยากจะเป็นกำลังใจให้กับชายแดนไทยกัมพูชามากเลยตรงช่องดารกาพนมเป่งนะจังหวัดสุรินทร์ค่ะคือตอนนี้เขากำลังสร้างถนนนะคะชายแดนไทยกัมพูชาแต่ปรากฏว่าไหนจะร้อนไหนจะฝนนะคะคือผู้ปฏิบัติงานเนี่ยเขาต้องการน้ำดื่มมากแล้วปรากฏว่าประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำดื่มนะคะการก่อสร้างเนี่ยก็เป็นไปได้ลำบากมากด้วยสภาพภูมิอากาศเป็นภูเขาสูงแล้วเส้นทางก็ค่อนข้างที่จะลำบากประกอบกับสภาพอากาศด้วยเนาะทำให้บางทีเนี่ยเราต้องใช้น้ำเยอะพอสมควรตอนนี้อาจารย์ไปนะคะแกเป็นผู้ดูแลโครงการก่อสร้างแกก็

ช่วยประสานขอรับการสนับสนุนน้ำดื่มและสิ่งของที่จำเป็นนะคะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานหรือประชาชนจิตอาสาเนี่ยแล้วก็ลำเลียงน้ำดื่มอาหารสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ปฏิบัติงานประชาชนหลายพื้นที่พอทราบข่าวนะคะก็ส่งกำลังใจช่วยบริจาคน้ำและสิ่งจำเป็นให้ส่วนใครนะคะมีจิตศรัทธาหรืออยากจะช่วยเหลือหรือจะสนับสนุนอะไรก็ตามเนี่ยสามารถไปมอบได้ที่สถานีตำรวจภูธรประสาทค่ะที่จังหวัดสุรินทร์นะคะเดี๋ยวเขาจะรวบรวมไปส่งยังพื้นที่ก่อสร้างเพราะตอนนี้เข้าไปเองไม่ได้ค่ะมันเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกมันเป็นพื้นที่ติดชายแดนก็ไม่รู้ว่าจะอันตรายหรือเปล่าก็จะต้องสร้างรวมระยะทางประมาณเกือบ20กิโลเลยนะคะเพื่อความสะดวกในการสัญจรเพื่อเสริมประสิทธิภาพในการดูแลพื้นที่ชายแดนและสนับสนุนภารกิจด้านความมั่นคงของประเทศไทยแบบยาวๆค่ะแล้วตอนนี้เครื่องจักรหนักๆ ก็ชำรุดบ่อยๆก็ต้องซ่อมกันเนาะแต่เขาก็ไม่หยุดเพราะฉะนั้นเราก็ต้องเป็นกำลังใจให้พวกเขากันหน่อยนะคะมาส่องดวงกันที่4689400กันดีกว่าจ้าเกิดวันศุกร์ที่24มีนา2543จะได้งานใหม่ในเร็วๆนี้ไหมครับ43ปีนี้เท่ากับอายุ26วันศุกร์แหมยังไม่ได้นะสินะคะคือถ้าจะได้นะมันจะต้องไปไกลๆหรือเดินทางไกลสักหน่อยนะมันไม่ได้อยู่ให้เรารู้สึกสบายหรอกจ้ะแต่ว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยเดี๋ยวก็น่าจะได้อะไรที่ดีกว่าแต่ไม่ใช่ตอนนี้เนาะเกิดวันศุกร์ที่27กันยา2511เวลา24นาฬิกานะคะปีนี้เท่ากับอายุ58ต้องระวังคำพูดโดยเฉพาะถ้าจะต้องทำอะไรกับใครนะคะมันเป็นเรื่องที่มันมากระทบเราจากคำพูดของคนอื่นหรือไม่ก็จากคำพูดเรานี่แหละค่ะที่มันเด้งสะท้อนกลับมาก็ระวังหน่อยก็แล้วกันนะจ๊ะวันจันทร์ที่18กุมภาพันธ์2523ถามเรื่องสุขภาพความรักแล้วก็โชคลาภนะคะปีนี้เท่ากับอายุ46แล้วนะเกิดวันจันทร์ใช่ไหมสุขภาพเนี่ยต้องระวังเรื่องสุขภาพใจคือจะแบบเปราะบางทางด้านจิตใจมากกว่าร่างกายถ้าสุขภาพกายเนี่ยก็แค่ระวังเรื่องของหัวเข่านะคะข้อต่างๆแล้วก็หลังระบบทางเดินหายใจนะคะหัวใจอาจจะเต้นไม่เหมือนคนอื่นเขาเต้นผิดจังหวะเต้นแรงเต้นคอยอะไรอย่างนี้ส่วนเรื่องความรักถ้ามีบอกเลยว่าเบื่อมากนะคะมีความรู้สึกแบบว่าลำคาญมากกว่าแต่ถ้ายังไม่มีก็แค่คุยกันเฉยๆค่ะส่วนโชคลาภนั้นน่ะไม่ต้องพูดถึงเกิดวันพฤหัสที่14ธันวาคม2520เนาะโชคลาภการงานการเงินและครอบครัวปีนี้เข้า49แต่ยังไม่49ดีเนาะ48เต็มวันพฤหัสก็แปลว่าอะไรๆก็ยังดีอยู่ถือว่าดีนะเพราะว่าก่อนหน้านี้แย่ๆโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานเนี่ยแย่มาแล้วตอนนี้ก็ถือว่ามีอะไรดีขึ้นสบายใจขึ้นหลายๆเรื่องนะจ๊ะ

0: ำรวจไทยนี่ก็เก่งไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะเนี่ยคือเนื่องมาจากการปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายค่ะปรากฏว่านะคะกองปราบปรามเขาก็เร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรข้ามชาติที่หลบหนีเข้ามากบดานในประเทศไทยแล้วปรากฏว่าไปเจอนะคะไปเจอแก๊งมาเฟียจีนที่หนีหมายจับคดีทวงหนี้ดุปล่อยกู้ดอกเบี้ยแบบโหดเลยเรียกว่าถ้าใครกู้หนี้ยืมสินมันนะมันก็อุ้มทรมานซ้อมลูกหนี้คือทั้งหมดเนี่ยเป็นคนสัญชาติจีนไงคงทำในประเทศเขานั่นแหละค่ะแล้วก็มีการเขาเรียกว่าโคกันในเรื่องของการจับสุดท้ายจนมุมตำรวจไทยจ้าเขาไปเจอที่หมู่บ้านหรูในพื้นที่บางละมุงจังหวัดชลบุรีคือพวกเนี้ยมันเปิดเครือข่ายปล่อยเงินกู้นอกระบบให้กับประชาชนในประเทศจีนมากกว่า40รายค่ะแล้วเรียกเก็บดอกเบี้ยสูงเกินกว่า 30% ต่อเดือนเลยนะถ้าลูกหนี้ไม่สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนดก็จะถูกติดตามแล้วก็เอาตัวไปกักขังเอาไว้ในห้องเช่าค่ะจากนั้นมันก็จะทำร้ายร่างกายทรมานด้วยวิธีต่างๆเพื่อบังคับให้ชำระหนี้หรือรีดเอาทรัพย์สินแต่ปรากฏว่าไอ้พวกผู้ต้องหาเหล่านี้มันหลบหนีเข้ามาพำนักในประเทศไทยแล้วมันก็มีพฤติกรรมหลีกเลี่ยงการใช้ชื่อหรือหนังสือเดินทางของตัวเองในการทำธุรกรรมต่างๆเพื่อจะหลบเลี่ยงทีนี้ปรากฏว่าตำรวจเขาก็แหม่นะตำรวจไทยเก่งเฝ้าติดตามวิเคราะห์พฤติกรรมอย่างต่อเนื่องค่ะสุดท้ายรวบรวมพยานหลักฐานแสดงตัวเข้าจับกุมแบบไม่รุนแรงเลยแต่จับได้อ่ะเป็นไงขอปรบมือให้ตำรวจไทยเก่งจริงๆมาเรามาส่องดวงกันจ้า
1: ฮัลโหล
2: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคุณปู
1: สวัสดีค่ะอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่นวมินค่ะ
1: อยู่นวมินอืมวันเดือนปีเกิดค่ะ
2: 15มีนาคม2511ค่ะ
1: 15มีนา11วันศุกร์วันศุกร์ปีนี้อายุ58โอ๊ยวุ่นวายสุดๆวุ่นวายเรื่องชาวบ้านเนี่ยไม่ใช่วุ่นวายเรื่องตัวเองเลย
2: ยังไงบ้างฮะ
1: คิดเรื่องคนอื่นคิดอะไรก็ไม่รู้ไปเรื่อยเปื่อยนะเอาใหม่ละเอาใหม่ละกลับมาคิดเรื่องเดิมเถอะ
2: แล้วเป็นแล้วจะทำยังไงดี
1: อาจจะต้องยุ่งกับเรื่องแต่ไม่ได้เนาะเพราะคนอื่นมันไม่ยุ่งกับเราไอเราจะไม่ไปยุ่งเรื่องของมันเนี่ยมันก็มายุ่งกับเราอยู่ดี
2: ใช่
1: ค่ะปอดเปิดเนี่ยไม่ค่อยดีเท้าไม่ดีหลังไม่ดีหายใจไม่ค่อยคล่อง
3: อกกุมภา112
1: วันพฤหัส
2: ใช่ใช่
1: เพราะก่อนหน้านี้ก็เครียดเหมือนกับทำงานหนักมากแล้วก
2: ็
1: รู้สึกว่าเฮ้ยกูไม่ไหวแล้วแต่สุดท้ายก็ทนมาได้ปีที่แล้วเนี่ยเขากดดันมากกว่านี้อีกเขาก็ทน
2: ทนได้เขาเป็นคนทนจริงๆทนแล้วไม่พูดด้วยนะ
1: พอมาปีนี้เขาน่าจะโอเคขึ้นหลายๆอย่างแล้วด้วยความที่เขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาสามารถที่จะอยู่เหนือคนอื่นได้แต่เขาก็อุตส่าห์เห็นแก่เพื่อนเห็นแก่คนเห็นกับเพื่อนอะแต่เราอะพูดไม่หยุดเลยไม่ให้เขาพูดเลยเวลาเขาเล่าอะ
2: นั่นแหละ
1: หัดฟังบ้างหัดฟังบ้างฟังเขาบ้างฟังนิ่งนิ่งฟังนิ่งนิ่งเขาไม่ได้ต้องการเขาไม่ต้องการความเห็นเขาต้องการคนฟังเขานะจ๊ะ
2: ได้ได้ค่ะขอบคุณค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะ
0: งั้นเรามาส่องดวงที่4689400กันนะจ๊ะชื่อเอมเกิดวันจันทร์ที่25เมษายน19ถามสุขภาพโชคลาภครับบอกเลยว่าเราเป็นคนที่ปวดหัวง่ายเหมือนจะตัวสูงใหญ่นะแต่กลับไม่ค่อยแข็งแรงสักเท่าไหร่ค่ะนะคะโดยเฉพาะกระหม่อมบางมากเวลาเจอฝนเจอแบบอากาศแปลกๆเนี่ยเอาละเดี๋ยวก็ป่วยแล้วนะคะก็ต้องดูแลสุขภาพหน่อยถามโชคลาภนี่บอกเลยว่าเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเรามักจะให้คนอื่นนะสิปีนี้อายุเข้าไป50แล้วเกิดวันจันทร์ให้ระวังเรื่องของการตัดสินใจให้ดีๆนะจ๊ะไม่ว่าจะทำอะไรเพราะว่ามันเหมือนเป็นช่วงเวลาของการลำบากใจต้องตัดสินใจต้องเลือกยังไงล่ะเอาเป็นว่าหาที่ปรึกษาด่วนเลยนะจ๊ะเกิดวันศุกร์ที่27มีนา2507เวลา22นาฬิกา คุณพี่คนนี้ก็เช่นกันนะคะต้องระวังเรื่องของคำพูดนิดนึงนะคะคือบางทีเนี่ยเราอะพูดตรงนะคะหรือว่าเราอยากจะบอกอะไรใครสักอย่างนี่แหละแต่ปรากฏว่าเขาไม่เข้าใจกลายเป็นความผิดพลาดหรือเข้าใจผิดกันได้เพราะคำพูดค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
5: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ยาเพียแคม
9: ยาเพียแคม
10: ยาเพียแคม
11: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อแค่ขัดย่อหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
12: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
4: ใครอยากตัวหอมก็ต้องฉีดน้ำหอมใช่ไหมจ๊ะแต่ปรากฏว่าเราก็ต้องระวังจ๊ะเพราะว่าน้ำหอมเนี่ยมันมีทั้งแบบจริงแล้วก็แบบปลอมไงส่วนใหญ่เวลาเราจะซื้อแบบถูกหน่อยเขาเรียกว่าของแท้แต่ไม่มีกล่องใช่ไหมคืออย่างนี้มันมีตัวแทนบริษัทผู้เสียหายค่ะเขาไปร้องเรียนกับตำรวจว่ามันมีร้านค้าออนไลน์ลักลอบจำหน่ายน้ำหอมแบรนด์เนมในราคาต่ำกว่าท้องตลาดแล้วบอกว่าเป็นของแท้แต่ไม่มีกล่องหรือจำหน่ายเฉพาะขวดเท่านั้นก็เลยทำให้มีราคาถูกผิดปกติจ้าตำรวจก็เร่งสอบสวนและไปตรวจค้นบ้านพักเป้าหมายแถวแถวรามคำแหงค่ะปรากฏว่าพบน้ำหอมปลอมเครื่องหมายการค้าหลากหลายยี่ห้อซุกซ่อนอยู่เจ้าของบ้านก็รับสารภาพว่าจริงๆแล้วคือไปซื้อน้ำหอมนะคะมาจากช่องทางออนไลน์แล้วก็ตลาดนัดแถวแถวบ้านนั่นแหละค่ะจากนั้นก็มาจับแต่งตัวใหม่ประกาศขายผ่านช่องทางต่างๆเพื่อทำกำไรค่ะอุ้ยตำรวจเขาก็เลยฝากเตือนประชาชนว่าระมัดระวังกันหน่อยนะจ๊ะถ้าคิดอยากจะให้ตัวหอมเลือกซื้อน้ำหอมแบรนด์ดังๆผ่านช่องทางออนไลน์ต้องระวังโดยเฉพาะสินค้าที่มีราคาถูกกว่าท้องตลาดอย่างผิดสังเกตหรืออาจจะมีการโฆษณาว่าอู้เป็นของแท้ไม่มีกล่องหรือสินค้าหลุดโรงงานหรืออาจจะนำเข้าเฉพาะตัวขวดไอ้โฆษณาเหล่านี้แหละค่ะมันเป็นสินค้าปลอมนะคะปลอมเครื่องหมายการค้าเพราะฉะนั้นต้องระวังเพราะนอกจากผู้บริโภคจะได้รับสินค้าที่ไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานแล้วดีไม่ดีอาจจะเสี่ยงได้รับอันตรายจากสารเคมีที่ไม่ได้รับการควบคุมและอาจก่อให้เกิดอาการแพ้ระคายเคืองผิวหนังและส่งผลกระทบต่อระบบทางเดินหายใจได้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากตัวหอมแบบว่านานๆก็ควรจะเลือกซื้อสินค้าจากร้านค้าที่น่าเชื่อถือหรือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการหรือช่องทางที่สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาที่ไปของสินค้าได้อย่างชัดเจนค่ะก็เพื่อความปลอดภัยและไม่ตกเป็นเหยื่อของสินค้าละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาอีกด้วยนะคะมาเรามาส่องดวงกันที่4689400จ้าเกศลาเกิด13 มกราคม 2518วันจันทร์เวลา6:20 นตอนเช้าอยากทราบว่าดวงชะตาจะเป็นยังไงมีโชคไหมคะโอ้เราเป็นเสาหลักของครอบครัวด้วยนะเนี่ยแถมยังเป็นคนที่ชอบจัดการนู่นนี่นั่นให้กับทุกคนเลยนะคะปีนี้ก็อายุ51แล้วนะต้องระวังทั้งเรื่องส่วนตัวและเรื่องงานมันจะปนกันต้องแยกหน่อยไม่งั้นเราก็ประสาทกินแน่ๆเลยจ้านะคะยิ่งเป็นคนที่แบบขี้หงุดหงิดง่ายอีกด้วยนะคะอ่ะโชคลาภอย่าพึ่งอ่ะเคลียร์เรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวเรื่องครอบครัวให้ดีซะก่อนดีกว่าจ้ะเกิดวันอาทิตย์ที่15 กันยา 2528ถามเรื่องสุขภาพการงานเป็นอย่างไรงานที่ทำอยู่จะก้าวหน้าไหมสอบราชการไว้จะได้หรือเปล่าโอ้ตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยจริงๆควรจะต้องได้นะคะควรจะต้องได้ทำงานราชการหรือทำงานที่เหมือนปู่ย่าตายายทำมาถ้าปู่ย่าตายายหรือว่าพ่อแม่รับราชการเราก็จะรับด้วยนั่นแหละนะคะแล้วตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยคือเหมือนต้องเป็นคนแบกรับอะไรเยอะแยะพาลงพาละอะไรเงี้ยเป็นใหญ่เป็นโตปีนี้เกิดวันอาทิตย์อายุ41นะคะน่าจะนะถามว่าก้าวหน้าไหมน่าจะได้แบกรับภาระซึ่งหมายถึงอาจจะได้ตำแหน่งเพิ่มขึ้นแต่ความรับผิดชอบก็มากขึ้นตามไปด้วยนะคะประมาณนี้อืมไม่ต้องเครียดถ้าเราใหญ่เราก็มีอำนาจอยู่ในมือไงจ๊ะอืมเกิดวันพฤหัสที่8 มีนา 22ถามการงานการเงินแล้วก็สุขภาพสุขภาพเนี่ยให้ระวังเรื่องของหลังไม่ดีนะคะแล้วก็ เท้าเรามักจะมีปัญหาระวังเรื่องระบบหายใจอย่าไปอยู่ในที่ฝุ่นเยอะๆนะคะเพราะปอดเราไม่ได้แข็งแรงนักปีนี้อายุ47แล้วเป็นเรื่องหน้าที่การงานค่ะเอาเป็นว่าต้องอดทนให้มากโดยเฉพาะหน้าที่การงานนะคะถ้ามีงานก็ควรจะกอดงานเอาไว้ให้แน่นๆเลยส่วนเพื่อนร่วมงานเนี่ยบางทีเนี่ยเขาก็อาจจะเอาเปรียบเราบ้างก็อย่าให้เขาเอาเปรียบเรามากเกินไปนะจ๊ะยังไงหาพวกหาพ้องในที่ทำงานเอาไว้บ้างจ้าแค่ปีนี้หน้าที่การงานมันอาจจะไม่สบายเหมือนกับที่ผ่านมาหนักหน่อยอดทนเข้าไว้ปีหน้าถึงจะเป็นปีของเรานะจ๊ะ

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มอง

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
3: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
3: แค่นั่งก็
5: โอ้ย
3: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย

รู้หรือไม่ว่าเอกสารสำคัญทางราชการหายบางอย่างไม่ต้องแจ้งความทำใหม่ได้เลยจ้าไม่งั้นเราก็ต้องแบบไปแจ้งความให้ปวดหัวเสียเวลานะไม่ว่าจะหายระหว่างที่ทำกระเป๋าตังตกหรือหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอหรือว่าย้ายนะคะย้ายบ้านแล้วมันก็หายอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะคิดว่าเฮ้ยต้องไปแจ้งความก่อนระวังจะกลายเป็นเดินเรื่องหลายรอบโดยไม่จำเป็นเพราะจริงๆแล้วปัจจุบันนี้เอกสารราชการหลายประเภทถ้าสูญหายสามารถติดต่อหน่วยงานเจ้าของเอกสารทำใหม่ได้เลยทันทีค่ะไม่ต้องไปแจ้งความแล้วยื่นเหมือนในอดีตค่ะแหมสมัยนี้เนี่ยเขามีระบบข้อมูลออนไลน์นะจ๊ะเขาลดขั้นตอนที่ไม่จำเป็นลงก็เลยทำใหเราเนี่ยสามารถยื่นขอเอกสารใหม่ได้สะดวกทำหายไม่ต้องไปแจ้งความทำใหม่ได้เลยบัตรประชาชนไงจ๊ะบัตรประชาชนทุกคนต้องมีเมื่อก่อนนี้โอ้บัตรหายไปแจ้งความแต่เดี๋ยวนี้นะคะแค่เตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนเช่นเลขประจำตัวประชาชนข้อมูลส่วนตัวเพื่อให้เจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบในระบบสมัยก่อนนี้นะต้องมีแบบว่าผู้ใหญ่บ้านกำนันไปยืนยันด้วยนะจ๊ะว่าคุณเนี่ยมีตัวตนจริงหรือใบขับขี่หายค่ะเราก็สามารถขอใบแทนกับกรมขนส่งทางบกหรือสำนักงานขนส่งที่สะดวกได้เลยค่ะแต่เราต้องมีบัตรประชาชนจริงและเราต้องจ่ายค่าธรรมเนียมตามประเภทของใบขับขี่ด้วยนะคะหรือทะเบียนบ้านหายสามารถติดต่อสำนักทะเบียนท้องถิ่นเพื่อคัดสำเนาเล่มใหม่ได้เลยนะจ๊ะเขามีข้อมูลเก็บไว้ในระบบทะเบียนราษฎรค่ะแต่ก็ต้องเสียตังค์เหมือนกันสูติบัตรหายโอ้หลายคนเวลาผู้ถามว่าเกิดกี่โมงไม่รู้เลยสูติบัตรอยู่ไหนก็ไม่รู้ถ้าอยากได้ไม่ต้องไปแจ้งความค่ะแค่เรารู้วันเดือนปีเกิดของเราชื่อพ่อชื่อแม่สถานที่เกิดแค่นี้เดี๋ยวเขาก็ค้นหาเอกสารได้เร็วแล้วจ้าทะเบียนสมรสหายไม่รู้เอาไปซุกไปซ่อนไว้ที่ไหนก็ไม่ต้องแจ้งความเพราะเอาเข้าจริงไอ้เอกสารพวกทะเบียนสมรสเนี่ยส่วนใหญ่เอาไว้ใช้ติดต่อธุรกรรมทางการเงินมรดกเปลี่ยนนามสกุลอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเองพอพูดถึงใบเปลี่ยนนามสกุลเกิดเราไปทำหายขึ้นมาเราสามารถขอคัดสำเนาใหม่จากหน่วยงานที่เราเคยไปเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามสกุลนะคะเพราะส่วนใหญ่แล้วเอกสารเหล่านี้แ

ยืนยันตัวตนเมื่อเราต้องไปติดต่อธนาคารเรื่องของประกันหรือทรัพย์สินต่างๆเท่านั้นเองแต่ถ้าหากว่าเอกสารทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ยเกิดหายไปพร้อมกับกระเป๋าสตางค์หรือโทรศัพท์หรือทรัพย์สินอื่นๆไอ้นี่เราต้องไปแจ้งความนะคะถ้าเราคิดว่าเฮ้ยถูกขโมยแน่ๆเลยหรือมีคนเอาข้อมูลส่วนตัวเราไปสวมสิทธิ์เนี่ยอันนี้ต้องไปยืนยันกับหน่วยงานเอกชนหรือต้องไปแจ้งความเอาไว้ค่ะเพื่อบันทึกเหตุการณ์เอาไว้เป็นหลักฐานไม่งั้นมีหวังเราอาจจะซวยเป็นแพะรับบาปได้ค่ะอ่ะเอาเป็นว่าศึกษาให้ดีว่าอันไหนต้องแจ้งความอันไหนขอทำใหม่ได้เลยนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400กันจ้าวันพฤหัสที่24ธันวา2514ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก2514ปีนี้เท่ากับอายุ55ยังไม่ถึงสิต้อง54เต็มใช่ไหมกำลังจะเข้า55บอกเลยว่าเป็นเรื่องของสุขภาพและการเงินค่ะนะคะสุขภาพต้องระวังปีที่แล้วไม่รู้ว่ามีการเจ็บป่วยอะไรบ้างหรือเปล่านะคะถ้ามีก็ต้องระวังส่วนเรื่องเงินนะคะบอกเลยว่าใช้เยอะเลยดีไม่ดีใช้ไม่ค่อยมีประโยชน์สักเท่าไหร่นะจ๊ะต้องบริหารจัดการให้ดีสักหน่อยจ้าเกิดวันจันทร์ที่14กันยา2524อยากรู้เรื่องสุขภาพการเงินรู้สึกว่าชีวิตมีแต่โจทย์ยากๆเกิด4ทุ่มซะด้วยอ่ะปีนี้อายุเท่าไหร่45โจทย์ยากจริงๆท้าทายจริงๆโดยเฉพาะเรื่องการเงินนะคะหรือไม่ก็งานที่แบบค่อนข้างจะหนักหรือว่าต้องแบกรับภาระหรือว่าต้องทำแทนคนอื่นเขาซะอย่างนั้นทั้งๆที่จริงๆแล้วมันไม่ใช่งานของเราเลยแต่เป็นเพราะว่าเราเป็นคนเก่งยังไงล่ะจ๊ะเราเก่งเราฉลาดนะคะเราก็เลยโดนทำงานที่คนอื่นเขาทำไม่ได้จริงๆมันไม่ใช่โจทย์ยากอะไรหรอกจ้าเราเก่งไง

0: ข่าวเนี้ยน่ายกย่องจริงๆนะคะเราเนี่ยคนไทยเป็นคนที่มีน้ำใจจริงๆพันเอกศรีสวัสดิ์ศรีประโคนนายทหารนักเรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรไปทำความดีเอาไว้ไกลเชียวค่ะที่สาธารณรัฐเกาหลีค่ะเขามอบใบประกาศเกียรติคุณจากศาสดาจารย์อีฮงซอบเป็นรักษาการอธิการบดีวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรสาธารณรัฐเกาหลีค่ะให้เพื่อเป็นการยกย่องการแสดงความกล้าหาญและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุทางถนนค่ะคืออย่างนี้ค่ะตอนที่พันเอกศรีสวัสดิ์เนี่ยแกเดินทางกลับจากสัมมนาที่กรุงโซลเกาหลีใต้ค่ะก็กลับมาพร้อมๆกับนายทหารมิตรประเทศจากอินเดียเวียดนามปรากฏไปเจอรถบรรทุกพ่วงมันพลิกคว่ำกลางถนนโอ้ยพวกเราก็รีบเข้าไปช่วยโดยเฉพาะคนขับขี่อย่างเร่งด่วนทุบกระจกค่ะแล้วก็เปิดทางช่วยเหลือผู้บาดเจ็บให้ออกมาจากรถแถมยังช่วยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรและดูแลพื้นที่เกิดเหตุอีกด้วยก็ทำร่วมกับพวกพลเมืองดีของชาวเกาหลีนั่นแหละค่ะจนกระทั่งเจ้าหน้าที่กู้ชีพและรถพยาบาลเดินทางมาถึงที่เกิดเหตุนี่ไงเราเนี่ยเป็นผู้ที่มีจิตใจช่วยเหลือก็เลยได้รับประกาศนียบัตรนะคะเป็นประกาศเกียรติคุณสะท้อนถึงความเสียสละความกล้าหาญและความพร้อมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ของกำลังพลกองทัพบกอันเป็นแบบอย่างที่ดีและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทยในเวทีนานาชาติเลยทีเดียวอย่างนี้แหละน่ายกย่องจริงเลยเห็นไหมอ่ะเราไปส่องดวงกันดีกว่า
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับผม
2: ครับผมรับราชการครูครับ
1: ฮัลโหลชื่อเล่นค่ะ
2: อ๋อครูหนึ่งครับ
1: ครูหนึ่งครูหนึ่งสอนเปียโนอยู
2: ่เหรอครับลูกชายซ้อมเปียโนอยู่ครับ
1: ทำไม
2: ผมเป็นครูสอนดนตรีครับ
1: อ๋ออยู่ที่จังหวัดไหนคะเนี่ย
2: ชัยนาทครับ
1: ชัยนาท
2: ครับแล้วครับตอนนี้ลูกก็เดินตามรอยครับผมรับราชการครูเล่นจบเอกแซกโซโฟนมา
1: วันเดือนปีเกิดจ้ะ
2: ครับ31มกราคม2523ครับ
1: โอ้เราก็เสาหลักครอบครัวเหมือนกันนะเนี่ย
2: ครับผมครับ
1: โอ้ชีวิตนี่กระสือกกระสนดิ้นรนตั้งแต่เด็กกับแม่เนี่ย
2: ครับแม่ก็พยายามสอนไว้ว่าพยายามยิ้มเขาไว้น้ำคุณไว้ในน้ำใสไว้นอกแม่ก็พยายามสอนครับ
1: ถ้าแม่ไม่สอนหนึ่งก็ไม่ยิ้มจริงนะเนี่ยเพราะปกติผมนิ่งมากเลย
2: ครับผมครับ
1: นิ่งแล้วก็ไม่ชอบยุ่งกับใคร
2: คร
1: ับ แต่โชคดีที่แบบว่าตามมันเดินปีเกิดนี่ก็เป็นพวกศิลปะศิลปินเหมือนกันแต่จริงๆแล้วชอบอะไรเก่าๆเพลงเก่าเพลงโบราณเกิดกี่โมงเรารู้ไหม
2: ครับแม่บอกว่าเกิดประมาณสักช่วงตีห้าครับ
1: ตีห้าอ๋อไม่น่าล่ะแล้วแม่ครับแม่เขาเป็นคนชอบร้องเพลงเหรอ
2: แม่ไม่ได้เป็นคนชอบร้องเพลงครับพ่อเป็นนุ่นเจ้าของวงดนตรีเก่าครับ
1: โอ้
2: ครับ
1: เพราะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลหรือพ่อแม่นี่คือเป็นศิลปะศิลปินไง
2: ใช่ครับใช่คร
1: ับ ก็เลยว่าอ้าวที่แท้เป็นพ่อนะ
2: ครับ
1: เราอ่ะเป็นคนมีจิตใจที่ดีแต่ชอบทำตัวนักเลงแล้วยิ่งลูกเห็นเนี่ยลูกมันก็จะเอาตามคือตอนนี้ทำอะไรเนี่ยมันก็ยังไม่เข้าตาใครเลย
2: ครับผม
1: พอมาปีนี้มันยังไม่ใช่จังหวะของเราไงจริงๆอ่ะปีที่แล้วเหมือนมีใครมาหลอกว่าว่าเราไม่เป็นไรแต่เราก็ทำไปเพราะคนอ่ะเขาเห็นแต่มันอาจจะเขาเรียกว่าอะไรยังไม่มีช่องว่างของเรายังไม่มีเก้าอี้ที่เราจะต้องไปนั่งเพราะคนเก่าไม่รู้คนเราก็เลยไปนั่งไม่ได้เข้าใจไหม
2: ครับผม
1: ขอบคุณค่ะ
0: เกิดวันอังคารที่3กุมภาพันธ์พ.ศ. 2524นะคะอยากทราบเรื่องสุขภาพการงานการเงินค่ะปีนี้อายุ45เนี่ยปีที่แล้วเป็นอย่างไร ปีที่แล้วเนี่ยนะคะรู้สึกท้อแท้เหนื่อยหน่ายแล้วก็รู้สึกเปราะบางทางด้านจิตใจปีนี้ไม่ต่างกันเลยจ้าเพราะฉะนั้นเรามีประสบการณ์อะไรจากปีที่แล้วเอามาแก้ปัญหาซะนะจ๊ะ

0: ษตร
1: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
2: สูญเสียเหงื่อจากการออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาใช้เครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower 1ซองผสมน้ำเย็น1แก้วช่วยให้สดชื่นเครื่องดื่มเกลือแร่ New Tower ของ New เจริญ Pharmaceutical
3: มีจำหน่ายที่เซเว่นและร้านขายยาทั่วไป
4: New Favit ชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหาร New Favit ชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New เจริญ Pharmaceutical
5: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีทช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
6: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จำนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละมาว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะส้นเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอะอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยปูยุวดีเรืองฉาย
4: แม่โครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นี่มันสุดยอดเลยนะคะหลังจากที่เราได้ใช้สิทธิ์กันมาหลายวันแล้วตั้งแต่วันที่1มิถุนายนโอ้อย่างน้อยก็จาก30ล้านก็มีคนลงทะเบียนไปตั้ง26ล้านกว่าๆนะคะอันนี้มันหมายถึงว่าเราจะได้ช่วยการกระตุ้นเศรษฐกิจนะแถมยังให้รัฐบาลมาช่วยลดค่าครองชีพอีกด้วยร้านค้าทั่วไปเขาก็ตอบรับการเข้าร่วมโครงการอย่างคึกคักเรียกว่าช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างเม็ดเงินให้หมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจแต่รัฐบาลเขาก็ให้โอกาสร้านค้าใหม่ๆที่อยากจะเปลี่ยนใจลงในแอปพลิเคชันถุงเงินก็ลงได้นะจ๊ะจนถึงวันที่31กรกฎาคมนู้นนะจ๊ะนะคะยังกดใช้ได้อยู่นะคะอ่ะมีข่าวว่ากระทรวงการคลังเนี่ยเขาอยากจะเปิดการใช้งาน AI ที่เรียกว่านกกระซิบเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะบนแอปพลิเคชันถุงเงินนี่แหละจ้ะตัวนี้มันจะช่วยเพิ่มทักษะการค้าขายยุคดิจิทัลช่วยผู้ประกอบการรายย่อยวิเคราะห์ยอดขายบริหารสต็อกสินค้าและประเมินสุขภาพการเงินเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบต่อยอดธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นในอนาคตโดยเฉพาะเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการรายเล็กรายย่อยสามารถเอาข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประกอบการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจได้อย่างแม่นยำมากขึ้นอ้าวเป็นไงล่ะเขามีความรู้มาให้ร้านค้าทั้งหลายก็เสพความรู้กันสนะจ๊ะมาส่องดวงกันที่4689400จ้าดูให้ลูกสาวเกิดวันอังคารที่29มกราคม2545เวลา7โมงเนาะอะไรเนี่ยการงานอะไรอ๋อการงานละมั้งสงสัยพิมพ์ผิดนะคะปีนี้อายุ24เป็นเรื่องงานจริงๆจ้ะนะคะแต่เป็นงานที่ดีนะเป็นเรื่องงานที่ดีก่อนหน้านี้อาจจะรู้สึกอึดอัดโอ้โหแทบแบบไม่อยากจะทำเลยแต่ตอนนี้หลายๆคนเนี่ยเขาก็ให้ความสำคัญกับเรานะคะแล้วก็ดีขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะเรื่องเงินก็ยังดีเลยก็ให้กำลังใจลูกก็แล้วกันนะคะมันไม่ได้มีอะไรแย่จ้าเกิดวันเสาร์ที่9ธันวาคม2510การงานและความรักคุณพี่อายุ58แล้วจ้าอ่ะสงสัยจะเป็นเรื่องความรักจริงๆเนาะหน้าที่การงานและความรักก็ดีอยู่นะจ๊ะปีนี้โอเคมันผลักกันเขาเรียกผลักดันให้มีความสุขเกิดวันจันทร์ที่20กันยา2542ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรักค่ะปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่27นะคะคือปีที่แล้วกับปีนี้นะสุขภาพการงานและการเงินเหมือนกันเลยคือเครียดแล้วก็เงินน้อยหรือใช้เงินเยอะส่วนเรื่องความรักถ้าไม่มีก็ยังโสดจ้าแต่ถ้ามีมันเหมือนตอนนี้ตัวใครตัวมันคือตัวเราก็ไม่เคยว่างเขาก็ไม่เคยว่างก็เลยไม่ค่อยได้เจอกันนะคะเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรนะจ๊ะอย่าคิดไปไกลเกิดวันจันทร์ที่22มีนา2514ดวงรวมๆเป็นยังไงบ้างคะอยากออกรถสักคันมีโอกาสไหมคะปีนี้อายุเท่าไหร่55วันจันทร์คิดไปเรื่อยเลยอยากได้นั่นได้นู่นได้นี่อยากทำนั่นทำนู่นทำนี่สุดท้ายก็ไม่ได้ทำเพราะว่ามัวแต่โลเลอยู่จ้าคือเรากลัวนั่นกลัวนี่โลเลก็เลยไม่ได้อะไรซากอย่างหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะนะตัดสินใจอะไรก็คงต้องหาที่ปรึกษาหรือหาคนที่แบบว่าเขาช่วยแนะนำ ในทางที่เราอยากจะทำนั่นแหละค่ะถึงจะได้ทำไม่งั้นก็ไม่ได้ทำสักทีนะจ๊ะคุณเกิดวันอังคารที่6ตุลาคมพ.ศ. 2507ถามเรื่องสุขภาพการงานการเงินและความรัก07นี่ปีนี้ก็อายุ62แล้วค่ะคุณพี่ขา62นะคะสุขภาพเนี่ยคือเป็นเรื่องของการปวดหัวแล้วก็ต้องระวังด้วยนะต้องฝึกสมองเยอะๆนะคะตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยมีโอกาสที่เราจะลืมเลือนอะไรได้ง่ายๆเพราะฉะนั้นต้องฝึกสมองให้เยอะๆเลยจ้านะคะส่วนเรื่องความรักอาจจะหาใครคุยสักคนหนึ่งแก้เหงาเท่านั้นไม่ได้มีอะไรนะคะถ้ามีอยู่แล้วก็แค่รู้สึกน้อยใจเขาเท่านั้นละจ้าคุณพี่อุ้ยเวลาหมดแล้วคงต้องลากันตรงนี้นะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีจ้าเดี๋ยวไว้เจอกันสัปดาห์หน้าค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 7:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง

0: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
1: ค่ะคุณฟังคะเข้าสู่ช่วงเจาะลึกอาเซียนแล้วก็เป็นช่วงที่เรามีการถ่ายทอดสัญญาณไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายของอสมท.41สถานีวิทยุด้วยกันเนี่ยนะคุณฟังอยู่ตรงส่วนไหนก็ทักทายรายการเข้ามาได้ตามช่องทางต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook ทาง SMS หรือว่าทาง LINE เนี่ยนะคะก็เช่นเคยค่ะดิฉันวีรวรรณบรรุษพร้อมๆคุณวิรัติกล่าวคำทักทายอีกครั้งนึงนะคุณฟังคะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับอาจารย์แล้วก็ขออนุญาตอรุณสวัสดิ์คุณผู้ฟังทุกท่านครับ
1: ครับมีข่าวดีจะ
2: ใช่ครับมีโปรโมทกันสั้นๆครับผมเป็นเรื่องของ Legends Tale สองแควอยุธยานะครับก็เป็นทริปที่ทาง FM 100.5 Mcot News นะครับภูมิใจเสนออย่างมากเพราะว่าเป็นการเดินทางที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับกับทริปพิเศษที่รวมสุดยอดตำนานไว้ในหนึ่งเดียวหรือที่เรียกว่า The Legends Tale สองแควอยุธยากับ3กูรูแห่งยุคนะครับที่จะร่วมย้อนรอยวีรกรรมองค์ดำสมเด็จพระนเรศวรมหาราชบนเส้นทางจากเมืองประสูตรสู่ราชธานีศรีอยุธยา3วัน2คืนนะครับระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569โดยมีไฮไลท์สำคัญครับที่จะได้ร่วมทับความรู้ไปกับ3กูรูก็ไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์ทรงฤทธิ์คุณสุวิทย์สุทธิประภานะครับผมคุณสุทนรุ่งธัญรัตน์ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์แบบเจาะลึกและสนุกสนานตลอดการเดินทางครับโดยวันแรกนะครับจะไปที่เมืองสองแควครับสักการะพระพุทธชินราชพระพุทธรูปที่งดงามที่สุดในไทยนะครับแล้วก็ชมตำนานพระนางพญาหนึ่งในเบญจภาคีตกข้ามก็ร่วมรับประทานอาหารพร้อมฟังทอล์คโชว์พิเศษสไตล์ทรงฤทธิ์สุวิทย์สุทนแบบเอ็กซ์คลูซีฟนะครับอันนี้ต้องเอ็กซ์คลูซีฟจริงๆเพราะว่าไม่มีที่อื่นแล้วนะครับวันที่สองครับเยือนพระราชวังจันทร์นะครับแล้วก็สถานที่พระราชสมภพสมเด็จพระนเรศวรนะครับก่อนมุ่งสู่อยุธยาเพื่อสัมผัสมนต์เสน่ห์การล่องเรือสำราญชมทัศนียภาพรอบเกาะผ่านวัดสำคัญและป้อมเพชรยามเย็นนะครับส่วนวันที่สามครับชมความมหัศจรรย์ของเศียรพระในรากไม้ณวัดมหาธาตุและลอดซุ้มประตูแก้เคราะห์นะครับผมที่วัดหน้าพระเมรุนะครับพิเศษสุดครับมื้ออาหารกลางวันพบปะพูดคุยอย่างใกล้ชิดกับกูรูระดับตำนานก็คือคุณดำรงพุทธานและคุณพิสมัยพิมพ์วิสาทกุลนะครับจากรายการคู่สร้างคู่สมออนเรดิโอนะครับเดินทางอย่างเหนือระดับด้วยรถโค้ช VIP พักโรงแรมหรูพร้อมอาหารเลิศรสทุกมื้อนะครับทั้งนี้ทั้งหมดเพียง 15,900 บาทต่อท่านนะครับก็สำรองที่นั่งด่วนนะครับเพราะตอนนี้เหลือเพียง3ที่นั่งสุดท้ายแล้วนะครับที่หมายเลขโทรศัพท์0944803076 0943966649และหมายเลขโทรศัพท์0868251444ครับ
1: ค่ะฟังดูรายการแล้วน่าสนใจมากๆเลยนะโดยเฉพาะได้พบกับกรูนะทั้ง3ท่านเมื่อกี้ที่กินแล้วก็ยังคุณดำรงอีกนะ
2: โอ้โห
1: ค่ะ
2: ครับ
1: นะน่าสนใจจริงเลยแค่3ที่นั่งนะคะคุณฟังที่กำลังแปลนะถ้าจะไม่ติดภารกิจก็เป
2: ็
1: นว่านี้เนี่ยน่าจะไปนะคะคุ้มค่าทีเดียวค่ะ
2: คุ้มค่ามากครับ
1: แล้วก็จะได้รู้เรื่องของประวัติศาสตร์ไทยนะสมเด็จพระนเรศวรมหาราชนะท่านก็กอบกู้เอกราชเลย
2: ใช่ใช่ครับ
1: ครั้งแรก